0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะนี่เป็น30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนประจำเช้าวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องราชวงศ์คองบองเรื่องนี้ต้องขยายความหน่อยดีไหมคะพี่ต้น
1: ดีครับราชวงศ์คองบองเนี่ยก็คือกษัตริย์ของราชวงศ์นี้นะครับก็คือกษัตริย์ที่มาเรียกว่าถล่มอยุธยานะครับในปีพ.ศ. 2310นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เสร็จกลับไปแล้วเนี่ยครับก็แล้วก็จะมีราชการอยู่ต่อมาอีกจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4ราชวงศ์คองบองก็ล่มสลายลงนะครับจากการที่ถูกอังกฤษเข้าไปยึดครองแล้วก็ถูกกษัตริย์องค์สุดท้ายเนี่ยพระเจ้ามินดงก็ถูกในประเทศไปอยู่ที่อินเดียนะครับแล้วก็ไปสวรรคตที่นั่นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระมเหสีของพระองค์ท่านเนี่ยก็พระนางสุภยรัตน์เนี่ยนะครับที่เป็นแล้วก็แรงบันดาลใจของละครเรื่องเพลิงพระนางเนี่ยก็ได้เสด็จกลับมาอยู่ที่ย่างกุ้งแล้วก็สวรรคตที่ย่างกุ้งยังมีสถูปของพระองค์ท่านอยู่ที่แล้วก็เชิงชเวดากองนะครับ
0: คด
1: ีชเวดากองนะด้านจะมีสถูปของพระองค์ท่านก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่แบบคือในการที่เราได้รับการรู้มาจากถ่ายทอดมาอย่างเงี้ยอย่างผมเคยอ่านหนังสือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องพม่าเสียเมืองเนี่ยโอ้โหเหมือนกับว่าท่านนางพระนางสุภยรัตน์เนี่ยค่อนข้างจะแบบโหดเหี้ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับก
0: ็
1: เลยประจัดการฆ่าพี่น้องเชื้อสายของพระราชวงศ์เลยทั้งหลายเนี่ยก็ได้ว่าโอ้สนุกสนานแบบอะไรอะโหดอะโหดมากมากครับ
0: ค่ะเรื่อง
1: นี้เขาบอกว่าจะใช้งบ3ล้านในการมากกว่า3ล้าน US ดอลลาร์ในการสร้าง
0: เป็น
1: แล้วก็ยังไม่บอกว่าพล็อตเรื่องเป็นยังไง
0: มหาศาลนะคะ
1: แ
0: ล้วก็ดันเกี่ยวกับผู้นำเมียนมาปัจจุบันเขาก็เลยรู้สึกว่าจะใช้เงินเยอะขนาดนี้เมื่อสักครู่นะคะพี่ต้นเล่าถึงการสวรรคตของพระเจ้ามินดงที่อินเดียใช่ไหมคะและพระนางสุภยรัตน์เนี่ย
1: สุภยรัตน
0: ์อยู่ที่เมียนมาที่ย่างกุ้ง
1: อยู่ที่ชเวดากองใช่ครับ
0: นะคะคือเรื่องราวของราชวงศ์คองบองเนี่ยน่าสนใจอย่างมากสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์นะคะอย่างที่พี่ต้นได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคือมันเป็นลักษณะของแพทเทิร์นนะก็คือสิ่งที่เกิดซ้ำๆเราสามารถจับความเชื่อมโยงได้มีความสัมพันธ์กันก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์อ่อนแอมักจะถูกอำนาจจากภายนอกนะหรือภายในเนี่ยเข้ามาแทรกแซงแล้วก็แย่งชิงอำนาจไปนะคะพอกษัตริย์อ่อนแอบางทีก็อาจจะมีทั้งเรื่องสตรีบ้างเรื่องขุนนางช่อฉนภายในอำนาจจากภายนอกที่อยากจะเข้ามายึดสมบัติต่างๆหรือว่าทรัพยากรต่างๆในประเทศนะคะก็มีการฆ่าล้างนะพี่น้องของกษัตริย์นะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายศพออกมาจากตรงนั้นในขณะก็ที่ก็มีการจัดมโหรีปี่พาทย์ประโคมไปให้ไม่มีเสียงของการทำร้ายกันนะให้ประชาชนภายนอกได้ยินนะเป็นเรื่องที่อำมหิตแล้วก็โหดเหี้ยมนะถ้าตามที่มีการเล่ามาในประวัติศาสตร์นะคะท่านใดที่สนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมก็เรียนเชิญนะคะเปรียบกายร้อนดั่งเพลิงเปรียบใจร้อนหนังไฟใครแต่งเนี่ยเก่งๆชอบมากนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังสั้นๆดีไหมคะพี่ต้น
1: ดีครับผมก็ที่น้องเล่าให้ฟังอ่ะคุณหมอนี่อาเซียนเคยพาไปนะครับพาไปทริปที่เมียนมาเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยน่าจะจัดอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังที่มาทักเรามาเป็นกำลังใจให้กับเราทางTikTok นะครับผมเห็นคุณโอนพรัตน์นะครับเข้ามาตั้งแต่เช้าคุณสายันคุณมิตรสิริโชคคุณใบบัวนะครับแล้วก็คุณนิชาคุณแป้วนะครับแล้วก็คุณเฮลปี้อ๋อคุณแป้วเข้ามาบอกว่าอย่าลืมวันที่28บ่ามิถุนายนนี้เราจะมีเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับคุณเดชเดชาคุณเมย่ามาคัสนะครับบอกชอบฟังมากรายการนี้แล้วก็คุณนี้เองแหละแล้วก็คุณแต่บอกว่าคุณนี้บอกว่าทำไม Facebook เข้าไม่ได้อ่ะไม่รู้เดี๋ยวจะมาลองคิดดูให้นะครับ
0: ล่มบางทีชอบล่มเนาะเป็นเครือข่ายของทาง Facebook น่ะนะคะ
1: แต่ว่าทาง TikTok เนี่ยไม่ล่มเลยนะอยู่ได้ตลอด
0: ค่ะค่ะก็อรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะคะรวมถึงหลายๆท่านที่ทักมาทางไลน์นะคุณธีรพลคุณโดยดร.ดิเรกฤทธิ์คุณมณีรัตน์คุณวิสิทธิ์ คุณจิรพันธ์นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะเรามาดูข่าวสารกันเพิ่มเติมดีไหมคะทีมงานแจ้งมาว่าไลฟ์หลุดแต่ว่ากลับมาไลฟ์ใหม่แล้วค่ะเข้าไปดูไลฟ์ใหม่ได้สำหรับช่องทาง Facebook นะคะ
1: ครับก่อนที่เราจะไปคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารเรายังมีข่าวมานำเสนอนะครับผมนะขอต่อเนื่องนะครับจากเรื่องของDemocracy Perception Index นะครับซึ่งก็เป็นการทำวิจัยแล้วก็สำรวจโดยมูลนิธินะครับAlliance of Democracy นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปแล้วก็ประธานองค์กรนี้ตอนปัจจุบันก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กแล้วก็เคยเป็นอดีตนะครับเลขาธิการ NATO ด้วยนะครับคือคุณอองเด็กซ์ฟอกรัสมูซินนะครับเป็นผู้อำนวยการอยู่ผลการสำรวจของเขาออกมาเนี่ยนะครับนำเสนอไปแล้ว2ครั้งนะครับแล้ววันนี้จะนำเสนอในเรื่องที่เป็นประเด็นต่อเนื่องกันนะครับหัวข้อที่3ของเขาก็คือเรื่องของการที่ไปดูนะครับว่าเรื่องแรกที่นำเสนอไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ว่าโลกทั้งหลายเนี่ยเขาไปดูperception ของผู้คนเนี่ยว่ารู้สึกอย่างไรกับฐานทัพของสหรัฐอเมริการู้สึกยังไงกับท่าทีของสหรัฐอเมริกาภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาอะไรต่างๆที่ได้นำเสนอไปนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันนะครับเรื่องสงครามครับเขาไปดูว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยคนที่ไปได้รับการสำรวจนะครับจากการกระทำจากการทำสำรวจอันนี้ของมูลนิธิเนี่ยเขาไปสำรวจอันนี้ตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับถามว่าทัศนคติต่อสงครามของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยผลสำรวจพบว่าผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มสนับสนุนอิหร่านมากกว่าสหรัฐและจุดที่โดดเด่นก็คือรายงานนี้แสดงให้เห็นความแตกแยกระหว่างโลกตะวันตกกับประเทศส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับก็คือว่าโลกตะวันตกเขาคิดอย่างนึงแต่ว่าโลกส่วนอื่นของโลกเนี่ยเขาคิดอีกอย่างประเทศในกลุ่มตะวันตกเช่นอเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บางประเทศในลาตินอเมริกาในคนส่วนใหญ่ยังนิยมมีแนวโน้มเอียงไปในทางสหรัฐมากกว่าอิหร่านแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นอย่างเม็กซิโกเนี่ยนะครับคนจำนวนมากแสดงท่าทีที่เอียงไปทางอิหร่านแต่ถ้าเมื่อไปดูที่แถบยูเรเซียแอฟริกาแล้วก็คนส่วนอื่นๆของโลกใบนี้นะครับก็จะมองว่ายังไปให้ความสำคัญแล้วก็เห็นว่าอิหร่านเนี่ยทำถูกต้องมากกว่านะครับที่สหรัฐอเมริกาแนวโน้มนี้ยังสะท้อนไปถึงในเรื่องของประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยประเทศส่วนใหญ่ในยูเรเซียและแอฟริกามีท่าทีสนับสนุนอิสราเอลแต่ว่าส่วนอื่นๆของโลกสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับรวมทั้งในสหรัฐอเมริกาเองด้วยผู้คนก็ถอยออกจากความรู้สึกว่าชื่นชมอิสราเอลกลายไปให้ความสำคัญกับปาเลสไตน์นะครับในส่วนเนื้อหานี้เนี่ยคนยังให้ความสำคัญกับปาเลสไตน์และก็สนับสนุนปาเลสไตน์มากกว่าอิสราเอลนะครับก็เป็นท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปเลยทีเดียวกับเรื่องนี้ส่วนสงครามยูเครนนะครับผู้คนในยุโรปและในอเมริกาก็ยังมองว่ายูเครนทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ส่วนอื่นๆของโลกเขาคิดว่าการกระทำของยูเครนนั้นเป็นการจุดประเด็นปัญหาให้กับตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าการกระทำที่ยูเครนทำอยู่นั้นเป็นการคุกคามรัสเซียดังนั้นก็เหมือนกับว่าก็ช่วยไม่ได้นะเธอทำตัวเองจะพูดผสมหน้าก็ไม่ได้แต่ว่าก็บอกว่าเธอก็ทำตัวเองนั่นแหละที่ทำให้ไปอยู่ในสถานการณ์นี้นะครับรวมทั้งความคิดเห็นแบบนี้ในแอฟริกาในเอเชียมองไปในทิศทางเดียวกันว่ายูเครนไม่ควรที่จะไปเข้าอยู่กับทางฝั่งยุโรปเพราะว่านั่นก็คือการทำลายตัวเองนะครับนี่ก็เป็นรายงานจาก Democracy Perception Index ครับผม
0: มาดูเรื่องหนึ่งที่น่าอิจฉาอย่างมากเลยจากที่เกาหลีใต้นะครับเพราะว่าทางประธานาธิบดีอีแจมองนะได้ออกมาพูดนะคะหลังจากที่ท่านเนี่ยก็ครบเวลาในการดำรงตำแหน่งเนี่ยฉลอง1ปีนะคะสำหรับการกล่าวในครั้งนี้นะก็มีการพูดถึงทิศทางโปรเจกต์การลงทุนขนาดใหญ่ด้วยรายได้ที่เขาได้มาจากภาษีอุตสาหกรรมชิปค่ะฟังตัวเลขแล้วนี่ภาษีอย่างเดียวนะจากเรื่องชิป เป็นเม็ดเงินมากมายมหาศาลนะคะ Straits Times รายงานเรื่องนี้ไว้ว่า South Korea's E marks first year with vow to find new growth engines นะคะคือตอนนี้เนี่ยอยากจะนำภาษีที่ได้จากเรื่องอุตสาหกรรมชิปมาใช้ในการผลักดันเศรษฐกิจของเกาหลีใต้นะด้วยการสร้างการเติบโตใหม่ๆค่ะรายได้ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นตัวเลขจากซัมซุงนะคะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซัมซุงบอกว่าเกาหลีใต้อาจจะได้รับรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ70ล้านล้านวอนหรือประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทในปีนี้นะคะซึ่งถือว่าสูงกว่าที่รัฐบาลประเมินไว้27ล้านล้านวอนหรือประมาณ 570,000 กว่าล้านบาทในเดือนเมษายนนะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็อ้างอิงจากแนวโน้มผลกำไรของบริษัทผู้ผลิตชิปค่ะสำหรับการเพิ่มขึ้นนะอย่างมหาศาลของผลประกอบการกำไรของ Samsung Electronics และ SK Hynix นะคะรวมถึงโบนัสด้วยที่พนักงานได้รับมันก็จุดประเด็นการถกเถียงอย่างมากในเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าเหมือนกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเนี่ยมันกระจุกอยู่เฉพาะตรงนี้หรือเปล่านะก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องอุตสาหกรรมชิปอุตสาหกรรม AI เทคโนโลยีและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินดัสทรีต่างๆเหล่านี้นะคะโดยในเดือนนี้ทางรัฐมนตรีที่ดูเรื่องแรงงานในเกาหลีใต้ก็ได้เรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศแบ่งปันผลกำไรมากมายมหาศาลที่ได้รับมานะในขณะที่ทางประธานาธิบดีเนี่ยก็บอกว่าจะกระจายเม็ดเงินภาษีตรงนี้เนี่ยไปลงทุนทางด้านต่างๆของประเทศแล้วก็แบ่งปันไปทั่วสังคมค่ะแต่ว่าคุณอีแจมยองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีให้รายละเอียดนะว่าที่จะเอาภาษีตรงเนี้ยไปลงทุนเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างอะไรคือแผนการแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้กำลังทบทวนกลยุทธ์การเติบโตของประเทศแล้วก็เตรียมที่จะเปิดเผยโครงการการลงทุนใหญ่เร็วๆนี้จากภาษีที่ได้จากเรื่องชิปค่ะ
1: ก็เลยว่าภาษีเนี่ยเอาไปใช้อย่างไรก็ต้องดูให้ดีเลยทีเดียวนะครับว่าถือว่าเป็นงบประมาณแผ่นดินที่สำคัญในเรื่อง
0: อย่างบ้านเราเนี่ยจะมี AI passport ใช่ไหมที่จะลงทุนมากมายเลยแล้วก็ให้คนไทยบางส่วนสามารถเข้าถึงการใช้งาน AI ได้แต่ที่ต้องทำควบคู่กันไปเนี่ยก็คือเรื่องการตรวจสอบความโปร่งใสและการติดอาวุธทางด้านความสามารถในการรู้เท่าทันการใช้งาน AI นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำมากกว่าคือการลงทุนในการสร้างคนมากกว่าที่จะเอาเงินไปซื้อเทคโนโลยีให้คนสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างเดียวนะคะ
1: ใช่ถูกต้องมากเลยครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยเอพิโซดที่2ครับ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning อาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะคะและท่านยังดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยจะคุยกันเรื่องแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันเราต้องรู้อะไรบ้างและจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรวันนี้เอพิโซด2ท่านพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านดร.ไพจิตร
4: ครับกับสวัสดีคุณศิริคุณสุชาติและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: วันนี้นี่ตอน2นะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหรือเปล่าคะ
4: ใช่ครับ
1: ใช่ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้พูดไปถึงเรื่องที่การที่ทางจีนเขาจะพัฒนาสมาร์ทซิตี้มากกว่า200เมืองนะครับแล้วก็พัฒนากลุ่มเมืองอีก30กลุ่มเมืองรวมทั้งใช้เรื่องของเทคโนโลยีมาในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าแล้วก็ความได้เปรียบแล้วก็ปัญหากับความขัดแย้งด้วยอะไรต่างๆนี่วันนี้เชิญต่อเลยครับ
4: ครับคือเราย้อนกลับไปตัวองค์ประกอบของแผน15เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ 3-4 ส่วนที่เราควรทราบอันแรกคือเขาจะพัฒนาคุณภาพสูงในมิติของการพัฒนาคุณภาพสูงในยะของมันก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาในมิติเชิงคุณภาพนะที่เพิ่มสูงขึ้นไส้ในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเปิดกว้างและการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เขาจะเดินหน้านั่นหมายความว่าจีนเนี่ยจะตลาดใหญ่ขึ้นเติบโตดีขึ้นแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับองค์ประกอบส่วนที่2ที่สำคัญก็คือจีนจะเดินหน้าผลักดันภาคการบริโภคภายในประเทศในแผน15เขานั่นก็หมายความว่าตลาดภายในประเทศนะครับจะยิ่งเติบโตในระดับที่สูงขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP หมายว่าถ้า GDP โต 5% นะเพราะก็ตั้งเป้าปีนี้ 4.5-5% ใช่ไหมภาคการบริโภคภายในประเทศก็จะโตมากกว่านั้นอีกงั้นถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็จะเห็นภาพนึงเราเข้าข้างในเราก็จะเห็นภาพการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในแบบนึงส่วนที่3นะผมพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยจีนให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมนะค่อนข้างมากในแผน15คือถูกยกระดับจากระดับที่5ในแผน14ในด้านของความสำคัญนะมาอยู่ระดับที่2เลยนะและส่วนสุดท้ายคือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะอย่างที่ผมเมื่อกี้คุณสุชาติเกริ่นไปว่าเอ๊เนี่ยเขาจะสร้างสมาร์ทซิตี้ความเป็นเมืองน่าอยู่อะไรต่างๆไอ้เนี้ยซ่อนอยู่นะในสิ่งที่เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่พอถอดรหัสออกมาสิ่งที่เราจะต้องมองคือเอ๊แสดงว่าจีนเนี่ยนะเติบโตมากขึ้นและจะกลายเป็นตลาดระดับกลางนะครับที่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับตอนที่เขาฉลองตัวบอกขจัดปัญหาความยากจนหมดสิ้นจากแผ่นดินจีนในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีคนชั้นกลาง400ล้านคนนะครับแต่เขามองเป้าออกไปเนี่ยนะจนถึงปี2035เนี่ยเขาจะเพิ่มเป็น800ล้านคนนะครับเพราะนั้นเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวขนาดเศรษฐกิจที่เดิมอยู่15ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมา20ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็น30ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี2035ถูกไหมอันนี้ทิศทางการเติบโตเนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้ตลาดนี้ฝากอนาคตไว้ได้แต่ไส้ในที่สำคัญยิ่งกว่าคือจีนเนี่ยเวลาบอกว่ามีแผนแบบนี้มีแนวทางแบบนี้เขาดำเนินมาตรการต่างๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องภาคการบริโภคภายในประเทศมีสองเรื่องนะสองแคมเปญสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนนะดำเนินการมานะครับนับแต่ต้นปีที่ผ่านมาอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Shopping in China 2026นะครับอันนี้ก็เป็นการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นให้คนออกมาช้อปปิ้งแต่ที่น่าสนใจคือเขาทำแคมเปญอยู่อันหนึ่งครับเขาเรียกว่าเรียกสั้นๆว่าเป็น Export to China แล้วกันคือเพื่อจะจูงใจกระตุ้นให้คนเนี่ยนะมาส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนให้เพิ่มมากขึ้นณส่วนนี้ความสำคัญเราไม่ค่อยเห็นประเทศไหนนะทำแคมเปญลักษณะแบบนี
1: ้รู้สึกว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินนะครับเพราะมีประเทศอื่นเนี่ยพยายามที่จะกีดกันที่ไม่ให้คนไม่ให้เราเนี่ยซื้อสินค้าเข้ามามากเรามีจัดพยายามจะส่งออกแต่นี่สนับสนุนให้คนส่งเข้ามาในเมืองจีนนะฮะ
4: เหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจีนเนี่ยเกินดุลการค้าประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ย32ปีต่อเนื่องครับคือตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาเนี่ยเขาเริ่มเกินดุลการค้าประเทศอื่นแล้วก็ตายระดับสูงขึ้นนะครับตอนก่อนโควิดเนี่ยก็ไปแช่อยู่ประมาณ 4-5 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับแล้วคนก็บอกโอ้โควิดมาจีนเสร็จละการเกินดุลการค้าคงลดลงปรากฏว่าด้วยสรรพกำลังความพร้อมความสามารถในการแข่งขันเขาเกินดุลการค้าเมื่อปีที่แล้วทะลุไปถึงประมาณ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยนะตรงเนี้ย จีนก็เลยมองว่าเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยการค้าระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนนะเพราะจีนเกินดุลการค้าคนอื่นอย่างเดียวจีนเลยบอกว่าต้องปรับสมดุลทำยังไงที่การเกินดุลเหล่านี้จะปรับสู่สภาวะที่มันเหมาะสมเพราะจีนไม่ได้ตั้งเป้าการค้ากับประเทศอื่นๆเพื่อการเกินดุลการค้าแต่อยากประสานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะระหว่างกันและแน่นอนในมิติของจะเรียกว่ารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในขณะนี้ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างนี้จีนก็ไม่อยากเสียเพื่อนคือเอาแต่เกินดุลคนอื่นคนอื่นก็อาจจะ
5: ไม่ทีนี้แล้วอย่างที่พอเอ็กซ์พอร์ตไปหน้าอย่างนี้ครับอาจารย์เราจะ
4: เอาประโยชน์ยังไงฮัลโหลฮัลโหล
0: ค่ะสัญญาณพี่ต้นเหมือนขาดหายไปนะคะ
4: ครับตอนนี้ถามว่าเราจะประโยชน์ยังไงแน่นอนว่าในการดำเนินแคมเปญ Export to China เนี่ยจีนเขาก็จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเช่นจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเจรจาการค้านะการจัดซื้อจัดจ้างสินค้านะจากสินค้าเป้าหมายของเขานะจากต่างประเทศการจัดแสดงสินค้าระดับภูมิภาคนะแต่เป็นงานแสดงสินค้าคุณภาพสูงนะนะครับมุ่งเน้นการเจรจาการค้าด้วยต่างหรือการให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวออนไลน์นะตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซตัวต่างๆนี้รวมไปถึงการกำหนดเขตนำเข้าพิเศษที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะดำเนินการในอนาคตลักษณะแบบนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำยังไงประเทศไทยเราเนี่ยผู้ประกอบการเราเนี่ยนะจะมีความพร้อมนะครับเราชอบถามว่าเอ๊ะเวลาเป็นแผน15เนี่ยมันจะเป็นโอกาสหรือความท้าทายหรือวิกฤตของเรานะครับคือถ้าเราเตรียมพร้อมดีนะไอ้เนี้ยคือโอกาสแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมไม่ดีนะเราก็จะสูญเสียโอกาสและที่สำคัญยิ่งกว่าคือประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็น1ใน6 7ประเทศคือเราเป็นประเทศตัวแทนของภูมิภาคอาเซียนนะภายใต้แคมเปญ Export to China เพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสเนี้ยให้ดีนี่ถามว่าเราต้องทำยังไงบ้างแน่นอนภาคเอกชนนะเราเห็นตลาดเขาเนี่ยเติบโตเราเห็นคนเหนี่ยวของเขามีกำลังซื้อมากขึ้นเราก็เราบอกว่าเรากำลังจะค้าขายกับกลุ่มผู้บริโภคนะครับที่มีรายได้สูงขึ้นแล้วสูงขึ้นทุกวันไว้ง่ายเพราะเศรษฐกิจเขาเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเป็นระบบวางแผนการพัฒนาสินค้าของเราได้เลยเพราะนั้นภาครัฐภาคเอกชนอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้าแพคเกจจิ้งไปจนถึงเรื่องของแบรนดิ้งหรือแม้กระทั่งการใช้พวกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะเรื่อง GI เรื่องต่างๆบ้านเรานะงัดขึ้นมาไปใช้ประโยชน์เพราะคนจีนเดี๋ยวนี้ซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้ด้วยอารมณ์นะอะไรโดนใจเขาเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยสำคัญอะไรโดนใจเขายอมจ่ายตังค์ซื้อหาสินค้าเหล่านั้นนะครับสองเราต้องดูว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันเพราะตลาดจีนเนี่ยใหญ่แต่ระดับการแข่งขันเขาก็สูงนะครับทั้งผู้ประกอบการภายในทั้งสินค้าจากทั่วโลกที่อยากจะไปขอแบ่งเค้กตลาดจีนดังนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าของเราให้มันดีพัฒนาความสามารถในการแข่งขันว่าง่ายต้องเอาทั้งถูกและดีนะครับเข้าไปแข่งลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการเรื่องแบบนี้นโยบายหรือมาตรการอะไรต่างๆบางอย่างอย่างเช่นเราคุยเรื่องของการสร้างแบรนด์เมื่อสักครู่นี้มันต้องทำต่อเนื่องใช่ไหมสร้างแบรนด์มันไม่ได้เกิดขึ้นในปีเดียวนะจะต้องใช้เวลา3ปี5ปีทำยังไงนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราจะให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการดำเนินการนะในการสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบเพื่อท้ายที่สุดมันจะได้เกิดเป็นรูปธรรมนะแล้วก็ผมเนี่ยมีแนวคิดว่าบางทีผู้ประกอบการเล็กกลางใหญ่เนี่ยมีความต้องการอะไรที่แตกต่างกันนะครับมาตรการของภาครัฐที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมก็อาจจะต้องซอยย่อยที่แตกต่างกันและโกยผู้ประกอบการเหล่านี้เข้ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จัดสัมมนาทีแล้วก็หายไปนะทำยังไงที่เราจะเห็นผู้ประกอบการเหล่านี้ขยับและยกสถานะตัวเองอย่างต่อเนื่องในตลาดเป้าหมายอย่างกรณีนี้เราก็พูดถึงตลาดจีนนะครับสินค้าต่างๆที่เรามีศักยภาพเนี่ยเราพูดถึงสินค้าเกษตรเราแน่นอนนะครับอาหารเครื่องดื่มอะไรที่แปรรูปแต่เราดูกว้างๆไม่ได้เราจะต้องมองเซกเมนต์ย่อยลงไปว่าตลาดเหล่านี้นะมีลักษณะที่แยกย่อยอย่างไรเช่น กลุ่มผู้สูงอายุแล้วกันนะเขาผู้สูงอายุเขามี300ล้านคนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ10ล้านคนนะครับจากนี้ไปนั่นหมายความว่าตลาดจะเติบโตไปเรื่อยๆนะหรือไม่ใช่เฉพาะอาหารคนอย่างเดียวอาหารสัตว์นะจีนเดี๋ยวนี้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันเต็มไปหมดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวว่าง่ายนะครับเขาก็ต้องบริโภคแล้วไม่ใช่อาหารอย่างเดียวด้วยนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งแอคเซสซอรีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะกับสัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านั้นนะบางทีเขาใส่เสื้อผ้านะครับแพงกว่าคนอีก
0: กลายเป็นลูกไปแล้วนะคะนิยมมีแทนลูกท่ามกลางความกดดันทางเศรษฐกิจ
4: เห็นที่เมืองไทยเนี่ยก็ด้วยง่ายแรงมากเลยที่เมืองจีนนะครับคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาแมวต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องมีตังค์นะเฉพาะฉีดยาเฉพาะดูแลเรื่องต่างๆนะปีละเป็นหมื่นหยวนนะครับหมื่นหยวนก็ 50,000 บาทแล้วอะบ้านเราเลี้ยงข้างบ้านใช่ไหมที่นู่นเนี่ยเขาเลี้ยงในบ้านนะครับลักษณะตรงนี้ก็แสดงว่าตลาดมีความสำคัญนะครับบริการที่เกี่ยวข้องก็เช่นเดียวกันนะครับในการดูแลรักษานะเดี๋ยวนี้เห็นไหมเขาพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินได้ขึ้นรถไฟได้นะเนี่ยบริการสาธารณะเขายังต้องปรับตัวเข้ากับกระแสต่างๆเหล่านี้เอ๊ะเราเนี่ยจะเข้าไปเอาประโยชน์อย่างเงี้ยได้เพิ่มมากขึ้นยังไงเราดังเรื่องสปาใช่ไหมผลิตภัณฑ์สปาของเราเอ๊รัฐจะสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าไปนะอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้นยังไงช่องทางที่ขายนะหรือร้านผลิตภัณฑ์สปาบางทีสปาของหลายๆแห่งนะอาจจะเป็นทั้งจีนหรือต่างชาติลงทุนบางทีเขาไม่มีผลิตภัณฑ์สปาดีๆแต่ผลิตภัณฑ์สปาของเราเนี่ยขายได้หมายว่ามีจุดขายนะครับพอไปใส่ปุ๊บโอ้สปาไทยดังนวดแผนไทยดังใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไปด้วยนะครับหรือเราอาจจะดึงเขามานะทำ medical tourism เพราะว่าบ้านเรารักษาพยาบาลนะเก่งดีซึ่งก็ต้องระวังนะจีนพัฒนาเรื่องนี้อย่างรวดเร็วนะครับไม่งั้นอีกสักพักเขาจะแซงเราเดี๋ยวมีหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ครับ
0: ค่ะท่านดร.ภัยจิตรคะถามมีเวลาสัก1นาทีนะคะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่า อยากจะให้ภาครัฐไทยเนี่ยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนอกจากที่ผู้ประกอบการต้องดูเรื่องตลาดเรื่องมาร์เก็ตติ้งเองแล้วเนี่ยเสนอแนะอย่างไรบ้างคะ30วินาทีค่ะเชิญค่ะ
4: ถ้าในมิติเรื่องของตัวสินค้าเนี่ยผมคิดว่าต้องพัฒนาไปในเชิงคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับกระจายในเรื่องช่องทางให้มีความเหมาะสมเช่นออฟไลน์ออนไลน์จะแบ่งกันยังไงนะครับเพราะวันนี้ตลาดในส่วนของออนไลน์ในเมืองจีนมันเติบโตในระดับที่สูงแต่ขณะเดียวกันถ้าไปออฟไลน์วันนี้เนี่ยความเจริญของเขาความมั่งคั่งของเขามันกระจายตัวลงไปสู่เมืองรองระดับ3ระดับ4ซึ่งเราจะเห็นช่องทางจะจำหน่ายนะดังๆนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเช่นพังตงหลายหลิงซื่อเหินหมางนะครับฮอตแม็กซ์อะไรต่างๆพวกนี้ลักษณะแบบนี้ทำยังไงที่เราจะเข้าผลักดันผู้ประกอบการเราเพื่อเข้าสู่ช่องทางเหล่านั้นหรือภาครัฐออกหน้าจัดกิจกรรมอย่างที่เขาต้องการจะทำภายใต้แคมเปญ Export to China แบบนั้นเนี
0: ่
4: ยให้เกิดขึ้นมาทำสำหรับสินค้าไทยแต่การจะทำแบบนี้ได้นั่นหมายความว่าหลังบ้านเราต้องเตรียมความพร้อมผมเนี่ยยังมองว่าอีกระยะนึงเนี่ยความสุขงอมของตลาดจีนเนี่ยมันจะลงสู่แม้กระทั่งชนบทเพราะวันนี้เขาโกยคนน่ะคนหนุ่มสาวของเขาเนี่ยลงสู่ชนบทแล้วพอคนหนุ่มสาวลงเขาก็บอกว่าอยากได้โรงเรียนดีๆครูบาอาจารย์ก็ลงไปอยากได้การสาธารณสุขดีๆแพทย์พยาบาลลงไป
0: โอกาสมาแล้วผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้นที่จะไปต่อได้นะคะเช้านี้ขอบพระคุณดร.ภัยจิตรวิบูลย์ธนสารนะคะพร้อมกันนี้เราสองคนค่ะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับคงต้องมาต่อกันสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครยนต์2569นะคะอยู่กับคุณรงจันทองดิฉันแอนพจนาธนะเทนาคุณค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยผ่านช่องทางออนไลน์ Mcot News FM 100.5 แอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถรับชมรับฟังกันได้ทั่วโลกเลยค่ะวันนี้เอ็นขอเริ่มต้นในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569ค่ะระหว่าง 13-14 มิถุนายนที่อ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งก็เป็นพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่ทรงเล่นกีฬารอบนี้ก็คือเป็นไตรกีฬาด้วยที่จังหวัดชลบุรีนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะปิติพระราชินีทรงแข่งขันไตรกีฬาชวนประชาชนถวายกำลังใจ14มิถุนายนพระราชินีทรงร่วมการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ14มิถุนายนณอ่าวดงตาลสัตหีบสมาคมกีฬาทางน้ำเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จถวายกำลังใจค่ะ
0: ไตรกีฬานี้ต้องเริ่มจากว่ายน้ำก่อนเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาปั่นจักรยานแล้วก็ต่อด้วยวิ่งมาราธอนนะครับเรื่องของพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของทุกฉบับวันนี้ครับเป็นประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก่อนจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการก็มอบหมายให้กับคุณเอกนิติน ทประภาสนะครับสั่งทบทวนแล้วก็ออกมาชี้แจงกับประชาชนในเรื่องนี้นะครับโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการนำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์ว่านายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังรับฟังความเห็นของสังคมครับจึงขอเน้นย้ำว่าเราให้ความเป็นธรรมพร้อมเน้นย้ำหลักการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจุดประสงค์ต้องการดูแลประชาชนที่เดือดร้อนที่ไม่มีใครดูแลและไม่มีสิทธิ์ใดๆซึ่งเราไม่ได้เปิดทบทวนสิทธิ์มาเป็นเวลานานแล้วมีข้อร้องเรียนมากมายว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบัน 13.2 ล้านคนมีทั้งคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็คนที่ไม่ได้เดือดร้อนซึ่งรัฐบาลอยากให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถึงคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ไปช่วยหาคนที่เดือดร้อนจริงๆที่อาจจะตกหล่นตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนครับส่วนเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่มีลูกดูแลแล้วโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแต่ว่าในความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันครับจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดจะมีลูกบางคนไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงแต่ว่าใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเรามีความเป็นห่วงว่าการไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้อาจจะถูกกระทบได้นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ไปทบทวนโดยมีคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำหน้าที่พิจารณาทบทวนตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกแอบอ้างสิทธิ์เอาไปใช้ทำให้ต้องขาดสิทธิ์ตรงนี้ยืนยันว่ารัฐบาลฟังเสียงของสังคมและเพื่อความเป็นธรรมกับทุกคนครับจึงได้ดำเนินการทบทวนส่วนนี้โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้มีทั้งจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ไทยโพสต์นะครับไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่บอกอย่างนี้เลยครับว่าเอกนิติรับทบทวนใหม่เกณฑ์ตัดสิทธิ์คนจนลูกหักภาษีอุปการะพ่อแม่นะครับส่วนไทยโพสต์นะครับบอกว่าทบทวนบัตรคนจนหรือเกณฑ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ประชาชนชงสอบ 1.8 หมื่นล้านอนุทินฟังเสียงวิจารณ์สั่งเอกนิติทบทวนเกณฑ์บัตรคนจนปมปล่อยลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ขุนคลังบอกให้คณะกรรมการประชารัฐพิจารณาเร็วที่สุดคาดเสร็จ11มิถุนายนนี้สิริกัญญาบอกนายกสั่งชะอาไม่ชัดเดี๋ยวปีหน้ามีปัญหาอีกต้องรื้อมติครม.ใหม่แก้เกณฑ์เข้มทั้งเรื่องหนี้สินและรถยนต์ด้วยพร้อมไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินระงับบัตรคนจนซัดรัฐบาลถังแตกโยกเงินกู้มาใช้ในโครงการผิดวัตถุประสงค์ทางที่มีงบประมาณปกติก็เป็นรายละเอียดที่ไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับแล้วก็พาดหัวต่อด้วยนะครับว่าบุรีรัมย์พบคุณยาย91ปีเลี้ยงลูกพิการ4คนไร้บัตรไทยช่วยไทยพลัสยังคึกกว่า300,000รายใช้จ่ายครบพันแล้วครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งกระทรวงการคลังเองนะคะก็มีรายงานค่ะว่านายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะในฐานะโฆษกค่ะก็ระบุว่าเตรียมจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม11มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาทบทวนเกณฑ์นะคะกรณีนี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการที่นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งยืนยันว่าจะทำให้ได้รับข้อสรุปโดยเร็วที่สุดและจะประกาศผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์17กรกฎาคมนะคะในขณะที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ค่ะเมื่อไปสอบถามนะคะอย่างที่จังหวัดขอนแก่นผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปถามเจ้าของร้านค้าโดยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์แบบนี้เนื่องจากว่าผู้ได้รับสิทธิ์จำนวนมากได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้ซึ่งบางคนก็บอกว่าทราบข่าวการทบทวนสิทธิ์เช่นกันนะคะก็ไม่อยากให้มีการตัดสิทธิ์คนที่เคยได้รับสิทธิ์มาโดยตลอดเนื่องจากบัตรแบบนี้ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนได้ขณะที่ชาวเชียงใหม่เองก็มีความเห็นว่าการคัดกรองคนยากจนกับคนอยากจนนั้นเป็นเรื่องดีค่ะแต่ก็ต้องมีวิธีที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะคลังรับลูกนายกถกด่วนบัตรคนจนหลุดสิทธิ์ส่งไทยช่วยไทยได้รับเงิน2เดือนให้เสร็จในกรกฎาคมสุกี้ตีน้อยปิด3สาขารีโนเวทดิ้นสู้คลังรับลูกนายกเตรียมนัดประชุมด่วนหรือเกณฑ์คัดบัตรคนจนหลังสังคมดราม่าเดือดย้ำต้องจบก่อน17กรกฎาคมคัดคนจนไม่จริงออกพร้อมดึงคนที่หลุดออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วย2เดือนย้ำยังไม่ตัดสิทธิ์ใครสุกี้ตีน้อยอ่วมพิษไทยช่วยไทยฉุดยอดขายวูบสั่งปิดปรับปรุงชั่วคราว3สาขานักวิชาการหนุนคลังปรับเกณฑ์คัดกรองคนจนหลังยอดคนจนสูงเกินจริง3เท่าตัวค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งของผู้จัดการรายวันนะคะสั่งเลิกตัดสิทธิ์บัตรคนจนซัดใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์เอกนิติขานรับข้อสั่งการนายกสั่งทบทวนปมตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีลูกใช้สิทธิ์ในค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ลดหย่อนภาษียันฟังเสียงสังคมมุ่งสร้างความเป็นธรรมดึงมหาดไทยเร่งปูพรมค้นหาคนเดือดร้อนตัวจริงที่ตกหล่น 4-21 มิถุนายนนี้สิริกัญญาสัตว์รัฐบาลทั้งแตกจ่ายบัตรคนจนผิดวัตถุประสงค์ชี้ยื่นผู้ตรวจการส่งสารปกครองตรวจสอบมติครม.ใช้เงินกู้10,000 กว่าล้านบาทอุดหนุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกอาจขัดวัตถุประสงค์พ.ร.ก.กู้เงินค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนเวียดนามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับทรัพย์มหาชนพัฒน์เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัฒน์ทรัพย์คุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะครับก็นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับประชุมอาเซียน

0: Asian Future Forum หรือว่า AFF ครั้งที่3ด้วยนะครับระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามแล้วก็ภาคเอกชนครับเพื่อสานต่อความร่วมมือทุกมิตินะครับโดยชูแนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเชื่อมความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับฝ่ายนิติบัญญัติสารสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างพรรคการเมืองมุ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ประเทศครับเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมของสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับนายกรัฐมนตรีอนุทินเยี่ยมคารวะในเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามโดยนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการหารือครับว่านายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณที่ได้ให้การต้อนรับพร้อมถือโอกาสนี้เชิญประธานสภาเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปีนี้โดยทั้งสองเห็นต่างตรงกันว่าความสัมพันธ์ไทยเวียดนามแท้จริงแล้วยาวนานกว่า50ปีและประเทศไทยยังเคยเป็นที่พำนักของประธานโฮจิมินห์และก็มีอนุสรณ์สถานของประธานโฮจิมินห์ถึง3แห่งรวมถึงมีคนเวียดนามมาตั้งรกรากในไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นสะพานเชื่อม2ประเทศให้ยิ่งใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายยินดีนะครับในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านโดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือในประเด็นความร่วมมือด้านนิติบัญญัติประธานสภาแห่งชาติยินดีที่รัฐสภาของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและก็แลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอครับซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างการอาทิการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงการใช้ประโยชน์จากกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยเวียดนามซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเลือกตั้งเพิ่มในส่วนของตำแหน่งที่ว่างลงนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้มีอยู่ในไทยโพสต์นะครับไทยเวียดนามร่วมมือทุกด้านเติบโตไปด้วยกันนายกอนุทินนำคณะบินเวียดนามร่วมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมพบเอกชนไทยในเวียดนามชูแนวคิดเติบโตไปด้วยกันประสานความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ2ประเทศก่อนเป็นสักขีพยาน MOU 2ฉบับนายก2ประเทศนำทีมคณะใหญ่หารือรอบด้านเร่งเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเชื่อมความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับฝ่ายนิติบัญญัติและพรรคการเมืองครับ
1: ขณะที่ฝั่งเอกชนนะคะอย่างประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนั่นอังอุบลกุลในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามก็ชื่นชมวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีค่ะที่นำคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงด้านเศรษฐกิจฝ่ายความมั่นคงเป็นคณะใหญ่ที่สุดที่เคยเดินทางมาเยือนเวียดนามรวมไปถึงการพบปะหารือกับเอกชนไทยในเวียดนามค่ะพร้อมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเวียดนามซึ่งก็มีการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งรัฐบาลจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้รัฐบาลไทยนั้นสามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปค่ะพาดหัวข่าวอีกฉบับนะคะในแนวหน้าค่ะนายกนำทัพเยือนฮานอย2ชาติชื่นมื่นตั้งวงถกเอกชนไทยลั่นต้องเติบโตไปด้วยกันนายกอนุทินนำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพพร้อมภาคเอกชนไทยบินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการชูศักยภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เน้นเติบโตไปด้วยการขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจชาติอาเซียนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีของไทยร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตรวจแถวทหารเกียรติยศในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะส่วนอีกภาพของมติชนเป็นภาพวางพวงมาลาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีภริยาและคณะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยที่เวียดนามค่ะ
0: ไทยลาวไทยเวียดนามนี่ชื่นมื่นนะครับเราสานสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแต่อีกประเทศหนึ่งเตรียมจะตัดสัมพันธ์แล้วครับเมื่อวานนี้สว.ไปเรียกร้องรัฐสภาไทยตัดสัมพันธ์กัมพูชายกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชางดให้การช่วยเหลือทุกด้านครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาครับนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยเพื่อนสว.จำนวนหนึ่งครับแถลงเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาตัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาระดับรัฐสภาโดยยกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชารัฐสภาเนื่องจากภัยการสู้รบตามแนวชายแดนโดยบอกว่าได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ประธานสภาครับ

0: ัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาในระดับรัฐสภาโดยการยกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชารัฐสภาเนื่องจากภัยการสู้รบตามแนวชายแดนชะลอปรับลดหรือว่างดงบประมาณช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่กัมพูชาในระยะเร่งด่วนได้แตกตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวและค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการเรียนฟรี15ปีสำหรับเด็กกัมพูชาที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย2ยกเลิกโครงการโรงเรียนชายแดนสำหรับนักเรียนไปกลับ541คนเฉพาะเด็กกัมพูชาซึ่งขณะนี้นักเรียนดังกล่าวไม่ได้เดินทางเข้ามาเรียนในโรงเรียนในประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าด่านปิดนะครับ3ชะลอความช่วยเหลือด้านการศึกษาอื่นๆเว้นแต่ที่ดำเนินการอยู่แล้วให้ทำต่อไปไม่ส่งชุดนักเรียนทุนกลับแล้วก็ให้เรียนจนจบตามหลักมนุษยธรรมแต่งดสนับสนุนโครงการอื่นๆเช่นโครงการหลักภายใต้ความร่วมมือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับ4งดกิจกรรม Thailand Education and Job Fair 5ยกเลิกโครงการทุนการศึกษานะครับแล้วก็มีประเด็นอื่นๆที่ทางรัฐสภาโดยสวยื่นให้มีการตัดสัมพันธ์นะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวในไทยโพสต์นะครับอีกข้อความอีกประเด็นหนึ่งนะครับบอกอย่างนี้ครับว่าสวที่ครองรัฐสภาไทยตัดสัมพันธ์กัมพูชายกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชางดให้การช่วยเหลือทุกด้านทั้งการศึกษาสาธารณสุขจนกว่าสถานการณ์สองประเทศจะกลับสู่ภาวะปกติเหตุเขมรไม่เคยจริงใจไม่สำนึกผิดซ้ำร้ายชายแดนยังตึงเครียดอีกกองทัพไทยมั่นใจหากจำเป็นต้องเกิดการปะทะรอบนี้ไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาแต่การใช้กำลังทหารจะเป็นหนทางสุดท้ายครับ
1: มากันที่เรื่องของเขากระโดงค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในผู้จัดการรายวันด้วยนะคะจี้เพิกถอนโฉนดเขากระโดงที่ดินตะแบงคดียังไม่สิ้นสุดทวีสอดส่องย้ำคำพิพากษาศาลชัดที่ดินเขากระโดงเป็นของรฟท.เรียกร้องรัฐเร่งเพิกถอนโฉนดย้ำคำพิพากษาศาลปกครองกลางระบุการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์เป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินโดยตรงไม่จำเป็นต้องให้การรถไฟไปฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นรายแปลงด้านกรมที่ดินแจงปมเขากระโดงย้ำดำเนินการตามคำพิพากษาแล้วชี้คดียังไม่สิ้นสุดค่ะส่วนอีกกรอบนึงค่ะบีทไทย AI พาสปอร์ตตั้งข้อสงสัยจะซื้อถึงเงินทอนแนนฟังความคิดเห็น11มิถุนายนศึกเดือดกลางวุฒิสภานันทนาไล่บี้โครงการไทย AIพาสปอร์ตวงเงิน 1.621 ล้านบาทค่ะตั้ง9ข้อสงสัยตั้งแต่ที่มาการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงข้อครหาที่มีเงินทอนพร้อมชี้อาจจะเป็นการใช้งบภาษีศูนย์เปล่าขณะที่รัฐมนตรีช่วยแนนโต้ทันควันซัดคำถามบางประการไม่ควรออกจากปากสมาชิกยืนยันออกโครงการโปร่งใสทำถูกต้องทุกขั้นตอนพร้อมเดินหน้ารับฟังความเห็น11มิถุนายนนี้ขณะที่บิ๊กเกรียงรีบขอโทษแทนหลังปล่อยให้มีการใช้ถ้อยคำเสียดสีในห้องประชุมค่ะ
0: เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้สมัครก็หาเสียงกันเข้มเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของกรรมการกกต.ตอนนี้กำลังจับตาเรื่องของการเบิกเงินผิดปกติทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพัทยาครับร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ได้พูดถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนครับว่าภาพรวมการสืบสวนสอบสวนไม่ได้มีความหนักใจเนื่องจากสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาของกรุงเทพมีประมาณ40กว่าเรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามครับกกต.ได้วางมาตรการป้องปรามเชิงรุกโดยประสานงานความร่วมมือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติตำรวจสันติบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อติดตามข้อมูลด้านการข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพื่อตรวจสอบการเบิกถอนเงินมากผิดปกติเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามแล้วก็สำหรับงานสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้นะครับเราเน้นทำงานเชิงรุกเพื่อป้องปรามการกระทำความผิดเพราะว่าตอนนี้นะครับพบว่าในส่วนของกทม.มีประมาณ40กว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนกันเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของพัทยาก็มีปัญหาร้องเรียนเข้ามาเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการเบิกเงินผิดปกติในช่วงดังกล่าวนี้นะครับก็สำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวนะครับในข่าวสดครับกกต.จับตาเบิกเงินผิดปกติพื้นที่กรุงเทพพัทยาอนุชาดันเพิ่มสวนชัดชาติชูเรื่องหาเสียงศิลปะชูสื่อหาเสียงศิลปะกกต.จับตาเบิกเงินผิดปกติพื้นที่กรุงเทพพัทยาอนุชาดันเพิ่ม

0: วนแก้ขยะล้นปรับภูมิทัศน์เมืองชัดชาติชูสื่อหาเสียงศิลปะครับ
1: ขณะที่อีกคนหนึ่งที่ไปร้องแล้วนะคะก็คือพี่ศรีค่ะศรีสุวรรณจันยานะคะก็ไปร้องบุกยื่นปปช.สอบโยงชัดชาติเกี่ยวกับเรื่องของอากงนี่แหละค่ะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะอากงงานงอกพี่ศรีบุกยื่นปปช.สอบโยงชัดชาติศรีสุวรรณบุกร้องปปช.สอบชัดชาติละเว้นให้อากงวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงในกทม.พร้อมเรียก2นักการเมืองและหลักฐานสอบเพิ่มค่ะส่วนบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังคงคึกคักเช่นเดิมค่ะในแนวหน้าก็มีภาพการลงพื้นที่หาเสียงของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาธิปัตย์นะคะไปพร้อมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชชีวะค่ะและคณะผู้บริหารพรรคไปที่สวนลุมพินีตั้งแต่เช้าก็ไปหาเสียงกับประชาชนที่มาออกกำลังกายนะคะแล้วก็ยังมีดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ไปพบปะประชาชนที่ตลาดอากงซอยเจริญพัฒนา7เขตคลองสามวาด้วยนะคะก็เป็นภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะส่วนประเด็นของไทย AI เมื่อสักครู่นี้อ่านไป 1.621 ล้านบาทนะคะเป็นตัวเลขที่ผิดนะแต่ว่าทางหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันค่ะบอกว่าวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 1,621 ล้านบาทนะคะขออภัยด้วยเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ชีวิตยุคนี้

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของมิลาไปร้องตำรวจล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับนะครับผวาเพื่อนของกลุ่มเสือดูสิตนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับมิราร้องตำรวจล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับนะครับมิราร้องตำรวจไซเบอร์ล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับผวากลุ่มเพื่อนเสือดุสิตทักมากดดันด่าทอด้านตำรวจเตรียมเช็คเส้นทางเผยแพร่เตือนแชร์ต่อเสี่ยงคุก5ปีครับ
3: ขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของส.ส.กมลศักดิ์นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดด้วยค่ะนักการเมืองใหญ่เอี่ยวยิงกมลศักดิ์ทนายมุสลิมจี้ DSI รับเป็นคดีพิเศษทนายมุสลิมพรรคประชาชาติจี้อัยการสอบเชิงลึกตัวละครใหม่กับเกี่ยวกับอาวุธปืนคดีลอบยิงส.ส.กมลศักดิ์ค่ะ
2: มีเรื่องของหึงโหดฆ่าดาว TikTok นะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยครับเป็นภาพกู้ภัยเก็บศพนายสุทัศน์ฟอดสูงเงินฟอดสูงเนินนะครับกิ๊กหนุ่มหึงโหดยิงตัวตายในความผิดคารถกระบะในพื้นที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาหลังลวงยิงทิ้งนางสาวจุฬาภรณ์รังกาทรงหรือว่าป้อนข้าวสาวพีทีเด็กปั๊มสาวดาวติ๊กต็อกเสียชีวิตที่อำเภอเมืองสระบุรีนะครับก็มีภาพตอนที่ทั้งคู่ยังหวานชื่นกันอยู่ด้วยนะครับก่อนที่ฝ่ายหญิงจะกลับไปคืนดีกับสามีเก่าแล้วก็มีปมเหตุสลดเกิดขึ้นนี่แหละครับพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฆ่าดาว TikTok ดังป้อนข้าวสาวพีทีกิ๊กลวงยิงทิ้งจอกขมับดับ2ศพแฉปมลั่นไกคบซ้อนหึงโหดครับ
3: จับยากุซ่าปิดคอลเซ็นเตอร์ได้ค่ะสุวรรณภูมิค่ะพบว่ามีหมายจับญี่ปุ่นหลอกกว่า40คดีอยู่ในเดลี่นิวส์ค่ะพร้อมกับภาพด้วยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสตม.ผนึกกำลังจับยากุซ่าญี่ปุ่นหัวโจกใหญ่สแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพฤติกรรมเป็นภัยสังคมหรือจะก่อให้เกิดหรือจะก่อเหตุร้ายและรัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับคาสนามบินสุวรรณภูมิเผยแก๊งนี้สุดอันตรายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ NTT หลอกผ่านโทรศัพท์3ชั้น

0: หลอกข้อมูลเหยื่อปลอมเป็นอัยการและตำรวจข่มขู่ให้โอนเงินตรวจสอบพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจสั่งเพิกถอนที่พำนักส่งกลับญี่ปุ่นค่ะ
1: มีเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเป็นกรอบพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเพราะว่ากำลังจะ

0: ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกำลังจะรูดม่านเปิดฉากขึ้นแล้วในวันที่11มิถุนายนนี้โดยล่าสุดจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดภายในประเทศไทยครับ
1: หรือวัดดังรุกป่าจังหวัดเลยแฉมีแม่ชีต่างชาติอื้อค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประสานกรมป่าไม
0: ้การเจรจายุติการหยุดยิงมีผลไปตั้งแต่เมษายนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทั้งสองฝ่ายยิงกันอีกครั้งหนึ่งครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับยิวอิหร่านซัดกันนัวศึกรอบใหม่ยิงขีปนาวุธใส่เป้าทหารทรัมป์ปรามห่วงกระทบดิวสันติภาพครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีภาพนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ผู้เสียชีวิต32รายจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ค่ะ
0: สานต่อโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ครับปีที่4จังหวัดปัตตานีเติบภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ปีที่4โดยกรมนภาค4ส่วนหน้าร่วมกับบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนหรือว่าห้างแว่นท็อปเจริญครับดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือที่มีการลงนามตั้งแต่ปี2566ถึง2570ตั้งเป้าให้บริการไม่น้อยกว่า 10,000 คนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและอำเภอจันนะนาทวีเทพาและสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาภายในงานมีการมอบแว่นตาพร้อมบริการตรวจวัดสายตาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นแล้วก็ประกอบแว่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับโครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สะท้อนถึงความห่วงใยของทุกภาคส่วนที่ผนึกกำลังร่วมสร้างโอกาสการมองเห็นโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสายตาพร้อมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการดำรงชีวิตในระยะยาวอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและนำไปสู่สันติสุขยั่งยืนต่อไปข้อมูลนี้ก็ขอขอบคุณศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมนภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอมพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกโชว์เล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเวียดนามกระชับมิตรภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับพร้อมถือโอกาสนี้เชิญประธานสภาเวียดนาม

0: มเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปีนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านนิติบัญญัติโดยประธานสภาแห่งชาติยินดีที่รัฐสภาทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประชาชนไทยและเวียดนามต่างมีความมุ่งหวังและมีความกังวลคล้ายกันคือต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการพัฒนาตัวเองให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันได้จากนั้นนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยณทำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่วงหนึ่งมีการบรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีเวียดนามเพลงสบายๆและนายกลองเล่นเครื่องดนตรีขนาดจำลองเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเวียดนามคล้ายระนาดไทยซึ่งในงานก็เล่นเพลงสบายๆด้วยกองทัพเรือสกัดยาบ้าล็อตใหญ่ริมโขงเกือบ2ล้านเม็ดจับผู้ต้องหา3รายในพื้นที่จังหวัดหนองคายพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าช่วงเย็นวานนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงสามารถตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน5กระสอบรวมประมาณ1ล้าน9แสนเม็ดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านผาแดงตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา3รายประกอบด้วยนายสุทธิราชแดงสกุลนายอภิสิทธิ์ศรีไพรและนายธนากรคึดนอกพร้อมตรวจยึดรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันนอกจากนี้นรข.ยังดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยจะบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงๆๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.
12: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
13: โทร025135251
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
15: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
16: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
17: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
18: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
19: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
20: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
21: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
22: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
23: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: สวัสดีค่ะปังปอมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราเจอกันในวันดีๆแบบนี้อังคาร9มิถุนายน2569ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆเหมือนเดิมค่ะที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรีปังปอมารายงานตัวเหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ฟังขาหลายพื้นที่เจอเรื่องของฝนในช่วงนี้กระหน่ำเหลือเกินดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะคุณผู้ฟังเราก็จะมีฝนแบบนี้ไปจนถึงวันที่13มิถุนายนเลยนะมีฝนตกหนักบางแห่งหลายที่เนี่ยมีลมแรงด้วยก็ระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะคะหลายพื้นที่โดยคุณผู้ฟังแล้วก็ใครอยู่บริเวณไหนในช่วงนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างหรือว่าใครกำลังใช้รถใช้ถนนนะคะพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมขังมีฝนตกอยู่เนี่ยรายงานเรื่องของสภาพอากาศการจราจรมาได้เลยนะคะหลังไมค์เบอร์นี้0394714444 inbox มาได้ที่เพจอสมทจันทบุรีช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของอันตรายจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่บางพื้นที่ก็จะมีฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในช่วงนี้ส่วนใครเดินเรือช่วงนี้ระมัดระวังกันหน่อยนะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปนะคะระวังกันไปจนถึงวันที่13มิถุนายนเลยค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีด้วยปอปอก็จะนำเรื่องราวของสภาพอากาศมาอัปเดตให้ได้ฟังกันด้วยนะคะเผื่อว่าใครจำเป็นต้องเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้อย่าลืมตรวจสอบเรื่องของอากาศไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะส่วนใครนะคะจำเป็นที่จะต้องทำงานกลางแจ้งช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองจิบน้ำอุ่นบ่อยๆก็แล้วกันนะคะห่วงใยทุกท่านเลยส่วนใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะๆเข้ามาในช่วงนี้2ช่องทางอย่างที่บอกไปเหมือนเดิมเลยค่ะ

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตเอ็มขอดฮัลโหลวันวาน
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
5: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกต์เท่านั้นค่ะ
0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี

ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ปังปังก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพมาพูดคุยให้ได้ฟังทุกวันแบบนี้นะคุณผู้ฟังพูดถึงบีทรูทเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมันต่ำลงทำให้เราเนี่ยเป็นหวัดได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกทานบีทรูทนะคะจะดีต่อสุขภาพของเราโดยเฉพาะใครที่มีอาการไออยู่ในตอนนี้เจ็บคอมีเสมหะนะคะดื่มน้ำคันบีทรูทก่อนนอนเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการไอได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากการบรรเทาอาการไอได้ดีแล้วเนี่ยเขายังช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยนะนอกจากนี้นะคะใครชื่นชอบการทานบีทรูทเนี่ยจะมีเรื่องราวของการแปรรูปต่างๆนะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะไปคั้นเป็นน้ำบางคนอาจจะนำมาทำเป็นผัดผักนะคะหรือว่าใครที่อาจจะชื่นชอบการทานบีทรูทเนี่ยสามารถเอาไปเป็นสลัดได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณต่างๆค่ะในการช่วยรักษาสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวมีหนองสิวอักเสบต่างๆนะคะนำหัวบีทรูท1หัวนำมาต้มกับน้ำแล้วก็ดื่มค่ะอันนี้จะช่วยนะคะลดอาการปวดแสบปวดร้อนของสิวได้เป็นอย่างดีแล้วก็ใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสายตาแล้วก็ดื่มน้ำบีทรูทไปแล้วช่วยบำรุงสายตาได้ดีเยี่ยมมากๆเลยละค่ะ

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลปั้นไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางและการบินเปิดทางเครื่องบินน้ำเชื่อมอันดามันไร้รอยต่อนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับศักยภาพด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการบินควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญฝั่งอันดามันและเพิ่มทางเลือกการเดินทางรูปแบบใหม่ที่มีความสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพทั่วโลกมีเป้าหมายพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็นสนามบินเพื่อพัฒนาระดับภูมิภาคโดยเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสนามบินกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะต่างๆอย่างไร้รอยต่อ

0: รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งเครื่องบินน้ำจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงกระทบผู้ประกันตนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกลับโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์หมายเลข02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIVให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการการจ่ายยาในเฉพาะบางโรงพยาบาลเท่านั้นในภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติผบ.ตร.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยย่านพระราม6ส่งทีมเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงช่วงค่ำวานนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยและเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเพลิงไหม้ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ประสบภัยรวม70รายในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักค้างคืนณศูนย์พักพิงชั่วคราว43รายขณะที่ผู้ประสบภัยส่วนที่เหลือแยกย้ายไปพักอาศัยชั่วคราวอยู่กับญาติในกลุ่มผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงโดยยารักษาโรคเสียหายไปกับเพลิงได้สั่งการประสานงานให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจเข้ามาดำเนินการตรวจอาการและเร่งจัดหาเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นมาทดแทนนอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีปัญหาทางสายตาและไม่สามารถนำแว่นสายตาออกมาจากที่เกิดเหตุได้ทันส่วนความคืบหน้าด้านคดีและการหาสาเหตุเพลิงไหม้ขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วเบื้องต้นพบกลุ่มบ้านเรือน 3-4 หลังที่ได้รับความเสียหายหนักสุดแต่ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าหลังใดเป็นบ้านต้นเพลิงและเกิดจากสาเหตุใดจึงจำเป็นต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
3: รนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
7: โทร025135251
8: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415 บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039 322 999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาบ เบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: เอ็มขอดฮิวจันเอ็มขอดจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: ยังคงมีเคล็ดลับดีๆในการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเลือกน้ำขิงค่ะเป็นเรื่องปกติของหลายคนที่อาจจะตื่นมาแล้วเลือกดื่มน้ำขิงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะหลายคนก็มีความกังวลค่ะคุณผู้ฟังว่าดื่มน้ำขิงมากน้อยแค่ไหนนะคะสรรพคุณของเขาหลายคนรู้ดีอยู่แล้วว่าอบอุ่นร่างกายในช่วงเช้าๆแบบนี้มีผลงานการวิจัยทางการแพทย์นะคะต่างให้ความรู้เรื่องของการดื่มน้ำขิงค่ะโดยไม่ได้มีการจำกัดปริมาณนะคะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างในการรับน้ำขิงแตกต่างกันออกไปค่ะบางคนดื่มไปแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายทำให้ไข้ขึ้นได้แต่ว่าบางคนเนี่ยดื่มไปแล้วดีต่อสุขภาพนะคะทีนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการดื่มน้ำขิงในตอนเช้าๆก็คือช่วงเวลาตั้งแต่ 5:00 จนถึง 9:00 โมงเช้านั่นเองค่ะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการดื่มน้ำขิงอุ่นๆในตอนเช้าจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยขับถ่ายได้เป็นอย่างดีกระตุ้นระบบภายในร่างกายให้เตรียมความพร้อมนะคะในการเผาผลาญพลังงานที่จะเกิดขึ้นหลังมื้ออาหารนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะเพิ่มพลังงานชีวิตด้วยการทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะก็สามารถเลือกทานเป็นน้ำขิงได้เลยบางคนบอกนะคะว่าขิงเนี่ยยังสามารถทำเมนูต่างๆได้มากมายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครชื่นชอบการดื่มน้ำขิงถือว่าดีมากๆเลยค่ะบางคนอาจจะเลือกดื่มนะคะเป็นเต้าหวยค่ะบางคนเนี่ยอาจจะเลือกดื่มเป็นขิงนะคะที่เป็นขิงแก่นำมาฝานแล้วก็ทิ้งลงไปในน้ำร้อนแบบนี้ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีร่างกายที่อบอุ่นห่างไกลจากโรคไข้หวัดในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นั่นเองค่ะ
1: M คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ถ้าจะพูดถึงเมนูเด็ดๆนะคะอย่างแกงหน่อไม้หรือว่าแกงขี้เหล็กต้องบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำใบยะนางสีเขียวเข้มข้นแบบนี้ช่วยชูรสชาติของเราเนี่ยให้อร่อยนัวถึงใจนะคะแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมว่าสมุนไพรแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะเขามีสรรพคุณทางยาที่มหัศจรรย์มากๆเลยค่ะได้รับฉายาในบางท้องถิ่นว่าเป็นยาอายุวัฒนะกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีข้อมูลของสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลบอกแบบนี้นะคะว่าในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายให้คุณเนี่ยห่างไกลจากหวัดได้ดีมากๆเลยค่ะเป็นการยกระดับให้ร่างกายได้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีเลือกทานนะคะเป็นแกงหน่อไม้เป็นแกงขี้เหล็กที่ใส่น้ำใบยะนางเข้าไปก็ดีมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้ในปัจจุบันต้องบอกเลยนะว่าเขามีการนำใบยะนางนะคะมาแปรรูปแล้วก็ไปสกัดกันคุณผู้ฟังขาสกัดเย็นแล้วก็สามารถช่วยลดไข้ได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะ

0: รักเลยลูก
1: นั่นน่ารักจังไอ้จิงจิง
2: เป็นพระเอก MV เหรอครับ

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery เริ่ม15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาพระวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการใช้สิทธิ์บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่าน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิภาครัฐได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ในช่วงเวลา 6:00 นถึง 21:00 นของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการแพลตฟอร์ม Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและเร็วยิ่งขึ้นด้านสอทหนุนรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยกรณีรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีนโยบายทบทวนหลักเกณฑ์พิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการนำข้อมูลใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของบุตรมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพิจารณาว่าถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมว่าสอทเห็นด้วยกับหลักการที่รัฐบาลต้องการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนและความต้องการช่วยเหลืออย่างแท้จริงแต่ขณะเดียวกันการกำหนดหลักเกณฑ์

0: ควรสะท้อนข้อเท็จจริงในครัวเรือนเพราะการที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจึงควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมทั้งนี้เพื่อไม่ให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นระบบการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเพราะทรัพยากรภาครัฐมีจำกัดการช่วยเหลือจึงต้องมีความแม่นยำสามารถแยกกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงออกจากผู้ไม่ได้อยู่ในภาวะจำเป็นเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดภาระการคลังระยะยาวพร้อมเสนอว่าการพัฒนาระบบสวัสดิการควรเดินหน้าควบคู่กับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นข้อมูลรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายภาวะพึ่งพิงและสภาพความเป็นอยู่จริงของครัวเรือนเพื่อให้การประเมินสิทธิ์มีความรอบด้านมากกว่าการใช้ตัวชี้วัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งอุทาหรณ์เมาขับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซิ่งกระบะเสียหลักพุ่งชนรถข้างทางกวาดร่าง3พ่อแม่ลูกเดินริมถนนหนูน้อย2ขวบสาหัสความคืบหน้าเหตุรถชนคนเดินริมถนนถนนสายลำปางงาวหน้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์บ้านปงวังตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางเมื่อวานนี้วงจรปิดจับภาพได้ขณะพ่อแม่ลูกจูงมือกันออกจากร้านจำหน่ายลวดเดินมาบนไหล่ทางเพื่อไปขึ้นรถที่จอดไว้แต่จู่ๆรถกระบะสีดำพุ่งมาด้วยความเร็วชนท้ายรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ริมถนนอย่างแรงแรงอัดทำให้รถเก๋งกระเด็นไปชนแม่และลูกชายวัย2ขวบจนร่างลอยตกกระแทกกองยางในส่วนผู้เป็นพ่อรอดวิดโดยเด็กชายวัย2ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสหัวใจหยุดเต้นกู้ภัยเร่งการปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลส่วนแม่เด็กได้รับบาดเจ็บขาหักและมีบาดแผลตามใบหน้าผู้ก่อเหตุคือนายเดชอายุ57ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บหน้าผากแตกและยอมรับว่าดื่มสุรามาก่อนขับรถและขณะกำลังกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงไม่กี่กิโลเมตรเกิดอาการมึนเมาทำให้ควบคุมรถไม่ได้โดยล่าสุดอาการของแม่ที่โรงพยาบาลลำปางพบว่าขาซ้ายหัก2ท่อนแพทย์เตรียมผ่าตัด2รอบส่วนเด็กชายเติมฝันวัย2ขวบแพทย์เผยว่าน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะที่ท้องทำให้เลือดออกจำนวนมากมีโอกาสรอดเพียง 5% เท่านั้นเบื้องต้นอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
9: รนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร02-513-5251
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
12: ้ M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
13: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
12: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect
13: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
14: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
18: M-Cut ฮิวจัง

อยู่กันในช่วงนี้ไปหาของดีของอร่อยของเด็ดในจันทบุรีในช่วงของเอ็มคอตยกนิ้วกันหน่อยก็แล้วกันค่ะถ้าจะพูดถึงนะคะเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงกึ่งสำเร็จรูปบอกเลยว่าเป็นสูตรต้นตำรับหอมเครื่องเทศเลอค่าของดีโอท็อปอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะสาวกเส้นแล้วก็คนที่รักอาหารพื้นถิ่นพลาดไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขามค่ะเขาภูมิใจนำเสนอเรื่องราวนะคะของก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงกึ่งสำเร็จรูปเป็นเมนูอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชาวจังหวัดจันทบุรีที่ยกความอร่อยระดับตำนานมาไว้ในซองแหละและที่สำคัญคุณปรุงได้ง่ายมากๆเลยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเลยนะคะความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงตาต้นจันก็อยู่ที่น้ำซุปหอมกลิ่นเร็วโดดเด่นมากๆเลยค่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวจังหวัดจันทบุรีผสมผสานอย่างลงตัวกับผงปรุงรสสมุนไพรที่เข้มข้นมากๆและนอกจากนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มคัดสรรมาเป็นอย่างดีการันตีคุณภาพและความเป็นเลิศด้วยเครื่องหมายโอท็อปและการสนับสนุนจากชุมชนนั่นเองค่ะอร่อยง่ายๆในราคาสุดคุ้มนะคะสนใจยังไงติดต่อไปหาคุณปิยมาศได้เลยเบอร์นี้ค่ะ0903854542นะคะ

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
5: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ช่วงนี้พาทุกท่านเดินทางเข้าวงการบันเทิงในช่วงของ M-Court Gossip กันหน่อยค่ะนอกจากบทบาทนักแสดงแล้วก็พิธีกรมากความสามารถอีกหนึ่งบทบาทที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามในตอนนี้มากๆเลยกับคุณชาคริตนะคะที่เป็นเจ้าของสวนผลไม้แล้วก็เกษตรกรเรียกได้ว่าเต็มตัวแล้วนะโดยเฉพาะสวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีในนามเขยจันนี่แหละซึ่งเจ้าตัวก็จะอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวให้แฟนๆได้ไปติดตามกันอยู่ตลอดเลยนะคะล่าสุดชาคริตเขาเผยภาพบรรยากาศจากสวนทุเรียนที่จันทบุรีท่ามกลางสภาพอากาศที่มันแปรปรวนคุณผู้ฟังฝนตกหนักมากๆอย่างต่อเนื่องในจันทบุรีอย่างที่หลายคนรู้กันอยู่แล้วนะคะโดยงานนี้ลูกชายสุดที่รักน้องโพลงพื้นที่ไปด้วยไปช่วยคุณพ่อเช็คดูซิว่าความพร้อมของผลผลิตที่บ้านเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะแม้ว่าช่วงนี้ฝนมันจะตกเยอะแบบนี้เล่นเอาเจ้าตัวเนี่ยเปียกปอนกันทั้งคุณพ่อคุณลูกเลยนะคะหลังจากที่ไปเดินสำรวจกันแบบขยันขันแข็งมากๆเลยค่ะกลับมาเช็คทุเรียนเตรียมความพร้อมกับสายฝนที่ชุ่มฉ่ำนะคะต้องบอกว่าจันทบุรีฝนกระหน่ำเหลือเกินหวังว่าพี่ลมจะไม่มาหอกไปก่อนนะทุเรียนแปลงนี้ไปเสิร์ฟความอร่อยให้กับพี่น้องชาวอุดรในวันที่18-24นี้นะครับแล้วพบกับเขยจันกันครับทุ่มเทจนหัวเปียกทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะคะหลายคนเห็นแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายเลยค่ะหลายคนส่งกำลังใจให้กับสวนเขยจันกันด้วยนะคะ

0: พอร์ตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผนึกกำลังสมาชิกวางรากฐานสันติภาพความมั่นคงที่จับต้องได้จริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาและติมอร์เลสเตโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตภูมิภาคในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกและเป็นจุดหมายสำคัญการลงทุนการเติบโตและนวัตกรรมในอนาคตโดยสิ่งที่จะกำหนดอนาคตดังกล่าวคือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกในวันนี้ทั้งนี้อาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานโดยยึดมั่นหลักผสมผสานผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ภูมิภาคความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคั่งในอนาคตของอาเซียนประธานกกต.เผยขั้นตอนประเมินผลงานเลขาแสวงรอความเห็นกฤษฎีกาตีความนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.โดยระบุว่าที่จริงกกต.ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวดังกล่าวรั่วออกมาได้อย่างไรซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งเพื่อความรอบคอบกกต.ชุดที่ทำหน้าที่อยู่จึงมีมตินำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ในกรณีนี้กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมระบุด้วยว่านายแสวงทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและสามารถชี้แจงได้ส่วนข้อสังเกตที่ว่านายแสวงอาจเป็นหนังหน้าไฟกกต.ในการรับแรงปะทะในช่วงจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมานายณรงค์ปฏิเสธและกล่าวว่ากกต.ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหน้าที่หลักจริงๆคือกำกับดูแลส่วนเลขาธิการกกต.ทำหน้าที่ในบทบาทของตนอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ใช่หนังหน้าไฟเป็นการทำหน้าที่ของเลขาไม่ใช่ว่าเราผลักให้ไปทำหน้าที่แทนทั้งนี้นายณรงค์ปฏิเสธด้วยว่าหากผลประเมินของเลขาธิการกกต.ไม่ผ่านจะเป็นการแช่แข็งคดีหัวสวหรือไม่ระบุว่าไม่ต้องกลัวว่า

0: จะมีการแค่แข็งเกิดขึ้นเพราะไม่เกี่ยวข้องกันหนูน้อย2ขวบที่ถูกอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดลำปางขับรถชนเสียชีวิตแล้วส่วนแม่ยังสาหัสด้านผู้ก่อเหตุพร้อมรับผิดชอบแต่ปฏิเสธเมาแล้วขับรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้มีการขับรถพุ่งชน2แม่ลูกขณะเดินออกจากร้านกาแฟเพื่อกลับขึ้นรถเมื่อวานนี้จะทำให้แม่ขาหัก2ท่อนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางแพทย์เตรียมการผ่าตัดอีก2ครั้งส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2ขวบได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา2นาฬิกาเศษที่ผ่านมาโดยสายของวันนี้ทางด้านนายเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางโดยบอกสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าเสียใจกับครอบครัวของน้องแต่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเด็กพร้อมรับผิดชอบและยังปฏิเสธในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์อ้างว่าตนเองมีโรคประจำตัวขณะที่ญาติของน้องเติมฝันวัย2ขวบได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางพร้อมขอให้ตำรวจดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมาโดยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายส่วนเรื่องของเมาแล้วขับยังรอผลตรวจเลือดของโรงพยาบาลลำปางซึ่งคาดว่าจะได้ภายในวันนี้ส่วนร่างของน้องเติมฝันทางพ่อและญาติอยู่ระหว่างทำเอกสารและเตรียมนำออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลในช่วงบ่ายของวันนี้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
11: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับ

0: รถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: Soft Music Timeช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: ่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรระวีนะคะไม่ได้มานั่งจัดรายการนานหลายวันด้วยติดภารกิจพัวพันหลายอย่างนะคะเมื่อกี้เกือบจะนึกชื่อรายการไม่ออกมีแอบแบล็งไปแวบหนึ่งคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกก็ได้นะคะแต่วันนี้ดีเจอ้อมมาแล้วค่ะมานั่งฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้11นาฬิกาจนถึงเที่ยงเช่นเคยนะคะกับรายการเพลงสากลที่เอามาฝากคุณกันก่อนที่จะไปพักทานมื้อเที่ยงกันค่ะแล้ววันนี้เราก็เริ่มต้นกันไปด้วยผลงานเพลงของBackstreet Boy นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Shape of My Heart ค่ะเอาชื่อเพลงไปเซิร์ชถามใน Gemini ใน AI อันนี้นะคะ Gemini เนี่ยนะคะไปถามว่ารู้จักเพลง Shape of My Heart ไหม Gemini เขาบอกว่ารู้จักดีเลยครับนี่ขิงใส่เราซะด้วยเขาบอกว่าเพลง Gemini บอกว่าเพลง Shape of My Heart นะคะเป็นหนึ่งในเพลงคลาสสิกที่เพราะและมีความหมายลึกซึ้งมากซึ่งถ้าจะพูดถึงชื่อนี้คนส่วนใหญ่จะนึกถึงอยู่2เพลงหลักๆที่ดังมากๆครับไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงเพลงไหนเอ่ยนี่มีถามกลับเราซะด้วยคือเขาให้ข้อมูลGemini ให้ข้อมูลมา2เพลงนะคะเป็นเพลงที่ชื่อว่า Shape of My Heart เหมือนกันแต่เพลงหนึ่งเนี่ยเป็นเพลงที่ในยุคปี1993ค่ะแต่ว่าที่Gemini บอกข้อมูลของ Shape of My Heart ที่เราเพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่นี้ของ Backstreet Boy นะคะบอกว่าถ้าเป็นเวอร์ชันนี้จะเป็นเพลงบอยแบนด์ยุค Y2K ที่ฮิตถล่มทลายจากอัลบั้ม Black and Blue ครับความหมายของเพลงนี้อันนี้แบบว่าเราพากย์เสียง Gemini ได้ไหม ความหมายเป็นเพลงแนวสารภาพรักและขออโหสิกรรมจากคนรักยอมรับความผิดพลาดของตัวเองในอดีตและอยากให้อีกฝ่ายมองลึกเข้ามาเห็นความรู้สึกจริงๆในใจGemini ยังมีบอกท่อนจำท่อนเพราะมาให้เราด้วยนะคะเขา Gemini เลือกท่อนนี้มาฝากเราค่ะ Looking at the moment ขออภัยค่ะ Looking at the memories in my mind looking through the space and the time แล้วก็มีท่อนฮุกติดหูที่บอกว่า Show me the meaning of being lonely อ้าว Gemini มีเล่นมุกด้วยนะบอกว่าอ้าวผิดเพลงต้องเป็น Sadness is beautiful loneliness isTragical ครับนี่นะคะเวลาคุยกับเจมินายเดี๋ยวนี้มันก็สนุกดีนะคะเหมือนได้คุยกับเพื่อนเลยคุณผู้ฟังลองเอาไปเล่นดูค่ะเวลาเราสงสัยหรืออยากจะหาข้อมูลอะไรเมื่อก่อนเราอาจจะหาใน Google ธรรมดาอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้มี AI ให้สอบถามให้คุยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบางทีก็ต้องอ่านแล้วก็ทบทวนฟังแล้วก็ทบทวนดูอีกทีนะคะว่าจะมีนายหลอกเราหรือเปล่าเหมือนเมื่อกี้แค่เนื้อเพลงยังมีการเล่นมุกกับเราอีกด้วยว่าท่อนฮุกติดหูเนี่ย Show me the meaning of being lonely มันคืออีกเพลงหนึ่งไม่ใช่เพลงนี้นะคะสนุกดีค่ะก็เลยเอาเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆของเพลงด้วยเอามาฝากคุณผู้ฟังในชั่วโมงของ Soft Music Time วันนี้ค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: หลายๆคนอาจจะเคยเจอปัญหานะคะว่าทำไมปลูกต้นไม้ต้นอะไรก็ไม่โตสักทีใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดด้วยแม้จะใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดเลยค่ะจะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์แล้วก็ธาตุอาหารให้พืชนั้นดูดซึมได้ทันทีสำหรับการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะดินเน่าเพียงแค่1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเอาไปผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็จะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะตอนนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะโทรไปได้ด่วนๆที่เบอร์นี้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่ะค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี
1: ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจอ้อมไพรระวีและรายการ Soft Music Time นะคะช่วงเวลาที่เราจะมาฟังเพลงสากลกัน1ชั่วโมงก่อนพักทานมื้อเที่ยงกันนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อเพลงว่า One More Try ของวง AI ค่ะเราลองถามเจมินายกันดีกว่าว่ารู้จักเพลงนี้รู้จักวงนี้ไหมนะคะเพราะว่าเพลง One More Time One More Try เนี่ยเหมือนจะมีหลายศิลปินที่มีผลงานเพลงชื่อนี้มาเหมือนกันลองถามเจมินายว่ารู้จักเพลง One More Try ไหมเจมินายบอกว่ารู้จักครับเพลง One More Try เป็นชื่อเพลงที่ฮิตและมีความหมายลึกซึ้งอยู่หลายเพลงเลยแต่ถ้าพูดถึงเพลงที่ดังระดับตำนานและคนนึกถึงมากที่สุดจะเป็น2เพลงนี้ครับเขาให้เพลง One More Try มา2เวอร์ชันของ2ศิลปินนะคะของจอร์จไมเคิลในปี1987แล้วก็ One More Try ของ Iron Boy ในปี2020ไม่มีของ A1 ที่เราต้องการถามเจมินายต่อดีกว่าอ๋อเขาถามเรากลับมาว่าไม่ทราบว่าคุณกำลังตามหาเพลง One More Try ของเวอร์ชั่นไหนอยู่ครับหรืออยากให้หาข้อมูลไหนเป็นพิเศษบอกได้เลยก็เลยถามต่อไปว่า One More Try ของวง A1 รู้จักไหมโอ้โหให้มาเป็นเนื้อเพลงเลยค่ะทีนี้คุณคะต้องถามต่อไปอีกถามเจมินายต่อไปอีกค่ะว่า A1 เป็นวงบอยแบนด์ใช่ไหมทีนี้ได้คำตอบมาแล้วค่ะเจมินายบอกว่าใช่เลยครับ A1 เป็นหนึ่งในวงบอยแบนด์ระดับตำนานที่ดังมากๆในช่วงยุค90นั่นแหละค่ะเป็นวงลูกครึ่งอังกฤษนอร์เวย์ความเจ๋งของ A1เจมินายบอกว่าสามารถร้องเต้นแล้วก็แต่งเพลงเองแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีเองได้ด้วยนะคะ A1 มีสมาชิก4คนด้วยกันให้รายชื่อให้อะไรมาเสร็จแล้วก็แถมท้ายมาด้วยว่าเพลงบอกด้วยว่าเพลง One More Try ของ A1 ยังมีเพลงฮิตระเบิดในไทยอีกเพียบเลยครับเช่น Like a Rose Same Old Brand New You Every Time แล้วก็เพลงเร็ว cover อย่างเพลง Take On Me นะคะเดี๋ยวยังไงวันหลังเราอาจจะเอาเพลงอื่นๆของ A1 มาเปิดให้ได้ฟังกันตามที่เจมินายเขาให้ข้อมูลมานะคะมันสนุกตรงนี้แหละค่ะคุยกับเจมินายเจมินายถามต่อกลับมาว่าคุณมีสมาชิกคนไหนในวงที่ชอบเป็นพิเศษหรือชอบเพลงไหนของพวกเขาอีกไหมครับนะคะถ้าคุยมันก็จะยาวไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราไม่คุยกับเจมินายต่อแล้วเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะในช่วง20นาทีสุดท้ายของ Soft Music Time DJ อ้อมยังมีเพลงสากลเพราะๆที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ
0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

0: อีกสัก5นาทีในช่วงท้ายชั่วโมงของ Soft Music Time นะคะเดี๋ยวฝากเพลงเอาไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อแล้วกลับมาเจอกับ DJ อ้อมและรายการ Soft Music Time ได้ใหม่พรุ่งนี้ 11:00 นถึงเที่ยงทาง 95.25 อสมทจันทบุรีนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: ขณะที่เวลา 12:00 นคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกจับรปภ.มัดก่อนวางบึ้มโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอาคารได้รับความเสียหายอนุทินชูวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผนึกกำลังสมาชิกวางรากฐานสันติภาพและความมั่นคงที่จับต้องได้จริงสอทหนุนรัฐทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอใช้ข้อมูลเชิงลึกคัดกรองช่วยคนเปราะบางจริงแผ่นดินไหว 7.8 ในฟิลิปปินส์เสียชีวิต35รายบาดเจ็บอีกมากกว่า400คนขณะที่มีแรงงานแผ่นดินไหวทั้งอิหร่านและคิวบาเพิ่มเติมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่9มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเกิดเหตุป่วนใต้อีกแล้วครับล่าสุดที่ยะลาเช้าที่ผ่านมามีเหตุลอบระเบิดหน้าโรงเรียนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนส่วนที่ปัตตานีกลางดึกที่ผ่านมามีเหตุอุกอาจคนร้ายบุกเข้าไปจับรปภ.และลอบระเบิดภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลหนองจิกเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่อยู่นะครับช่วงเที่ยงคืน40นาทีครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้พกอาวุธปืนบุกเข้ามาจับรปภ.โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ปัตตานีมัดแล้วก็สั่งพนักงานทั้งหมดให้ไปรวมกันที่บริเวณประตูทางเข้าออกหน้าโรงงานเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวจากนั้นคนร้ายครับได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปติดตั้งตามจุดต่างๆของโรงไฟฟ้ารวม3จุดก่อนที่จะล่าถอยแล้วก็กดระเบิด3ลูกเว้นระยะห่างกันประมาณ3นาทีแรงระเบิดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอาคารได้รับความเสียหายซึ่งเช้านี้ครับตำรวจและทหารได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่ก่อนให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรวมถึงปิดกั้นเส้นทางปัตตานียะลาทั้งนี้เหตุลอบระเบิดโรงไฟฟ้าเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับโดยคนร้ายได้ซุกซ่อนระเบิดไว้หลายลูกหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ซ้ำส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตอน 8:28 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องสุดไว้ในท่อน้ำใต้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปูไหลตำบลบาลออำเภอรามันของยะลาเมื่อตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ12จำนวน7นายขับรถมาปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนคนร้ายก็ได้จุดชนวนระเบิดครับทำให้รถกระบะของเจ้าหน้าที่พลิกคว่ำและจักรยานยนต์ของชาวบ้านก็ถูกแรงระเบิดมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป2นายชาวบ้านบาดเจ็บไป1คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ว่ายะลาและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เรียกประชุมและหน่วยงานความมั่นคงเป็นการด่วนครับกำชับให้ระมัดระวังการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันการลวงเจ้าหน้าที่และก็ถูกคนร้ายก่อเหตุซ้ำครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ค่ะมีภารกิจยังอยู่ที่การประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมในกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ซึ่งมีเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาติมอร์เลสเตโดยนายกรัฐมนตรีได้

0: กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสรุปสาระสำคัญค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมกลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในช่วงที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงสำคัญทั้งความแตกแยกภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนว่าระบบภูมิภาคและระบบโลกกำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระเบียบใหม่โดยอาเซียนกำลังเผชิญความเสี่ยงและโอกาสสำคัญในเวลาเดียวกันค่ะสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนการเติบโตนวัตกรรมในอนาคตโดยสิ่งที่จะกำหนดอนาคตคือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกทางนี้อาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานยึดมั่นผสานผลประโยชน์ของภูมิภาคและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงสร้างความไว้วางใจเปิดพื้นที่สำหรับความร่วมมือของทุกฝ่ายนายกยังย้ำด้วยค่ะว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในอนาคตของอาเซียนโดยจะเร่งส่งเสริมบูรณาการเศรษฐกิจเชื่อมโยงทุกมิติด้านกายภาพดิจิทัลพร้อมแสดงความยินดีที่อาเซียนมีเป้าหมายลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้เพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมมีการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ของไทยในฐานะเส้นทางเลือกเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกลดความเปราะบางจากจุดคอขวดด้านการคมนาคมทางทะเลค่ะอาเซียนต้องให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ในการเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนเพราะว่าความสำเร็จของอาเซียนไม่ได้วัดจากจำนวนการประชุมหรือเอกสารที่รับรองร่วมกันแต่ว่าจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยความเชื่อมั่นในอนาคตของประชาชนรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญความท้าทายและโอกาสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือปัญหาที่กระทบต่อชีวิตประจำวันค่ะนายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือความท้าทายคว้าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคกำลังขาดแคลนทั้งเสถียรภาพความเชื่อมโยงความไว้วางใจและยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาทั้ง2ประเทศกำลังสู่ช่วงเวลาที่สำคัญในการตัดสินใจว่าจะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนจะต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้ใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้ว่าไม่มีหนทางที่ง่ายแต่ก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
1: หนุนรัฐทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเสนอใช้ข้อมูลเชิงลึกคัดกรองตรงจุดช่วยคนเปราะบางจริงและก็ควรให้ความสำคัญกับการยกระดับประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงผ่านการรีสกิลและก็อัพสกิลครับเป็นการเปิดเผยโดยนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทครับเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการนำข้อมูลการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของบุตรมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพิจารณาว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่สอทเห็นด้วยกับหลักการที่รัฐบาลต้องการให้สวัสดิการรัฐไปถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนและก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงแต่ขณะเดียวกันการกำหนดหลักเกณฑ์ควรสะท้อนข้อเท็จจริงของครัวเรือนเพราะการที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจึงควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเพื่อไม่ให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นจากระบบครับการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทรัพยากรภาครัฐมีจำกัดการช่วยเหลือจะต้องมีความแม่นยำสามารถแยกกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือจริงออกจากผู้ไม่ได้อยู่ในภาวะจำเป็นเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวครับพร้อมเสนอว่าการพัฒนาระบบสวัสดิการควรเดินหน้าควบคู่กับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นข้อมูลรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายภาวะพึ่งพิงและสภาพความเป็นอยู่จริงของครัวเรือนเพื่อให้การประเมินสิทธิ์มีความรอบด้านมากกว่าการใช้ตัวชี้วัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งครับ นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมเห็นว่านอกจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพแล้วภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการยกระดับประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงผ่านการพัฒนาทักษะแรงงาน Reskill และ Upskill การสร้างอาชีพใหม่แล้วก็การเชื่อมโยงแรงงานเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีความต้องการกำลังคนเป้าหมายระยะยาวของไทยไม่ควรเป็นเพียงการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแต่ควรเป็นการเพิ่มจำนวนประชาชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มีงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอทอเชื่อว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งนี้ครับหากดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสและรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนจะช่วยสร้างระบบสวัสดิการที่เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำและทำให้การใช้งบประมาณของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: ขณะที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่าโครงการนี้เป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับบรรดาร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจบริการทั่วประเทศค่ะมีการขยายสิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ใน4แพลตฟอร์มหลักด้วยกันมีทั้ง Shopee Food, Line Man, Grab Food รวมไปถึง Robin Hood ด้วยนะคะเพื่อในความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิภาครัฐได้ง่ายขึ้นโดยจะมีให้บริการตั้งแต่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนช่วงเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังโดยสามารถเลือกจากแพลตฟอร์มทั้ง4แพลตฟอร์มได้ซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์มากขึ้นทั้งนี้การขยายสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเป็นการตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้อาศัยในเขตเมืองค่ะผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานที่ไม่สะดวกในการออกไปใช้จ่ายนอกบ้านนะคะก็จะได้สะดวกในการซื้อผ่านทางบรรดาแอปพลิเคชันเหล่านี้สำหรับ Shopee Food ค่ะผู้มีสิทธิ์นะคะก็จะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำลดค่าใช้จ่ายในการสั่งค่าอาหารค่ะแล้วก็รวมไปถึงค่าจะส่งด้วยส่วนไลน์แมนค่ะรวบรวมร้านอาหารเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สามารถใส่โค้ด LM+ นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการรับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ส่วนทาง Grab Food ค่ะก็มีแคมเปญสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสโดยการลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab สูงสุด100บาทต่อรายการพร้อมได้รับเงินคืนสะสมสูงสุด12,000 บาทตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มบริการส่งฟรี Grab Saver สูงสุด5กิโลเมตรลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับ Robin Hood ค่ะก็มอบสิทธิประโยชน์ในส่วนลดค่าอาหารค่าจัดส่งโดยผู้ใช้สามารถรับส่วนลด 50% สูงสุด100บาทต่อรายการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งความร่วมมือของภาครัฐรวมไปถึงแพลตฟอร์ม Food Delivery ทั้ง4รายก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมาดูเรื่องของกกต.กันบ้างครับวันนี้จัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีขณะที่ประธานกกต.เองออกมาเปิดเผยขั้นตอนการประเมินผลงานของเลขาแสวงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กล กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะญาติเตรียมสถานที่รับร่างอาจารย์หมอต้นนะคะที่ถูกนักท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ชนจนเสียชีวิตค่ะที่ศาลาบุญวัดก้านเหลืองตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลร่างของอาจารย์หมอต้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์นะคะแพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตหลังถูกชาวอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์ขณะที่เดินทางออกกำลังกายบนถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงันท้องศาลาถูกชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลและถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในกรุงเทพและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะบรรยากาศที่วัดเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีญาติเดินทางมาถึงล่วงหน้าก็ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่นำโลงเย็นสีขาวมาตั้งและตกแต่งด้วยผ้าม่านโทนสีขาวรอบบริเวณเพื่อรอรับร่างกลับจากอุบลราชธานีค่ะหลังจากที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดพิธีรดน้ำศพอาจารย์หมอต้นเป็นกรณีพิเศษวันนี้ขบวนก็เคลื่อนเดินทางจากกรุงเทพมหานครเมื่อ5:00ที่ผ่านมาค่ะมาที่วัดก้านเหลืองประมาณ3:00และจะเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนถึง11มิถุนายนก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพวันที่12มิถุนายนนะคะท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดสำหรับผู้ต้องหาค่ะถูกแจ้งข้อหาหลักเกี่ยวกับคดีจราจรรวมข้อหายาเสพติดด้วยซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนนะคะรวมทั้งหมด7ข้อหาด้วยกันแล้วก็ยังมีการถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดนอมินีใช้คนไทยรับจ้างขับเรือนำเที่ยวอำพรางถือหุ้นแทนตั้งบริษัทเรือนำเที่ยวและความผิดคดีเปิดบริษัทนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก4ข้อหาด้วยรวมถูกดำเนินคดีทั้งการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวเถื่อนและขับรถชนผู้อื่นเสียชีวิตนะคะรวมทั้งหมด11ข้อกล่าวหาค่ะ
1: ญาติน้องเติมฝันวัย2ขวบเหยื่ออดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตีนผีเข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีด้านอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธว่าไม่ได้ดื่มครับอ้างมีโรคประจำตัวและบอกไม่ได้ตั้งใจจากเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ครับรถกระบะซึ่งมีนายเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขับพุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทางก่อนที่รถเก๋งจะถลายตามแรงอัดไปชน3พ่อแม่ลูกที่กำลังจูงมือกันเดินอยู่ข้างทางเพื่อกลับไปที่รถที่จอดไว้ที่ร้านซ่อมใกล้กับร้านกาแฟแรงชนทำให้ร่างแม่และลูกชายลอยขึ้นฟ้าตกไกลไปถึง15เมตรจนคุณเมย์ผู้เป็นแม่ขาหัก2ท่อนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์เตรียมผ่าตัดอีก2ครั้งขณะที่น้องเติมฝันลูกชายวัย2ขวบที่แม่เดินจูงมานั้นครับเสียชีวิตเมื่อ 2:25 นาทีที่ผ่านมาส่วนพ่อรอดบุดวิดแต่ด้วยความรีบไปช่วยลูกนะครับคุณพ่อหกล้มเข่าแตกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสายลำปางงาวหน้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์บ้านปงหวังตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางครับล่าสุดที่สภ.เมืองลำปางเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุขับรถกระบะเดินทางมาที่สภ.เมืองลำปางพูดคุยเพียงสั้นๆว่าเสียใจไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเด็กและปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ดื่มนะครับและขอรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นประกอบกับตนเองมีโรคประจำตัวขณะที่ญาติน้องเติมฝันเข้าพบตำรวจนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายเดชผู้ก่อเหตุขณะที่นายเอี่ยวเสื้อดำนายจ้างของแม่พ่อของน้องเติมฝันเปิดเผยว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ที่ยังต้องรอผลการตรวจเลือดของโรงพยาบาลเนื่องจากนายเดชไม่ยอมรับว่ามีการดื่มสุรามานะครับแต่ว่าอย่างก็ตามในทางคดีครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายส่วนเรื่องเมาขับรอผลตรวจเลือดครับ
0: กกต.จัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีการก่อตั้งสำนักงานกกต.ถือฤกษ์วันที่เวลา 8:09 นะคะในวันนี้ค่ะประกอบพิธีบวงสรวงพระพรหมที่บริเวณศาลพระพรหมศูนย์ราชการเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีประธานกกต.ค่ะนายณรงค์กลั่นปารินพร้อมด้วยนายถิติเชษฐ์นุชนาธนายจิรุธวิสารจิตนายณรงค์รักร้อยนายอนันต์สุวรรณรัตน์พร้อมนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และผู้บริหารเข้าร่วมพิธีค่ะหลังจากนั้นนะคะในก่อนเข้าสู่พิธีค่ะ ก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์สำนักงานกกต.ได้เปิดหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนเข้าแสดงความยินดีนะคะโดยมีบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีด้วยค่ะในช่วงบ่ายค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.จะแถลงสรุปผลงานของกกต.และสำนักงานกกต.เนื่องจากโอกาสสำนักงานกกต.ครบรอบ28ปีภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมซึ่งประธานกกต.ก็มีการ

0: กล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงด้วยนะคะที่ระบุว่าที่จริงกกต.ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวดังกล่าวนั้นรั่วไปได้อย่างไรว่ามีการประเมินการทำงานค่ะซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งเพื่อความรอบคอบกกต.ที่ทำหน้าที่อยู่ก็มีมตินำข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆส่งให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ในกรณีนี้กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินซึ่งก็อยู่ระหว่างการรอความเห็นค่ะพร้อมระบุด้วยว่านายแสวงก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาสามารถชี้แจงได้ส่วนผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งหากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์แล้วจะไปจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้อย่างไรนายณรงค์นะคะก็บอกว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้นทุกอย่างก็มีข้อกฎหมายในตัวอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้ไปชี้ว่าที่ผ่านมาชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านายแสวงอาจจะเป็นหนังหน้าไฟของกกต.ในการรับแรงปะทะช่วงจัดการเลือกตั้งซึ่งทางประธานกกต.ปฏิเสธนะคะและกล่าวว่ากกต.ทำงานรูปแบบของคณะกรรมการหน้าที่หลักคือการกำกับดูแลส่วนเลขากกต.ค่ะทำหน้าที่ในบทบาทของตนอยู่แล้วดังนั้นไม่ใช่หนังหน้าไฟเป็นการทำหน้าที่ของเลขาไม่ว่าเราจะผลักให้ทำหน้าที่แทนนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นการผลักให้ทำหน้าที่แทนทั้งนี้มีการปฏิเสธด้วยค่ะว่าหากผลการประเมินเลขาธิการกกต.ไม่ผ่านจะเป็นการแช่แข็งคดีหัวสว.หรือไม่เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกันไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแช่แข็งเกิดขึ้นค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงกระทบผู้ประกันตนต้องกลับไปหลายเที่ยวนะครับย้ำว่ายาไม่ขาดแคลนและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโทรเลยนะครับ02-956-2500ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกลับโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นนางสาวพลอยทะเลบอกว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาที่ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์นะครับ02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ก็ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจจะเกิดจากการบริหารจัดการยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติครับ
0: รัฐบาลเดินหน้าเชิงรุกผนึกกำลัง2กระทรวงเป็นพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรัฐบาลนะคะก็เดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยมีการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กค่ะประจำปี2569จับมือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีเป้าหมายขจัดความรุนแรงการบูลลี่รวมไปถึงการละเมิดสิทธิเด็กในโลกแห่งความเป็นจริงรวมถึงโลกออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยเชื่อมโยงการทำงานของทั้ง2กระทรวงให้ไร้รอยต่อโดยมีการประสานระบบแจ้งเหตุ24ชั่วโมงเชื่อมโยงระบบ Safe School ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม.1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นความลับสูงสุดค่ะแล้วก็ยังมีทีมสหวิชาชีพเชิงรุกแบบ1ทีม1เป้าหมายบูรณาการการทำงานร่วมกัน นในระดับพื้นที่หน่วยงานสถานศึกษาพม.จังหวัดและท้องถิ่นนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อช่วยคัดกรองเข้าช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันทีนะคะแล้วก็ยังระบุด้วยว่ารัฐบาลไม่ได้มองแค่ความปลอดภัยในรั้วโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมค่ะแต่เป้าหมายคือการสร้างระบบนิเวศรอบตัวเด็กทั้งครอบครัวชุมชนโลกออนไลน์ให้กลายเป็นเซฟโซนอย่างแท้จริงโดยเยาวชนกลุ่มเปราะบางจะต้องเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ
1: รวบโจรควงปืนปลอมชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้ออ้างเนิมไปนักอ้างนำเงินไปใช้หนี้นอกระบบกู้มาให้เมียคลอดลูกนะครับคนร้ายแต่งกายชุดดำสวมหมวกกันน็อกแล้วก็แมสอำพรางใบหน้าบุกเดี่ยวควงปืนชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อสาขาสะเดา2ในเขตเทศบาลเมืองสะเดาจังหวัดสงขลาครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี5ของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่พนักงานผู้หญิงอยู่ในร้านเพียงลำพังก็ได้เงินสดไปประมาณ 3-4,000 บาทซึ่งชุดสืบสวนตำรวจภูธรสงขลาชุดสืบสวนภาค9แล้วก็ชุดสืบสวนสภ.สะเดาครับร่วมกันลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายโดยตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนพบเส้นทางก่อเหตุของคนร้ายก็พบว่าช่วงตี3ครับคนร้ายได้ขับรถออกมาจากบ้านพักแถวถนนพิชัยสงครามในเมืองสะเดาแล้วก็ขับรถวนเวียนตามร้านสะดวกซื้อในเมืองสะเดาอยู่หลายรอบก่อนที่จะมาก่อเหตุที่สาขาสะเดา2จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับจากศาลจังหวัดนาทวีแล้วก็ตามหาตัวจนเจอแล้วก็จับกุมได้เมื่อคืนนี้ครับคนร้ายทราบชื่อต่อมาก็คือนายแวซอและดื้อราแมอายุ21ปีหรือว่าซันภูมิลำเนาอยู่ที่สะเดาสงขลานั่นแหละครับจับได้ขณะนั่งอยู่ที่ซุ้มขายน้ำมันกับเพื่อนริมถนนหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่2จากการสอบสวนนายแวซอและรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุจริงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อจริงเพราะว่าร้อนเงินต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบเกือบ 10,000 บาทเพราะว่าถูกเจ้าหนี้นะครับขีดเส้นตายข่มขู่จะทำร้ายหากไม่นำเงินไปใช้หนี้ซึ่งเป็นหนี้ที่กู้มาตอนที่ภรรยาตั้งท้องใกล้คลอดเมื่อ9เดือนก่อนคืนนั้นจึงตัดสินใจขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักพกปืนปลอมไปก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อก็ได้เงินมา 3-4,000 บาทยืนยันว่าทำคนเดียวภรรยาพ่อแม่ไม่รู้ไม่เห็นด้วยครับ
0: เกิดเหตุค่ะเป็นอุทาหรณ์นะคะอุบัติเหตุบนถนนเดินข้ามถนนไปดูค่ะมีคนถูกกระบะชนซ้ำแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะถูกติดอยู่ใต้ท้องรถโดยทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยค่ะได้กำลังให้การช่วยเหลือชีวิตคนเจ็บซึ่งคนเจ็บคนนี้ข้ามไปดูอุบัติเหตุการเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่ถนนนครปากพนังปากทางเข้าบ้านคันธงตำบลท่าไร่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะโดยรถจักรยานยนต์ชนกับกระบะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นโดยรถกระบะชนเข้ากันกับคนที่มามุงดูเหตุการณ์จนร่างติดอยู่ใต้ท้องรถบาดเจ็บสาหัสผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ40ปีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งก็มีรถเครนของบริษัทบ้านโอมเครนมาเจอเหตุการณ์พอดีค่ะก็เลยใช้รถเครนนั้นยกกระบะที่กำลังทับร่างคนเจ็บจนสามารถช่วยออกมาได้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำ CPR ก่อนเคลื่อนร่างส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าก่อนเกิดเหตุมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือค่ะแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะจนร่างติดอยู่ใต้ท้องรถนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ของไทมุงเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องระมัดระวังค่ะแต่ชาวบ้านก็ชื่นชมกู้ภัยนะคะที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยจนถึงที่สุดแล้วก็ขอบคุณเครนบ้านโอมค่ะที่มาเจอเหตุการณ์แล้วก็สามารถช่วยเหลือกันได้จนสามารถนำคนเจ็บออกมาได้ค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพิ่มเป็นอย่างน้อย35รายบาดเจ็บอีกกว่า400คนครับขณะที่มีแรงงานแผ่นดินไหวในอิหร่านและก็คิวบาเพิ่มเติมโดรนล่าสุดเผยให้เห็นความเสียหายหนักของอาคารบ้านเรือนหลายสิบหลังที่พังถล่มจากเมืองเจเนอเรลซานโตสที่มีประชากรกว่า 700,000 คนบนเกาะบินดานาวทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์จากแผ่นดินไหว 7.8 เมื่อวานนี้ครับถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของฟิลิปปินส์ในรอบ36ปียอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย35รายส่วนใหญ่เกิดจากเศษซากอาคารพังถล่มใส่แล้วก็ดินโคลนถล่มทับและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า400คนรวมถึงยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย12คนถามด้วยแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือว่า after shock ตามมาอีกกว่า200ครั้งส่วนการประกาศแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิถูกยกเลิกหลังเกิดแผ่นดินไหวราวๆ6ชั่วโมงครับโดยมีแรงงานสึนามิขนาดเล็กใน3ประเทศก็คือที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและญี่ปุ่นสูงสุด 1เมตร48เซนติเมตรที่จังหวัดซารังกานีของฟิลิปปินส์ยังไม่แรงพอที่จะสร้างความเสียหายแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้เกิดขึ้นตรงกับวันเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศพอดีก็ทำให้นักเรียนและครูจำนวนมากที่กำลังร่วมพิธีหน้าเสาธงตามโรงเรียนต่างๆวิ่งหนีตายกันอย่างโกลาหลโชคดีที่ไม่มีแรงงานเด็กเสียชีวิตนะครับมีเพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและก็ตื่นตกใจเท่านั้นขณะเดียวกันมีแรงงานแผ่นดินไหวอีก2จุดครับก็คือแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งขนาด 6.1 ที่คิวบาเบื้องต้นไม่มีความเสียหายไม่มีการเตือนสึนามิมีเพียงตึกในกรุงฮาวาน่าสั่นไหวและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ที่โฮโมสกันและก็เคอร์มานทางภาคใต้ของอิหร่านเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและความเสียหายใดๆครับ
0: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันพจนาถธนธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ
8: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพล
5: ัง
10: งานช่วยชาติช
5: ่
10: วยกระเป๋าเรา
5: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
11: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน
12: ์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราเช้าจันคุยข่าวเช้าจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น.ที่นี่ Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: 12:30 น. เป็นต้นไปนะครับจนถึง 13:00 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ผมจันยวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสจิรัตน์ครับที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันวันนี้น้องปังปอนติดภารกิจนะครับไปถ่ายทำบันทึกรายการนะเอ็มคอร์ดโกลกรีนนอกสถานที่นะครับผมก็เลยไม่สามารถทำรายการสดๆในห้องส่งได้แต่ก็ยังมีข่าวคราวเรื่องราวต่างๆกิจกรรมนะฮะจากหน่วยงานต่างๆหรือว่าเป็นข่าวสารที่หลายหน่วยงานเนี่ยส่งเข้าสู่รายการกับเรามาพูดคุยประชาสัมพันธ์ให้สำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านได้รับทราบกันนะครับวันนี้วันอังคารวันอังคารที่9มิถุนายนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลังจากที่สักครู่นี้ก็เกาะติดข่าวคราวสถานการณ์ทั้งในและก็ต่างประเทศรวมไปถึงเหตุการณ์นะแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ด้วยหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ในพื้นที่ของประเทศไทยนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะสำหรับทุกคนมากๆก็คือเรื่องของอุบัติเหตุเวลาเกิดขึ้นแล้วทั้งความสูญเสียบาดเจ็บนะทรัพย์สินเสียหายจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะเราก็ไม่อยากจะให้เกิดฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเคารพกฎจราจรแล้วก็มีวินัยมีน้ำใจแล้วคนเดินเท้าเองก็เคารพกฎจราจรด้วยเหมือนกันเนี่ยนะก็เพิ่มนะความปลอดภัยแล้วก็ลดอัตราความสูญเสียลงได้นะครับคุยข่าวเช้าจันทร์ในช่วงแรกนะไปติดตามข่าวคราวจากน้องปังปองกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาติดตามจากผมจันยวัฒน์ผลพินิจนะครับเพราะว่ามีหลายข่าวที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราครับ
14: คุยข่าวเช้าจันทร์โดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน
15: ์12:30 น. อัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดจันทบุรีกับปังปอนในช่วงแรกแบบนี้ไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง13 มิถุนายนประเทศไทยเริ่มจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่หลายพื้นที่มีฝนตกหนักด้วยค่ะก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราไปเจอร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาทำให้หลายพื้นที่เนี่ยในตอนนี้เจอเรื่องของฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็หลายพื้นที่จะมีฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับชาวเรือในจังหวัดจันทบุรีระมัดระวังกันด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กในช่วงนี้งดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติและคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถที่จะตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันได้ผ่านทางด้านของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีนะคะพาไปกันต่อเนื่องที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันกับภาคเอกชนในการเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดของจันทบุรีต้องบอกเลยค่ะว่ามีการเปิดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานในการช่วยระบายผลผลิตแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกด้านการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะตอนนี้มีการรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานราคานำตลาดบัวอีก2บาทต่อกิโลกรัมค่ะโดยมีการรับซื้อโดยตรงจากพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง18 มิถุนายนนี้มีจุดรับซื้อ2แห่งในจันทบุรีก็คือบริษัทเอ็มไทยอินเตอร์เทรดค่ะแล้วก็อีก1บริษัทก็คือบริษัทจันทบุรีโกลบอลฟู้ดจำกัดด้วยนะคะหลักฐานที่ใช้ในการจำหน่ายผลผลิตก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกรรวมถึงสำเนาทะเบียนเกษตรกรด้วยค่ะพี่น้องเกษตรกรทุกท่านสามารถนำผลผลิตมังคุดเกรดโรงงานพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะมาจำหน่ายได้เลยที่จุดรับซื้อทั้ง2แห่งนั่นเองค่ะก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะ วันนี้วันแรกกับการเปิดสนามบาสเกตบอลเทศบาลเมืองโขงค่ะหลังจากที่มีการปรับปรุงโฉมใหม่ยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนที่ไปใช้บริการกันด้วยนะคะโดยทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองโขงบอกแบบนี้ค่ะว่าเด็กๆเยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะทางด้านของเทศบาลเมืองโขงเขาเปิดให้บริการสนามบาสเกตบอลบริเวณด้านข้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโขงค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปิดปรับปรุงไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงทางด้านของเดือนพฤษภาคมกันเลยทีเดียวค่ะอันนี้หลักๆแล้วเนี่ยมีการปรับปรุงเพื่อที่จะส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองโขงค่ะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนที่มาใช้บริการยกระดับมาตรฐานของสนามกีฬาให้มีคุณภาพรวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพตัวเองในเรื่องของการเล่นกีฬาแบบนี้จนนำไปสู่นักกีฬามืออาชีพในอนาคตต่อไปนะคะโดยทางด้านของสนามบาสเกตบอลของเทศบาลเมืองขลุงเองก็จะมีการเปิดให้บริการในทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มยกเว้นวันจันทร์1วันค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองขลุงเบอร์นี้ได้เลย0394413-32ค่ะพาไปสมัครงานกันที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน39ตำแหน่งเลยทีเดียวค่ะเปิดรับสมัครกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิถุนายนใครสนใจยังไงสามารถเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองได้เลยค่ะที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น6โรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้วก็หลายตำแหน่งที่บอกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนโยบายและแผนนักวิชาการคอมพิวเตอร์นักวิชาการสาธารณสุขนายช่างเทคนิคพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิคพนักงานประจำห้องยาพนักงานช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยพยาบาลรวมถึงพนักงานบริการด้วยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่039-319-666ต่อ1619-1626และ1623นั่นเองค่ะช่วงนี้ปังปอนส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกในการดูแลคุณผู้ฟังช่วงนี้ปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
14: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน
13: ์ขอบคุณน้องปังปอนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกข่าวทุกเรื่องราวทุกกิจกรรมดีๆข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนก็สามารถส่งเข้าสู่รายการกับเรากันได้ก็จะนำมาพูดคุยประชาสัมพันธ์เพื่อให้ไปยังพี่น้องนะฮะประชาชนและหลายท่านที่ติดตามรับฟังทั้งทางคลื่น95.25 อสมท.จันทบุรีแล้วก็ทางออนไลน์ที่เพจ Facebook อสมท.จันทบุรีนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะอยู่ที่ไหนก็ติดตามรับฟังนะมีข่าวสารก็ส่งเข้าสู่นะส่งเข้าสู่รายการกับเรากันได้คราวนี้ยังมีข่าวที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรานะครับไปกันต่อที่ข่าวจากทท.ครับวันนี้ทท.เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งนะเพื่อชุมชนอย่างเกื้อกูลจุดประกายพลังคนท้องถิ่นด้วยการส่งเสริมนะแล้วก็มีการก็ต้องบอกว่าส่งเสริมเพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยมีความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็แน่นอนนะเวลาพูดถึงท้องถิ่นก็มีอะไรดีๆอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่ามีการส่งเสริมทูตถิ่นยั่งยืนนะนำเสน่ห์และวิถีชีวิตประจำวันนะมาเป็นสื่อกลางเพื่อที่จะดูแลเศรษฐกิจชุมชนอย่างอบอุ่นแล้วก็มั่นคงด้วยนะครับมวลเสน่ห์ของชีวิตวัฒนธรรมและอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยก็ทำให้จังหวัดจันทบุรีถูกเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบเนี่ยตัวแทนภูมิภาคภาคตะวันออกครับจากการจัดการอบรมทั้งหมด9พื้นที่ทั่วประเทศในโครงการหลักสูตรทูตถิ่นยั่งยืน2569ครับที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการนะฮะและผู้ประกอบการให้เป็นทั้งทูตชุมชนนะคนเล่าเรื่องถิ่นและนะผู้นำถิ่นดีสร้างวิถียั่งยืนนะครับทูตชุมชนคนเล่าเรื่องดีเล่าเรื่องถิ่นและผู้นำถิ่นดีสร้างวิถียั่งยืนนะครับหัวใจสำคัญของการก้าวไปสู่ความยั่งยืนในครั้งนี้ก็คือคนนะซึ่งทางทท.นะครับนะไม่เพียงมุ่งฟื้นฟูอัตลักษณ์ท้องถิ่นแต่ยังนะเสริมองค์ความรู้นะทางความคิดด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันโดยนำเครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยยกระดับทักษะการสื่อสารและการตลาดนะเพื่อ นำเรื่องเล่าที่ส่งพลังจากวิถีชีวิตประจำวันออกมาถ่ายทอดนะให้เข้าไปนั่งอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกของทุกๆคนที่มาเยือนนะครับการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะชุมชนจะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนภาคเศรษฐกิจนะนอกเหนือจากภาคการค้าหรืออุตสาหกรรมถ้าเราสามารถที่จะดึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นออกมานะแล้วก็นำเสนอให้สำหรับผู้มาเยือนได้รับรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งนี่แหละนะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดความทรงจำดีๆเกิดความทรงจำดีๆแล้วก็ประทับใจในขณะที่เดินทางมาเยือนแล้วก็จะทำให้เกิดการกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งมาแล้วมาอีกนะครับผมทางด้านของนายศักดิ์สกุลสุภกิจอนันต์ครับผู้อำนวยการธททสำนักงานจันทบุรีก็กล่าวเสริมนะครับว่าบทบาทของธททในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมด้านการเดินทางแต่คือการทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบระบบนิเวศการท่องเที่ยวนะฮะที่เชื่อมโยงความต้องการของตลาดให้เข้ากับศักยภาพของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมีทิศทางผ่านการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ลำดานักท่องเที่ยวนะครับควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการและเครือข่ายในพื้นที่ให้สามารถที่จะยกระดับสินค้าและการบริการได้อย่างมีคุณภาพนะครับการอบรมในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญครับที่จะช่วยเสริมศักยภาพและก็ความร่วมมือของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกให้สามารถที่จะเติบโตได้อย่างสมดุล นะครับบทบาทของการเป็นทูตถิ่นอย่างแท้จริงก็จะช่วยสานต่อภูมิปัญญาส่งต่อรายได้แล้วก็สร้างความสุขที่เติบโตจากความร่วมมือของคนในพื้นที่นะสำหรับผู้ประกอบการและเครือข่ายที่สนใจก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนซึ่งก็มีหลายๆท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมอบรมกันก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีของเราเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็การท่องเที่ยวถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะเพราะว่าจันทบุรีของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มีความพร้อมหลายด้านนะโดยเฉพาะอัตลักษณ์วิถีชุมชนความเป็นอยู่นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของนะความเป็นจันทบุรีด้วยนอกจากทั้งอัญมณีผลไม้น้ำตกภูเขาทะเลแล้วเราก็ยังมีสิ่งดีๆอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับไปกันต่อที่ข่าวต่อไปก็เป็นข่าวนะอีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของเทศบาลเมืองท่าใหม่ที่อยากจะพาทุกคนเนี่ยย้อนนะร่วมย้อนรอยความทรงจำกับกิจกรรมภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองท่าใหม่นะเมืองท่าใหม่ในความทรงจำของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะสำหรับพี่น้องชาวจันทบุรีนะครับผมซึ่งทางเทศบาลเมืองท่าใหม่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวท่าใหม่แล้วก็ผู้ที่รักเมืองท่าใหม่นะร่วมแบ่งปันภาพถ่ายในอดีตหลายๆคนอาจจะเคยเก็บภาพได้เก็บบรรยากาศมุมสวยๆหรือว่าจะเป็นมุมที่พิเศษนะไม่ว่าจะเป็นภาพเก่านะบ้านเก่าโบราณนะบรรยากาศในตลาดวันๆงานประเพณีในอดีตที่เคยคลึกคลื้นหรือวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์นะหลายๆคนก็เก็บเอาไว้แต่ถ้าเกิดมีนำเสนอนะสู่สายตาของชาวโลกนะหรือว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าตรงนี้ก็เพื่อเป็นการรวบรวมแล้วก็นำมาร้อยเรียงนะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตอันทรงคุณค่าของเมืองท่าใหม่นะให้ควรอยู่สืบไปนะครับผมฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับร่วมส่งภาพถ่ายเมืองท่าใหม่ในอดีตภาพถ่ายสถานที่นะผู้คนเหตุการณ์ภาพความประทับใจพร้อมบอกเล่าช่วงเวลาและเรื่องราวของภาพนะครับวิธีส่งก็ไม่ว่าจะเป็น1สแกนเป็นไฟล์รูปภาพนะครับผ่านส่งผ่านอินบ็อกซ์ของเพจเทศบาลเมืองท่าใหม่2นะนำภาพมาให้เจ้าหน้าที่สแกนณห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น1ของสำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ในวันและเวลาราชการนะครับเมื่อสแกนเสร็จก็จะคืนภาพทันทีนะครับผมภาพนะที่เรามีก็เก็บเอาไว้ได้นะครับภาพที่ได้ก็จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองท่าใหม่แล้วก็นำไปเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของนะเทศบาลเมืองท่าใหม่ต่อไปฉะนั้นนะเทศบาลเมืองท่าใหม่ก็จะมีการจับฉลากสำหรับผู้โชคดีนะมอบรางวัลให้สำหรับ10ท่านนะเพื่อมอบของเที่ยวลึกในการร่วมแบ่งปันในเรื่องราวดี ฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องชาวท่าใหม่นะครับร่วมแบ่งปันอดีตเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังนะส่งภาพของคุณได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน2569นะครับโครงการดีๆครับนะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดสิ่งดีๆของท่าใหม่นะใครมีภาพดีๆที่เก็บเอาไว้ก็สามารถที่จะนะนำไปร่วมนำเสนอกันได้ก็แล้วกันกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์นะครับยังมีข่าวที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราไปกันต่อที่ข่าวนี้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดนะครับก็มีเรื่องของการรับสมัครนะเพื่อสรรหาและเลือกสรร

0: เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปนะครับกลุ่มงานบริหารทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดนะด้วยความนะในตอนนี้ก็อาจจะมีหลายๆคนเนี่ยกำลังว่างงานหรือว่ากำลังมองหางานกันอยู่นะครับด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดจะดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรนะพนักงานราชการประเภททั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนะครับก็วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาครับเงินเดือนนะฮะสตาร์ท 21,780 บาทนะครับเอาเป็นว่ายังไงใครนะที่สนใจซึ่งก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มิถุนายนนะ12มิถุนายนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์039314 4รู้สึกว่าทำไมเบอร์โทรที่ส่งมานี่น่าจะนั่นหรือเปล่า0393144002แล้วก็มี99อีก4ตัวผมก็งงนะเอาไปว่ายังไงลองไปดูที่หน้าเพจ Facebook นะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดนะครับนะก็เป็นข่าวคราวที่บอกกล่าวในช่วงเวลาตรงนี้แล้วเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะลำดาน้องๆ นะที่กำลังมองหางานกันอยู่นะครับคุยข่าวเช้าจันทร์นะยังมีข่าวคราวที่พูดถึงวงการกีฬาในตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเขาบอกว่าหลายประเทศได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกันละนะฮะในส่วนของที่ล่าสุดวันนี้รู้สึกว่านะจะเป็นประเทศไทยก็ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกันแล้วด้วยฉะนั้นอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนนะกับศึกลูกหนังนะของมวลมนุษยชาติที่หลายคนนั้นตั้งหน้าตั้งตารอคอยก็ต้องบอกว่าไม่ควรพลาดและทางอสมทนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็มีโครงการดีๆและกิจกรรมดีๆด้วยนะครับชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026นะครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะในทุกแมตช์นะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวนะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้นะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับอสมทติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางนะช่อง9 Mcot HD หมายเลข30หรือว่าจะเป็นวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะครับนั่นคือข่าวคราวที่นำมาบอกกล่าวนำมาเล่าในช่วงนี้กับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์นี่ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวนะฮะ
1: คุยข่าวเช้าจันทร์นี่โดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน
0: ์ขอบคุณทุกข่าวครับขอบคุณทุกหน่วยงานที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรามีกิจกรรมดีๆมีข่าวคราวดีๆมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนยินดีนะฮะส่งเข้าสู่รายการกับเราก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าวหรือว่าจะนะส่งมาทางนะเพจสถานีที่ Facebook นะอสมทจันทบุรีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาได้หรือว่าจะประสานมาที่039-471-444และ039-471-446นะครับกลับมาอีกการในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์เวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงแต่วันนี้ในช่วงบ่าย2โมงจนถึงโน่นแหละ17นาฬิกาผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์ผลผลิตก็ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงพักบันเทิงสำหรับช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทร์โดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน์

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกลาโหมไทยเวียดนามสานต่อความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์เดินหน้าความมั่นคงเพื่อประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนอกจากการหารือระดับผู้นำเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามแล้วฝ่ายความมั่นคงทั้ง2ประเทศยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวขับเคลื่อนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงควบคู่กันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้ง2ประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามสะท้อนการดำเนินความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนอัธวิจีกระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนไฟเขียวซินเคยหยวนเปิดกิจการต่อนายอัธวิสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมตัวแทนจากสมาคมผู้ค้าเหล็กแถลงกรณีความกังวลในกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดสามารถประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นต่อไปได้ว่าบริษัทดังกล่าวอักษรย่อ SKY เป็นเหล็กตัวหนึ่งที่อยู่ในการก่อสร้างตึกสตง.และถล่มช่วงแผ่นดินไหวที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าวันนี้กลับมาเปิดโรงงานจึงสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนจำนวนมากในเรื่องของคุณภาพมองว่าการเปิดโรงงานซินเคยหยวนมีพิรุธหลายอย่างโดยโรงงานเคยเกิดไฟไหม้และมีการแก้ไขระบบเรื่องความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้วเรื่องความปลอดภัยแต่สาระสำคัญไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยแต่คือเรื่องของมาตรฐานโรงงานซินเคยหยวนวิโรจน์นำทีมส.ส.ภูเก็ตทนายอันบุรีรัมย์บุกกกต.ยื่นหนังสือร้องให้สอบปมอธิบดีปกครองลายสั่งช่วยน้ำเงินด้วยนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมนายเฉลิมพงษ์แสงตีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนและนายภัทรพงษ์สุขภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์เข้ายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อสอบสวนกรณีที่อธิบดีกรมปกครองกรมการปกครองมีภาพแชทหลุดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตช่วยนำเงินด้วยในช่วงการเลือกตั้งส.ส.ขอให้สอบสวนกรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของอธิบดีกรมการปกครองจากการไล่สั่งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ช่วยนำเงินด้วยการกระทำเช่นนี้เป็นการสั่งการโดยไม่เห็นหัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถือเป็นการทำโดยอุกอาจอยากให้กกต.ตรวจสอบการดำเนินงานและการสั่งการว่ามีความถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้านนายวิโรจน์กล่าวว่าจะพิสูจน์ว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้พิมพ์แชทหรือไม่มีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนแล้วว่าแม้ LINE ID หรือบัญชีผู้ใช้งานจะสามารถลงในหลายอุปกรณ์ได้แต่ไม่ว่าอุปกรณ์ใดจะพิมพ์ข้อความขึ้นมาจะปรากฏในทุกอุปกรณ์เหมือนกันหมดหากการสั่งการเกิดขึ้นจริงขอตั้งข้อสังเกตว่าส่งไปยังจังหวัดใดบ้างจึงอยากให้ทางกกต.และปปช.ตรวจสอบหากผิดจริงถือว่าเข้าข่ายการใช้อำนาจในทางมิชอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้น

0: ก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
4: ้นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
10: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียว แต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
13: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: MCOT เตือนภัย
1: เอ็มขอเตือนภัยแบบนี้ในช่วงเวลาอย่างนี้ก็ต้องมาเตือนเรื่องของมิจฉาชีพเหมือนเดิมกับปังตอนค่ะคุณผู้ฟังคะพูดถึงตอนนี้หลายคนหันกลับไปกู้นอกระบบกันอีกแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้ออกอารวาสกันอีกแล้วนะคุณผู้ฟังคะดอกโหดผิดกฎหมายเงินกู้มัวกันน็อกกลับมาระบาดหลายคนต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคุณผู้ฟังคะหลายคนเนี่ยอยากจะได้เงินด่วนเงินทันใจแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเงินกู้แบบนี้เขาไม่ได้เช็คบูโรอนุมัติไวได้เงินทันทีแถมเงินที่ได้เนี่ยก็ได้จำนวนมากด้วยนะคะทีนี้คนที่กู้ก็ต้องรู้แบบนี้ด้วยว่าเงินกู้นอกระบบเนี่ยทำให้คุณไม่ปลอดภัยแน่นอนค่ะเสี่ยงถูกทวงหนี้โหดข่มขู่และคุกคามกฎหมายคุ้มครองแต่ว่าไม่ใช่การล้างหนี้นะแล้วก็ดอกเนี่ยท่วมท้นเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวหลายบ้านนะคะไปกู้นอกระบบมาเนี่ยอาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตกันได้เลยค่ะแนะนำแบบนี้หากจำเป็นต้องกู้ควรกู้กับธนาคารสถาบันการเงินหรือว่าผู้กู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้นค่ะอย่าลืมตรวจสอบผู้ให้กู้ก่อนทุกครั้งด้วยไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะทำให้เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเช็คให้ดีเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนั่นเองค่ะ
0: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: พอดกรีนนิวส์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมภายใต้แนวความคิดใช้พลาสติกอย่างเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยได้มีการจัดทำโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2573ตั้งเป้าหมายลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและรีไซเคิลขยะพลาสติกให้ครบ 100% ภายในปี2570ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกใช้พลาสติกอย่างเข้าใจใช้เท่าที่จำเป็นและคุ้มค่านำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ัดกรีนนิวส์เครือข่ายเกาะยั่งยืนประเทศไทยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือชาวเกาะที่สำคัญเนื่องในโอกาสวันมหาสมุทรโลกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลอย่างเป็นระบบโดยเปรียบเทียบเกาะบาหลีอินโดนีเซียสำหรับพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือชาวเกาะว่าด้วยการลดหรือเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวในครั้งนี้มุ่งเน้นการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งหลอดพลาสติกโฟมโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะต่างๆที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งกำเนิดของขยะทางทะเลซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนามร่วมกันไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2573 Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News จากการรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประเทศไทยมีขยะทะเลมากถึง1ล้านตันต่อปีส่วนใหญ่ไหลมาจากพื้นที่23จังหวัดชายฝั่งสำหรับประเทศไทยการเริ่มต้นอาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นการพกถุงผ้าปฏิเสธการใช้หลอดพลาสติกหรือการแยกขยะให้ถูกวิธีแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้หากคนในสังคมร่วมมือกันแม้ในภาพรวมจะดูมืดมนแต่ยังคงมีแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมงค์เพื่อเป็นการสร้างระบบการจัดการพลาสติกที่ยั่งยืนอย่างที่จังหวัดเชจูประเทศเกาหลีใต้จะเป็นผู้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ที่จะเป็นการปลอดมลภาวะจากพลาสติกภายในปี2040และเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่สามารถลดขยะครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News
1: โลกของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนปัญหามลพิษทางอากาศและภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อสถานการณ์ในตอนนี้คืออุตสาหกรรมยานยนต์โดยจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษต่างๆจากเครื่องยนต์สันดาปภายในปีนี้จึงเป็นประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามสำหรับการพัฒนารถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดหรือการคิดค้นเทคโนโลยีอื่นๆที่ช่วยลดผลกระทบต่อโลกการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายในขณะเดียวกันเต็มเปี่ยมไปด้วยโอกาสในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รัฐบาลผู้บริโภคและนักวิจัยจะเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะอุปสรรคและปลดล็อกศักยภาพของเทคโนโลยีสีเขียวต่อไปได้ในอนาคต
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ไทยโดยพจนาถนะธนากุลชาวนาลุ้นนปค.เคาะสามารถตรการลดต้นทุนนายปราโมทย์เจริญศรีนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าข้อเสนอสำคัญที่เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องการให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนปค.ซึ่งจะมีขึ้นวันที่11มิถุนายนนี้โดยมีนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาประกอบด้วยการเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทที่ยังคงค้างจ่ายแก่เกษตรกรประมาณ 230,000 รายวงเงินรวมราว 1,792 ล้านบาทจากฤดูนาปี 68/69การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนจากฤดูการผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนและการสนับสนุนคูปองลดค่าปุ๋ยใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อครัวเรือนขณะนี้เกษตรกรทั่วประเทศกำลังรอความชัดเจนจากการประชุมนปค.ครั้งนี้เนื่องจากในฤดูการผลิตที่ผ่านมาชาวนาจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายด้านการเกษตรขณะที่ราคาข้าวยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงรองปิ๊กเต่าจัดการคดีบุกรุกป่าภูคอป่าภูกระแต754ไร่นายอนันชัยชยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและคณะได้มายื่นหนังสือต่อพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐการบังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐการพำนักอาศัยของบุคคลต่างด้าวและการกระทำอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายในพื้นที่วัดดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูคอป่าภูกระแตและพื้นที่ที่ดินสปก.รวมกว่า754ไร่ทั้งที่คดีนี้ศาลฎีกาเคยพิพากษาถึงที่สุดตั้งแต่ปี2560ให้ขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปแต่ที่ผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังมีการนิ่งเฉยไม่ยอมย้ายออกจึงขอให้ปก.ปปป.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปตรวจสอบบังคับคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทรัมป์ถูกโห่ไล่ขณะชมเกม NBAประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐถูกฝูงชนโห่ไล่แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงระหว่างการเข้าชมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ที่สนามเมดิสันสแควร์การ์เดนในนครนิวยอร์กถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ NBA โดยทรัมป์มีสีหน้ายิ้มแย้มและทำท่าทำความเคารพธงชาติท่ามกลางเสียงต่อต้านการต้อนรับที่ไม่เป็นมิตรนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักเมื่อพิจารณาจากฐานเสียงที่เป็นสีน้ำเงินหรือเดโมแครตอย่างหนาแน่นของนครนิวยอร์กแต่ความหงุดหงิดของแฟนๆในคืนนั้นยิ่งทวีคูณขึ้นจากความวุ่นวายด้านการจัดการครั้งใหญ่เนื่องจากการที่ประธานาธิบดีที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่งมาเข้าร่วมชมการแข่งขัน NBA รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทำให้หน่วยอารักขาประธานาธิบดีและตำรวจนิวยอร์กต้องสั่งล็อกดาวน์พื้นที่ย่านมิดทาวน์แมนฮัตตันอย่างเข้มงวดมีการสั่งปิดล้อมพื้นที่รัศมี5บล็อกรอบสนามส่งผลทำให้ระบบขนส่งมวลชนอย่างสถานีเพนสเตชันต้องปิดให้บริการชั่วคราวแฟนบาสเกตบอลต้องต่อคิวยาวกว่า2ช่วงตึกเพื่อรอตรวจความปลอดภัยนานกว่า2ชั่วโมงมาตรการรักษาความปลอดภัยทำให้เทศบาลเมืองจำเป็นต้องสั่งยกเลิกการจัดกิจกรรม Watch Party หรือลานเชียร์บัสยักษ์กลางแจ้งที่เคยวางแผนจัดขึ้นบริเวณหน้าสนามส่งผลให้สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆเจ้าถิ่นเป็นจำนวนมากจนทางเมืองต้องย้ายจุดเชียร์ไปที่สวนสาธารณะไบรอันพาร์คแทนและผลการแข่งขันนัดนี้ยิ่งซ้ำเติมคืนอันที่น่าหงุดหงิดของแฟนเจ้าถิ่นเพราะนิวยอร์กนิกพ่ายให้กับซานแอนโตนิโอสเปอร์115-111คะแนนหยุดสถิติชนะรวดในบ้าน13นัดติด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่

0: กเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
4: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเบรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเบรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
5: โทร025135251
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
0: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
9: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
13: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาเลยนะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้นเพียงแค่0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุก ท่านด้วยนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีรวมถึงบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการด้วยกันค่ะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้เลยที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยแบบนี้นั่นเองนะคะ
12: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
11: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: าวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ายสองโมงกับอีก17นาทีนะครับผมกลับมาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงภาคบ่ายครับและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับดูนะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆ3ชั่วโมงเต็มๆและบรรยากาศในช่วงบ่าย2โมงจนถึงบ่าย3โมงครับกับเพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังและหลังจากนั้นบ่าย3โมงถึงโน่นแหละ17นาฬิกากับบรรยากาศของเพลงลูกทุ่งเพราะๆหรือว่าจะเป็นกลิ่นไอเพื่อชีวิตนะฮะวันอังคารที่9มิถุนายน2569ครับบ่ายนี้มีเพลงเก่าเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมอยากจะฟังกันนะครับหรือว่าแนะนำเข้าสู่รายการกับเราแล้วฝากพิเศษสำหรับใครหรือเปล่าก็ยินดีนะฮะทุกช่องทางครับทั้งทาง0394714444หรือว่าจะเป็นทางเพจอสมทจันทบุรีทาง LINE ทาง Messenger ต่างๆที่สื่อสารถึงกันได้เป็นเพื่อนคุณฟังในช่วงบ่ายกับทุกภารกิจนะครับ
1: Mcot Break Time
0: มีเพลงไหนช่วยผมเพิ่มเติมทยอยส่งข้อความได้อย่างต่อเนื่องไปกันต่อที่สาวรักคือฝันไปครับ

piacerone. Aia, aia.สมัยก่อนนะฮะเวลาจะรักใครสักคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ดูนะฮะหรือว่าให้ถามสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ช่วยตัดสินใจว่าคนนี้จะเหมาะจะใช่หรือเปล่านะครับและนี่คือเพลงเก่าที่น่าจะยังคุ้นเคยแล้วก็ยังจำกันได้ถามเจ้ครับมอบเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เริ่มต้นด้วยเพลงในจังหวะสนุกสนุกก็น่าจะนะฮะทำให้เวลาฟังหรือว่าเวลาขับรถเดินทางเนี่ยไม่ง่วงนะครับผมช่วยกระตุ้นขึ้นมาได้บ้างแต่ถ้าเกิดง่วงมากๆบ่ายแบบนี้ก็คงจะต้องจอดแล้วล่ะนะจอดพักก่อนที่จะเดินทางกันต่อไปจะได้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพเป็นกำลังใจและเป็นเพื่อนคุณฟังตลอด24ชั่วโมงกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับ M คอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับทิ้งท้ายเพลงนี้กับเพลงนี้เดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาในช่วงครึ่งหลังครับ

0: ณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
0: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-Cut Hello One One

0: หลังจากที่สักครู่เบรกในช่วงครึ่งชั่วโมงครับกลับมาพร้อมกับเพลงเก่าของโจ้บุญนาคกับเพลงรักที่ฝากไว้ก็จะมีบางท่อนนะที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดแต่นะวันเกิดถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะมีนะเราคู่กับเขาแต่ในตอนนี้ก็มีนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่กับใครอยู่ที่ไหนยังไงฉลองบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างอะไรทำนองนี้โจ้บุญนาคครับรักที่ฝากไว้นะครับผมก็พิเศษสำหรับคนที่มีวันคล้ายวันเกิดนะในวันนี้หรือว่าจะเป็นช่วงนี้เดือนนี้นะทุกๆคนก็แล้วกันนะครับมีใครบ้างนะฮะแต่เห็นพี่วินัยก็วันคล้ายวันเกิดวันนี้เหมือนกันนะฮะก็ขอให้มีความสุขมากๆก็แล้วกันนะแต่ก็คงจะไม่เหมือนเพลงนะสำหรับพี่วินัยแต่ชอบเพลงแบบนี้นะฮะ เห็นพาแม่บ้านไปทำบุญไหว้พระทำบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าๆเลยทีเดียวเอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะหรือว่านะประสงค์อยากจะได้อะไรมากกว่าเดิมก็นะอธิษฐานเอาแล้วก็ทำเอาครับผมเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากการกระทำครับอธิษฐานอย่างเดียวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสำเร็จนะแต่ก็นะฮะอธิษฐานแล้วให้ทำครับก็จะนำทางนะฮะนำพาไปสู่ความสำเร็จโจ้บุญนาคที่ฝากไว้แล้วก็ตามด้วยในบีครับกับเพลงแทนกาย2เพลงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังมอบเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้และขอบคุณสำหรับ1เพลง1ข้อความนะฮะที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกรอยสุนทรภู่นะฮะเพลงเก่าของ Power Band ครับนะถูกทางมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่และมอบนะเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายแฟนรายการอสมทจันทบุรีแล้วก็พิเศษสำหรับบรรดาทหารเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามแนวชายแดนทุกท่านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่าจะเป็นจิตอาสาเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมไปถึงอีกหลายท่านที่ช่วยกันก็ส่งกำลังใจกันนะครับกับเพลงนี้1ข้อความ1สายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่039-471-444นะครับ
1: M-Cut Hello One One

0: อยนับวันให้เธอกลับมาความรู้สึกหรือว่าเป็นความในใจในอดีตที่ผ่านมากับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะด้วยความไม่เข้าใจกันบ้างก็ถ้ามีการพูดคุยนะฮะโดยเหตุและผลก็คงจะมีอะไรที่ดีขึ้นแน่นอนและนี่คือเพลงเก่าของต้อมเรนโบว์กับเพลงความในใจนะครับส่วนก่อนหน้านั้นรอยสุนทรภู่ Power Band นะสาวน้อยบ้านบ่อไร่ชื่อผมเพิ่มเติมมาแล้วก็มอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายและพิเศษเหล่าบรรดาเจ้าที่ทหารนะเจ้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนหรือว่าจะเป็นจิตอาสาทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามแนวชายแดนทุกท่านก็เป็นกำลังใจกันนะครับเห็นในตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องของฟุตบอลโลกนะก็ต้องบอกว่าใกล้เข้ามาตอนแรกผมดูข่าวดูจากข่าวสดนะบอกว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาก็ได้ละอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตเวียดนามมาเลเซียและก็ลาวซึ่งเป็นที่จับตาก็คือว่าประเทศไทยก่อนหน้านี้บอกว่านะยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ครับนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่บอกว่าจะให้ดูฟรีนะฮะก็สุดท้ายก็ล้มโต๊ะหรือเปล่าโต๊ะล้มนะสุดท้ายก็เลิกลากันไปนะฮะแล้วก็เห็นล่าสุดมีการเจรจาของเอกชนนะครับซึ่งก็ตอนแรกเขาทำขึ้นมาบอกว่าฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ไม่ได้ฝั่งที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้ลิขสิทธิ์ก็คือไทยเมียนมาแล้วก็บรูไนซึ่งโหพอลงในโซเชียลมันเป็นประเด็นเดือดครับเพราะอะไรฮะติมอยังมีบัญญาจ่ายลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกฮะประเทศไทยไม่มีบัญญาจ่ายนะฮะเนี่ยเขามองอย่างนี้แล้วยิ่งขิงกันไปใหญ่กับเขมรนะเขมรบอกว่าโหเขมรเนี่ยพอลงโซเชียลปุ๊บเขมรบอกว่าเดี๋ยวไงเขมรจะให้ดูด้วยนะฮะแต่ห้ามมานะลุกลานห้ามมาอะไรอ่ะไปทำประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการขิงกันอ่ะก็สุดท้ายล่าสุดนะข้อมูลจากมติชนเนี่ยสักครู่เป็นข้อมูลจากข่าวสดนะข้อมูลจากมติชนบอกว่าเวิร์ลคัพ2026ครับเนี่ยแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ยิงสดฟุตบอลโลกแล้วนะฮะก็ดูว่าแจ๊สเขาเป็นใครนะฮะทำไมเขาได้ลิขสิทธิ์แล้วคราวนี้ประเทศไทยนะจะได้ดูฟุตบอลแบบไหนยังไงก็คงอยู่ต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่นะครับมีกิจกรรมดีๆที่ทางอสมทเนี่ยก็เชิญชวนติดตามทั้งช่อง9แล้วก็วิทยุทั่วประเทศเพราะว่านะรายการตรงนี้ต้องบอกเลยว่านะเชียร์ทีมโปรดทีมรักนะแบบสุดมันเลยทีเดียวนะครับก็ไม่อยากจะให้พลาดกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งนะทัวร์นาเมนต์อีก4ปีมีครั้งเดียวใช่ไหมเชียร์ทีมโปรดโหวตยิ่งโหวตยิ่งมันนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยก็ชวนคุณผู้ชมนะแล้วก็คุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมสุดพิเศษนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026นะครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะฮะเชียร์ทีมชาติที่หลายๆคนเชียร์กันอยู่แล้วด้วยเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้ไปสักทีนะฮะแล้วก็เชียร์ทีมโปรดที่คุณชื่นชอบนะไปพร้อมกับนะบรรดาแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันนะสำหรับแฟนบอลตัวจริงครับกิจกรรมนี้ไม่พลาดนะต้องไม่พลาดครับเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับอสมทนะครับผมฉะนั้นยังไงติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะก็ตกลงคือไทยได้นะฮะตกลงคือไทยได้นะไทยได้แล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังต่อชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งครับ
1: เอ็มขวัญฮัลโหลวันวาน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามต่อยอดวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะในโตเลิมเลขาธิการใหญ่

0: ใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นระหว่างการเยือนประเทศไทยซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนไทยและเวียดนามพร้อมแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งมีความหมายสำคัญต่อการสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเวียดนามที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันทั้งสองฝ่ายเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีและร่วมขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตไม่ได้ประชุมร่วมกันแต่เจอกันและทักทายกันตามมารยาทดาวีชัยคิรีรายงานค่ะ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่า Fresh News โพสต์ข้อความระบุว่านายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก่อนพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ตรงไปตรงมาไม่มีการประชุมนายอนุทินมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วมและก่อนงานเริ่มได้มีการทักทายกันตามมารยาทไม่มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใดมีแต่การนั่งสนทนาระหว่างผู้นำขณะรอเวลาเปิดงานและกล่าวสปีชเท่านั้นดาวีชัยคิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปมจ.อสมท.ต่อยอดหลักสูตรคอมมูแม็กซ์ระยะที่3ดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือบช.ดร.ธัญพรสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะหัวหน้าโครงการและดร.ยาดากสิยปนันท์กรรมการรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ปมจ.อสมท.ร่วมแถลงเปิดตัวการต่อยอดหลักสูตรคอมมูแม็กซ์ระยะที่3ภายใต้โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐโจทย์ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลคือทำอย่างไรให้นโยบายนวัตกรรมเหล่านี้ส่งต่อไปถึงและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของประชาชนได้จริงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบ่มเพาะบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐโดยเป้าหมายของโครงการมุ่งสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทำนโยบายรัฐเข้าถึงประชาชนแบบเข้าใจง่ายเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนโดยมีกลไกสำคัญ4ส่วนได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรการเสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมการสื่อสารกิจกรรมสร้างเครือข่ายในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเข้มข้นและกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับโครงการนี้จะลงพื้นที่จริง4ภูมิภาครวมทั้งสิ้น5ครั้งจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร2ครั้งวันที่9กรกฎาคมและ10กันยายนจังหวัดนครราชสีมา23กรกฎาคมจังหวัดเชียงใหม่6สิงหาคมและ20สิงหาคมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่รัฐที่สนใจเข้าอบรมเพื่อต่อยอดผลิตเนื้อหาที่เข้าใจง่ายติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.

0: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
1: โทร02-513-5251
2: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415 บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
10: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
11: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

0: แก้บนนะฮะปกติก็คุ้นเคยกับเวอร์ชันออริจินอลเวอร์ชันแต่เพลงนี้ก็ขยับจังหวะนะขยับจังหวะแล้วก็เป็นคัฟเวอร์เวอร์ชันสำหรับเพลงแก้บนจากการตองทุ่งเงินแล้วก็นำไปคัฟเวอร์ใหม่รู้สึกว่าจะเป็นทศวิทย์หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมบรรยากาศในชั่วโมงที่2ครับหลังจากที่สักครู่นี้ปฏิตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับมาพร้อมกับเพลงผู้สาวเสื้อปุ๋ยเหมือนกันนะจังหวะสนุกสนุกครับชั่วโมงนี้ลูกทุ่งมีเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติมก็0394714444หรือว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะแล้วก็ติดตามรับฟังทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนือใต้นะแล้วก็ตอนออกสุดเลยบางคนก็บอกว่าเปิดนะฮะตลอด24ชั่วโมงทักทายตลอดเวลาในโซเชียลก็มาทักทายกันขอบคุณทุกแม่กันแล้วกันนะครับสำหรับมิตรไมตรีที่ดีๆแล้วก็แฟนรายการชาวอสมทจันทบุรีของเราถ้าอยู่ในพื้นที่ก็ฟังทางคลื่นนะ 95.25 นะครับผมอ่ะยังมีเพลงเพราะๆที่เห็นส่งข้อความปิ๊บๆมานะบรรยากาศแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างทักทายกันได้แล้วก็ส่งข่าวกันได้ก็แล้วกันนะครับ
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: นานแล้วไม่ได้มีโอกาสหยิบมาเล่นให้ฟังนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ฟังจะอยากฟังไหมวันนี้บังเอิญมีข้อความปิ๊บๆแล้วก็ถามมาด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้ของ

0: พลงเพราะจากโจอี้ครับถ้าเธอยังรักฉันอยู่ถ้าเธอยังคิดฉันนะฉันอยู่โปรดจงรีบกลับมาบอกใครหรือเปล่าเนี่ย โดยเฉพาะคนขอขอบคุณทั้งแม่กันละกันนะครับว่าเป็นกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศทุกเสียงทุกสายนะครับในช่วงบ่ายนี้กับเราทีมงานอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับผมและนอกจากนั้นถ้าคุณผู้ฟังเองมีแคมเปญดีๆมีโปรโมชั่นดีๆสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านกับเรายินดีครับผมมีงบประมาณเท่าไหร่คุยกันได้039-471-444และ039-471-446นะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: FM คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: FM คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังคะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
0: M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M คอลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: จากที่สักครู่นะเบรกไปที่สปอตโฆษณาในช่วงครึ่งชั่วโมงกลับมาพร้อมกับเพลงนี้สวยขยี้ใจฮะก็เป็นเรื่องที่แปลกครับบรรดาสาวๆสุภาพสตรีเวลามีสามีเนี่ยชอบปล่อยเนื้อปล่อยตัวใช่ไหมฮะแต่เวลาเป็นโสดครับนะฮะอย่าร้างหรือว่าเลิกรากับสามีโอ้โหดูดีขึ้นมาทันทีครับนะฮะใส่ใจตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของสัดส่วนแล้วก็หุ่นแล้วก็หน้าตาด้วยนะครับผมสวยขยี้ใจครับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆตรงนี้เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจันยวัฒน์พลพินิจกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับมีเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติม0394714444นะครับ
1: เอ็มคอตลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: สิ่งสุดท้ายที่ขอนะครับได้เป็นแค่เพื่อนเธอก็สุขใจและนี่คืออีกหนึ่งเพลงเพราะจาก Titus Smith ครับแอบเก็บเอาความในใจนะแอบเก็บความในใจไว้ในแว่น Ray-Ban สีดำสองเพลงต่อเนื่องครับก่อนหน้านั้นง้อป่าแอลกอฮอล์ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่หลายคนคุ้นเคยแล้วก็มีเพลงใหม่ไอ้ทุยนะครับแล้วแต่ละเพลงนี้ก็เอกใจอยู่เหมือนกันนะเวลาฟังเขาก็จะเขียนนะประชดประชันกับคนรักของเขาหรือเปล่านะฮะเวลาแต่งไปด้วยอย่างง้อป่าในเวลาเขานะใส่ผมไม่ใช่ใส่สินะตัวจริงๆเลยนะผมฟูๆเหมือนใส่วิกอย่างเงี้ยน้องปุ้ยนะแล้วก็ตอนช่วงหวานแหววกับน้องลำไยลำไยก็สวยหน้าใสแต่สุดท้ายนะเพลงที่ตามมาไม่ว่าจะเป็น5นาทีหรือว่าจะเป็นไอ้ทุยนะฮะตัวนะเพลงสุดท้ายที่ล่าสุดที่ออกมานี่ก็เหมือนกับค่อนข้างจะโดนใจแล้วก็ยังมีเพลงอื่นๆที่แก่งนะที่แต่งออกมาประชดประชันอยู่เหมือนกันอ่ะเรื่องของความรักคนที่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อ่ะคนที่ใช่ยังไงก็มาคนที่ไม่ใช่ยังไงก็ไปนะครับเรื่องของชีวิตจริงเนี่ยมันยิ่งกว่าละครนะครับจะทำนะจะทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะดำรงอยู่ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตรงนี้สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของมิตรภาพเรื่องของการใช้ชีวิตนะร่วมกับคนอื่นภายในสังคมนี่เขาบอกว่า10อย่างที่ให้นะที่ให้ไม่ต้องใช้เงินนะยิ่งให้ออกไปยิ่งจะได้กลับมาอันดับที่1ฮะรอยยิ้มฮะให้รอยยิ้มจะหน้าจะตาทักไม่รู้จักกันแต่นะถ้าเกิดหน้าบึ้งใส่กันเนี่ยเขามองละคนนี้นะจะเป็นคนที่ยังไงเนี่ยนะคิดไม่ดีคิดลบแน่นอนแต่ถ้าเกิดยิ้มให้กันยิ้มนิดๆ นะพองามเนี่ยแล้วก็เดินผ่านไปทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันเลยนะแต่เพียงแค่มองบังเอิญมองหน้าอย่างเงี้ยอาจจะประทับใจว่าคนนี้สวยคนนี้หล่อหรือว่าคนนี้ดูสมาร์ทอะไรเงี้ยก็ได้ก็คือการให้รอยยิ้ม2ครับให้ความรักตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามแต่มันมีหลายอย่างนะฮะความรักเนี่ยรักนะฮะแบบเพื่อนต่างเพศรักนะฮะแบบนะยังไงนะคนอยู่ด้วยกันภายในสังคมนะมีมากมายแต่ความรู้สึกภายในใจที่ให้ความรักที่ให้ออกไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบ่งได้หลายๆอย่างความรักเพื่อนต่างเพศความรักระหว่างคนในครอบครัวความรักเครือญาติความรักของเพื่อนฝูงหรือว่าจะเป็นความรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักกันก็ตามนะฮะสองก็คือนะก็คือการให้ความรักครับ3ให้ความเมตตาตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ4ให้อภัยครับแน่นอนไม่มีใครที่ไม่เคยทำความผิดแต่พอนะทำผิดแล้วให้อภัยก็จะเป็นความรู้สึกที่ได้รับที่ยิ่งใหญ่5ให้กำลังใจครับให้กำลังใจยามเหนื่อยล้าท้อแท้หมดสิ้นหวังนะแต่ถ้ามีกำลังใจดีๆจากเพื่อนๆคนรู้ใจหรือว่าจะเป็นญาติๆเนี่ยก็รู้สึกว่าใจฟูขึ้นมา6ครับให้คำแนะนำให้คำแนะนำตรงนี้ก็สำคัญนะถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้แต่ไปซ้ำเติมเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้เขาทำพลาดไปนะเรารู้ก็ควรที่จะให้คำแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าจะไปซ้ำเติม7ให้โอกาสครับให้โอกาสนะก็มักจะได้ยินในหลายๆครั้งหลายๆคราในหลายโอกาสอยู่เหมือนกันสำหรับการให้โอกาสคนเรานะพลาดได้ก็ลุกขึ้นมาได้นะครับถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีกำลังใจดี8ครับให้ความไว้วางใจตรงนี้สำคัญมากๆนะครับผมสำคัญมากๆเลยทีเดียว9ให้คำพูดที่เพราะนะฮะให้คำพูดที่เพราะนะพูดจาวาจาต่างๆก็พูดคุยกันด้วยดีนะฮะอาจจะถ้าเป็นนะแฟนกันก็จ้าจ๋านะถ้าเป็นนะประชาชนทั่วๆไปนะครับที่รู้จักกันก็เป็นคำพูดที่สุภาพนะครับผม10นะข้อสุดท้ายครับก็คือให้ความสำคัญนะให้ความสำคัญตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับก็ถือว่าคนนั้นมีคุณค่าในตัวแล้วก็มีคนอื่นที่เห็นความสำคัญนะครับแต่ตัวเขานะฮะจะเห็นจะมาถึงณวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมีความสำคัญในสายตาของคนอื่นทันทีต้องผ่านการพิสูจน์อะไรหลายอย่างนะฮะตรงนี้ก็สำคัญมากๆก็ถือว่าอาจจะเป็นข้อคิดนะที่หยิบยกมาฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้ นะเติมเต็มสิ่งที่ดีมอบความรักความเข้าใจแล้วก็กำลังใจซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมกับบรรยากาศในช่วงภาคบ่าย MCOT ชั้น 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาหลังข่าวนะฮะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกหนึ่งชั่วโมงครับ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในหนังสืออย่างเป็นทางการถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเพื่อขอหารือในระดับรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดหลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้ขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประสานกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในเบื้องต้นเกี่ยวกับการแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการเจรจาในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นหากได้รับการตอบรับจากฝ่ายมาเลเซียนายสุริยะพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมประมงสามารถเดินทางไปเจรจาได้ทันทีตั้งแต่สัปดาห์ทักษิณถอดกำไร EM แล้วคาดบินไปดูไบสิ้นเดือนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวก่อนบินกลับไทยจากกระแสข่าวว่าจะมีการปลดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ได้ถอดกำไร EM ให้นายทักษิณที่บ้านพักจันทร์สองล่าภายหลังขั้นตอนทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีได้พิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งปรากฏรายชื่อของนายทักษิณเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการรายงานระบุว่าหลังจากนี้คาดว่านายทักษิณมีกำหนดการเดินทางไปยังเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งจะใช้เวลาอยู่ที่ดูไบระยะเวลาหนึ่งเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวก่อนเดินทางกลับไทยและหลังจากนั้นจะมีการเดินทางไปกลับอีกหลายครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
8: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามี

0: ีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: คลังเกษตรบางเขนวิชาการนำการค้าปุ๋ยยาคุณภาพโดยอาจารย์บุญบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมนนวัตกรรมปุ๋ยแร่ด่างของแท้เกษตรไทยซูก้าฆ่าเชื้อโรคในดินป้องกันรากเน่าต้นโฟมตัวโนมิกซูก้าลิ่มเลือดและจุลินทรีย์บาซิลัสและแร่ด่างปั้นเม็ดใช้ผสมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพปุ๋ยระเบิดดินให้ร่วนซุยต้นใบสมบูรณ์หยุดรากเน่าปุ๋ยเชื้อเกษตรไทยสตาร์ไรโคเดอร์มาหลายสายพันธุ์ดินดีมีสุขชุดขยายจุลินทรีย์ตัวโนสปีดตัวโนพลัสช่วยประหยัดต้นทุนพ่นและรากให้พืชใบเขียวงามแข็งแรงปลอดโรคที่ร้านคลังเกษตรบางเขนโทร0946285555
1: เป็นผู้นำบุญนะครับผมน้าหลายชื่อจริงณรงค์ศักดิ
2: ์โอมสุข
1: และตรงนี้มาอยู่ที่แปลงสามเปียงเงินล้านบุญสัมพันธ์กันนั่นเองบางคนเขาไม่มีบุญเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ทำก็เลยไม่ได้มันจะได้เลิกก็เลยไม่ได้ทำแต่ที่พ่อบอกว่าเอาเลยลุยรถลุยเลยได้เนาะ
3: ได้
1: เนี่ยไม่เห็นมันจะตายสักต้น
3: ขอบคุณอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่บอกก็ไม่ได้เพราะว่าไม่กล้าทำ
1: บุญสัมพันธ์แล้วก็ไม่เห็นจะตายสักต้น
3: เนาะ
1: ก็กำลังแตกใบอ่อนเยอะเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวดูตอนนี้เข้าปีสี่นะครับปีที่แล้วข่มขืนเอาเลยต้นละห้าลูกสิบลูกก็ต้องเอาก็เลือกต้นทำเอานี่นะครับคือทุเรียนตอนนี้เข้าปีสี่แล้วแต่ปีที่แล้วแบกลูกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าต้องการเอาตังค์ไว้ก่อนแหมลงทุนมาสามปีแล้วก็ไม่ตายสักต้นเดียวพอเลี้ยงหญ้าตัดสูงเป็นปุ๋ยพืชสดตอนนี้เอาปุ๋ยมาส่งเองครับผสมมาสารที่นี่ใช้ปุ๋ยผสม3อย่าง
4: ครับ3ตัดเลย
1: ปุ๋ยเชื้อไม่เคยขาด
4: คร
1: ับ แล้วก็ไซโตบ้างอะมิโนโมโซเลตบ้างอะไรบ้าง
4: ผสมกันทุกครั้งเลย
1: ครับดีครับเหมือนเรากินผักกินน้ำพริกแล้วก็ต้องมีหมูมีไก่มีปลาไปด้วยบางคนไก่อย่างเดียวปลาอย่างเดียวหมูอย่างเดียวไม่ครบปีที่แล้วแบกเฉลี่ยต้นกี่ลูกต้นใหญ่สุดของ3ปี
4: เอาไว้กี่ลูกก็ประมาณ30ลูก
1: โอ้โหไม่เห็นจะตาย
4: ต้นใหญ่ๆ
1: แล้วต้นไหนที่เล็กเอาไว้ก่อนแต่ปีนี้เริ่มทันกันแล้วปีนี้ได้เต็มแล้วเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ลูกมันก็โตแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็สั่งส่งปุ๋ยสัก 1-2 รอบเพื่อจะทำให้ใบชุดนิ่มออกเยอะๆน้ำหมักจุลินทรีย์ชุดขยายท่อน้ำล้างโรคสักครั้งสองครั้งแตกแน่นๆพอแน่นเดี๋ยวก็กลางเดือนกันยาก็พ่นสารอีกเพราะเรื่องสาวถ้าเราไม่กำกับสารมันจะออกยากแล้วก็คุมยากเดี๋ยวเรามีชุดล้างสารพอออกดอกพอแล้วค่อยตัดแต่งแขนงกิ่งในตัดยอดทอนปลายนิดหน่อยแล้วก็ล้างสารสองรอบแต่ก่อนหน้านั้นใส่ปุ๋ยสังเคราะห์ไว้เลยก่อนแต่งอ่ะมันก็จะแตกใบเพิ่มมาพร้อมดอกพอได้คนหนุ่มมาเสริมพร้อมดอกมันก็มีกำลังพอที่จะเลี้ยงทั้งลูกทั้งใบมันก็โตไปด้วยกันเลย
4: มันเหมือนกันเองต้นที่ว่าเราให้มันออกปีนี้ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
4: กับต้นที่ไม่ได้ทำ
1: มันก็โตเหมือนกัน
4: โตเหมือนกันเลย
1: เออมันก็โตกันไป
4: มันก็ไล่ใครหาว่า
1: เออจะทำให้แกน
4: จะทำให้แคะแกน
1: ไม่เรามีปุ๋ยเชื้อตัวสร้างฮอร์โมนจะเริ่มเติบโตให้พืชในนั้นจะมีบางสายพันธุ์ของไตรโคเดอร์มาแล้วก็มีมนต์ไตเดือนมีขี้หมูแบบแก้สาเล่ากากมัน

0: หลายอย่างแล้วก็แร่แล้วก็รวมทั้งเอนไซม์น้ำหมักจุลินทรีย์ที่เราต้องหมักเองใช้เองด้วยไม่ตายหรอกแบ่งลูก30ลูก3ปียังไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าเราต้อง
1: มันบางต้นนะจ๊ะ
0: บางต้นใช่ใช่ต้นใหญ่20
1: มั่ง
0: 10
1: มั่ง
0: เออใช่ตามกำลังตามขนาดจริงขอให้แดดดีอย่างเดียวช่องแสงดีที่นี่เขาปลูกคนเดียวจะกี่วาคุณกี่วา
2: 4วา
0: เนี่ยเน้นนอนยอดอย่าไป
2: ตัดยอดเลย
0: อย่าไปห่วงแขนงในเอาออกเยอะเกินมันโทรมมันก็เลยตายกิ่งตายต้นไปของเราแนวทางที่ถูกต้องเจอโค้ชดีแล้วนี่เจ้าของก็เป็นแล้วนี
2: ่เราขอบคุณโค้ชดีที่สุดเลย
0: เป็นที่บุญน่าหลายบุญสัมพันธ์บางคนเขาไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาบอกว่าเชื่อร้านขายยาออกลูกเป็นลิงก็มีบางคนนะโอ้ไอ้ร้านขายยาดีๆเขาก็มีอย่าไปเหมารวมครับที่เขาจริงใจเพราะรวยด้วยกันขอบพระคุณอย่างสูงครับน่าหลายนี่นะขอบคุณครับ
3: ต้นเพียงใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดล็อกปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยสูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมกระบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โตนัวสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
4: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการสารพันปัญหาเกษตรโดยผมบุญบางเขนที่ปรึกษาวิชาการร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับที่กระจายรับใช้พี่น้องตั้งแต่ใต้นครศรีธรรมราชถึงเชียงใหม่ชัยปราการอุตรดิตถ์ศรีสะเกษและทุกที่ที่มีทุเรียนนะครับแต่จริงแล้วผมเองก็ทำเป็นทุกอย่างนะครับเนื่องจากว่านาก็เคยทำแล้วก็เป็นลูกชาวนาโดยกำเนิดแต่เรื่องสวนเพิ่งมาเรียนรู้ตั้งแต่ปี33เป็นต้นมานี่เองนะครับรวมแล้วก็36ปีก็จึงได้รู้ปัญหาว่าทุเรียนเรียนไม่เลิกและต้องเรียนตลอดนี่แหละถ้าใครบอกว่าเก่งไม่มีใครสำเร็จนะครับถ้าเก่งเพราะว่าจะปิดกั้นการเรียนรู้ทันทีเนื่องจากสภาพแวดล้อมอากาศอุณหภูมิแสงแดดความชื้นในแต่ละปีของภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงทั้งฤดูกาลที่ผิดเพี้ยนจึงทำให้การออกดอกติดผลหรือถ้าเราไม่ปรับปรุงดินไม่แก้เรื่องดินแน่นดินทึบดินแฉะปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าก็ยังแก้ไม่ตกอยู่นั่นเองนะครับการที่ดินหมดสภาพดินขาดดินทิวัตถุหรือดินสะสมเกลือสะสมกรรมฐานหรือบาซัลเฟตจนดินแน่นดินทึบพอดินเป็นกรดก็เอาปูนมาใส่ปูนนี่แหละครับที่มีแคลเซียมสูงและเป็นแคลเซียมที่พืชเอาไปใช้ได้น้อยมากก็จะไปจับตึงกับฟอสเฟตก็กลายเป็นกระดูกนะครับแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นแหละถ้าแล้งแห้งดินไม่มีน้ำก็จะแข็งเป๊กนะขุดไม่ลงแต่ถ้าดินแฉะดินชื้นหรือหน้าฝนก็เยิ้มแยะแฉะไม่ระบายน้ำไม่ระบายอากาศแร่โลหะบ้านเราเยอะนะครับในเขตตะวันออกทั้งเหล็กแมงกานีสรวมทั้งกรรมฐานที่เราใส่สะสมลงไปและฟอสฟอรัสที่เราเติมประจำเมื่อขาดอากาศเขาจะเปลี่ยนรูปอยู่ในรูปที่เป็นพิษต่อพืชต่อรากได้ทันทีนะครับก็ทำให้พืชอ่อนแอพืชอ่อนเพลียนึกว่าไม่พอปุ๋ยก็ยังไปเพิ่มปุ๋ยกันอีกก็เลยตายนะครับแนวทางของคลังเกษตรบางเขนก็คือการแก้ปัญหาการที่เราเปิดร้านคลังเกษตรบางเขนเพิ่งจะย่างเข้าปีที่11แต่ทำไมสาขากระจายไปทั่วประเทศไปถึงฝั่งลาวนะครับของสปป.จีนนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ไปแล้วนะครับถึงฝั่งกัมพูชาหรือเขมรตอนนี้เราก็ไม่ไปแล้วเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าแค่ประเทศไทยกูดูแลไม่ทั่วไม่ถึงนะครับก็จะเห็นแก่ได้จะเห็นแก่เอาเลยอย่าไปถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับต่างประเทศเลยนะครับเพราะประเทศไทยเองก็ยังถ่ายทอดไม่หมดจากบุญสัมพันธ์นั่นเองนะครับหลายท่านหลายคนก็ไม่เชื่อว่าแนวทางธรรมชาติมันจะแก้ไขได้จริงหรือจริงๆแล้วธรรมชาติก็คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินะครับทุกอย่างมีเหตุและมีผลมีปัจจัยเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นทำไมทุเรียนถึงป่วยทำไมทุเรียนถึงตายคนก็ไปโทษโรคพืชซึ่งโรคพืชมาทีหลังนะครับเหมือนเราทำไมถึงเป็นหวัดนะครับต้องดูว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมกินดีอยู่ดีคือกินให้ถูกต้องพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่านั่นเองนะครับ ก็เช่นทุเรียนเหมือนกันนะครับทุเรียนหรือไม้ผลทั่วไปหรือแม้แต่นาข้าวปัจจุบันนี้กับปัญหาเยอะแยะมากมายจนไปต่อกันไม่ได้ผมก็เลยต้องขึ้นไปดูแลแก้เรื่องนาเกี่ยวกับข้าวกลายพันธุ์นะครับ

เป็นข้าววัชพืชหรือข้าวดีดซึ่งในโลกนี้ยังไม่มีใครคิดที่จะทำหรือทำได้เนื่องจากว่ามันเป็นพืชอุบัติใหม่ที่นักวิชาการไทยเอาหญ้ามาผสมพันกับข้าวเพื่อเอาความแข็งแรงของหญ้าไทยมาอยู่ในข้าวสุดท้ายมันก็โผล่ออกมาเป็นหญ้านะครับต้นเหมือนข้าวแต่ว่าเม็ดเหมือนหญ้าเก็บเกี่ยวไม่ได้แต่งามไวรากแข็งแรงและยาวก็ไปดึงปุ๋ยไปเบียดไปคุมไปบังแสงแดดจนสุดท้ายถึงจะตัดก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผลผลิตคืนมาได้เนื่องจากว่าเขากินปุ๋ยไปแล้วจ้างตัดไร่ละ300-400ต่อครั้ง 2-3 คราวในแต่ละฤดูไร่ละเป็นพันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้หมดไปเนื่องจากว่ามันแฝงอยู่ในยีนของเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับดังนั้นผมเองก็เลยตั้งทีมงานในการที่จะค้นคว้าทำตัวคุมกำเนิดเมล็ดข้าวที่ไม่ประสงค์หรือว่าหญ้าทั้งหลายที่อยู่ในแปลงนาก็พลอยงอกไปไม่ได้ด้วยการที่เอาข้าวที่ต้องการจะให้งอกแช่น้ำยารากกล้าก่อนหลังจากนั้นรูปเทือกหวานพอคัดน้ำออกดีแล้วก็ฉีดคลุมเรนด้วยหน้าสวยเขาจะไม่งอกเลยถ้าไม่ได้แช่ด้วยรากกล้านะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงขึ้นล่องในการที่จะไปช่วยชาวนาให้เขาเดินต่อไปได้นั้นเรื่องเกี่ยวกับการทำการเกษตรซึ่งผมเองและทีมงานอยู่ในทีมของนักวิชาการมาก่อนนะครับในการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆที่เราค้นคว้าแล้วเราทดลองว่าสิ่งใดใช้ได้ใช้ไม่ได้ได้ผลหรือไม่ได้ผลดังนั้นในเรื่องการกำจัดโรคพืชแมลงหรือการทำให้พืชงามพืชสมบูรณ์แข็งแรงออกดอกผลเนี่ยไม่พ้นความสามารถของกลุ่มหรือทีมเราเดี๋ยวช่วงกลางจะถ่ายทอดเจ๊บังออนปณีที่มาในวันงาน 22-23 พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่ท่านเองเก็บมังคุดได้วันละ10,000วันละ 15,000-16,000 อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดมาตั้งแต่เริ่มเก็บตั้งแต่โลละ200กว่ามาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังได้หมื่นกว่าอยู่เนื่องจากดกไว้ก่อนนะครับเอาดกไว้ก่อนแล้วลูกต้องโตการที่ลูกจะโตได้ดินต้องดีดินจะดีได้ต้องมีอินทรีย์วัตถุผสมเป็นปุ๋ย3อย่างเพื่อจะได้ไม่โซมไม่อันอย่างสปอตที่เปิดไปในต้นรายการของนาหลายนรินนะครับที่อยู่เนินจำปาทางพะวาแก่งหางแมวนะครับของท่านเองนี่พอได้3ปีต้นใหญ่พอสมควรแล้วผมเองก็เลยให้จัดการพ่นบังคับการเจริญเติบโตหยุดยอดอั้นใบในช่วงปลายฝนนะครับพอจังหวะแล้งก็กระทุ้งด้วยแร่ด่างด้วยโมโนฟิเลตด้วยกลุ่มเอนไซม์ดอกทองให้พักตัวไข่น้ำต้องใช้นวัตกรรมช่วยแล้วแต่สภาพอากาศนะครับการจะรอให้ธรรมชาติออกเองหรือพักต้นเองบางทีมันช้าเราก็ต้องมีเครื่องมือซึ่งการเกษตรก็จำเป็นนะครับเพราะปัจจัย4คือแสงแดดอุณหภูมินะครับความชื้นรวมทั้งดินมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเราถ้าเราไม่เข้าใจปัจจัย4ของพืชเราก็จะไม่ได้ผลผลิตนะครับถ้าเราไม่แก้ไขเราไม่เพิ่มเติมหรือช่วยเหลือมันก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการย้อนหลังไปหลายปีนะครับของหลายนรินทร์3ปีแล้วเอาเปิดเป็นตัวอย่างเดี๋ยวช่วงกลางรายการก็จะเอาของปัจจุบันของหลายๆท่านนะครับที่ใช้แร่ด่างล้างดินแล้วจุลินทรีย์น้ำหมักเหวี่ยงไปกับน้ำหรือพ่นใบอยู่เรื่อยเพื่อสร้างความสมบูรณ์เพื่อเอาบาซิลัสหลายๆสายพันธุ์ไปเบียดคุมโรคแต่ความเป็นแร่ด่างนี่แหละครับเหมือนด่างทับทิมจะฆ่าเชื้อราในโคนคอดินสาดขึ้นต้นก็ฆ่าตะไคร่ใส่เป็นไข่ดาวได้เลยนะครับคือด้านไข่แดงให้เป็นแร่ด่างนอกออกมาให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นปุ๋ยเคมีอินทรีย์หรือเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพหลายๆยี่ห้อแล้วแต่ที่ท่านมีก็ใส่ไปแต่ว่าถ้าฝนชุกฝนมากไนโตรเจนมาเยอะอยู่แล้วก็เบาๆเรื่องไนโตรเจนหน่อยนะครับไอ้ไนโตรเจนนี่แหละทำให้พืชอวบน้ำงามเกินแล้วก็เปราะกิ่งหักจึงทำให้สวนของร้านคลังเกษตรบางเขนไม่ได้โยงแม้แต่ต้นเดียวนะครับไม่ได้เสียค่าเชือกต้นหนึ่ง 20-30 ลูกก็ไม่ร่วงเนื่องจากว่าพอดอกระยะกระดุมเรารูดดอกปลายและดอกคนกิ่งออกให้เหลือเป็นช่วงๆแค่1ซอง1ช่วงแขนแค่นั้นเองครับแต่ดอกต้องเยอะไว้ก่อนเมื่อเยอะเกสรเขามากเขาจะมีการผสมกันได้ดีเมื่อผสมกันได้ดีแล้วนะครับระยะกองดอกบานเราก็ฉีดทำให้เพิ่มน้ำตาลในดอกระยะหางแยกก็ยังคุมสมดุลฮอร์โมนให้เขาติดง่ายติดดีนะครับแล้วก็คุมน้ำคุมปุ๋ยมาจนตลอดจนระยะ2เดือนถ้า2เดือนแล้วเต็มร่างแล้วจะไปตัดแต่งกิ่งในหรือจะไปแต่งขาดของลูกก็ค่อยว่ากันไปบางคนไปแต่งเร็วเกินไปหรือไปรื้อแขนงในไว้ฝนตกช่วงต้นมีนานะครับก็จะทำให้แตกยอดแตกใบได้อีกเมื่อแตกยอดแตกใบหรือแขนงขึ้นมาเยอะมันก็จะไม่ออกลูกนี่ก็คือสรุปบทเรียนของปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแต่ละปีก็จะให้บทเรียนเราแต่ละปีถ้าเราจดจำแล้วสังเกตก็จะเป็นแนวทางที่เราจะทำสวนให้สำเร็จได้นะครับอย่าไปละเลยที่จะเอาอดีตมาเป็นบทเรียนและครูพักรักจำเนี่ยสำคัญมากนะครับเอาความสำเร็จของคนอื่นเงี่ยหูฟังนิดนึงเขาทำ

อย่างไรแล้วเขาทำไมถึงสำเร็จแล้วเอามาปรับใช้ให้ถูกต้องกับสวนของเรานะครับแต่อย่าลอกทั้งดุ้นนะครับลอกทั้งดุ้นก็ไม่ได้เพราะว่าทุเรียนคือทุเรียนสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแปลงเราดินเราแม้แต่ช่องลมหรือมอเตอร์น้ำขนาดแรงของเครื่องยนต์ที่สูบน้ำก็ไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องสังเกตเป็นนะครับพูดแล้วพูดอีกก็คือว่าเรานี่แหละคือพระเอกเรานี่แหละคือคนที่เอาใจใส่ไม่ใช่ไปพึ่งยาพึ่งปุ๋ยจนเราต้นทุนสูงนะครับดังนั้นคนที่เก่งที่สุดคือเรานะครับไม่ใช่ปุ๋ยใช่ยาต้องขออภัยนะครับเสียงแหบแห้งเสียงอาจจะเพี้ยนไปหน่อยเนื่องจาก22-23ที่ผ่านมาคุยมากนะครับจากลูกค้าที่หลั่งไหลมามากมายมันแย่งกันซื้อนะครับเนื่องจากนวัตกรรมเทคโนโลยีเราไม่ได้ขึ้นราคาแล้วยังไม่พอมีการขาย10-1 5-1แล้วก็ครบ 50,000 ครบแสนก็มีของรางวัล 10,000-20,000 มีให้หมดนะครับซึ่งคลังเกษตรบางเขนจัดงานขายประจำปีแต่ละครั้งนี่ทุ่มหนักนะครับเพื่อคืนกำไรคืนความสุขให้แก่พี่น้องได้เก็บเอาไปใช้จะเห็นได้ว่าแต่ละคนตุนปุ๋ยคนละ100ลูกนะบางคน200นะครับอย่างท่านกำนันประวัติกำนันออดนี่ซื้อปุ๋ยเยอะมากทั้งไร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อไปล้างดินนะครับพอล้างดินเสร็จแล้วก็ปุ๋ยเชื้อตามอย่างเช่นรองอนัทนะครับที่อยู่กองดินหมู่5หนองคลุยนะครับท่านก็มาซื้อทั้งไร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อรวมทั้งจุลินทรีย์ที่เอาไปขยายเองก็คือตัวโนสปีดคนละ2ลังคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มที่อยู่ทางซับยี่หล่าก็เหมือนกันนะครับยก2ลังเนื่องจากว่าเคยใช้แล้วมันไม่ป่วยไม่ตายแล้วจากปีก่อนๆเรียนที่ผ่านมานะครับคือทุเรียนเนี่ยถ้าดินขาดอากาศแน่นทึบแฉะเชื้อรากลุ่มแอนแอโรบิกก็จะลุกลามก็คือพวกเชื้อโรคทั้งหลายนั่นแหละครับแต่ถ้ามีเชื้อราดีหรือแบคทีเรียดีๆเข้าไปจะทำให้ดินร่วนซุยนะครับแล้วมีแร่ด่างระเบิดทำให้ดินห่างต้องขอบพระคุณนะครับมีท่านหนึ่งมาบอกว่าปุ๋ยดินห่างท่านเรียกแร่ด่างว่าปุ๋ยดินห่างจริงๆเป็นวัตถุปรับปรุงดินนะครับแต่พี่น้องติดปากว่าเป็นปุ๋ยเนื่องจากว่ามันมีธาตุโพแทสเซียมติดมาจากขี้เถ้าของพืชน้ำมันพืชน้ำตาลและก็แร่ธรรมชาติที่เอามาผสมเอามาเสริมฤทธิ์กันเติมซิลิคอนเติมพวกกลุ่มแร่แคลไซต์ทั้งหลายให้พืชเอาไปใช้ได้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ปูนนะครับถ้าใช้ปูนแล้วเนี่ยปัญหาระยะยาวคือแคลเซียมที่มากเกินและอยู่ในรูปที่ไม่พร้อมใช้เนี่ยไปตรึงกับฟอสเฟตแล้วกลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นเองนะครับจึงทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งในหน้าแล้งดินแฉะในหน้าฝนสุดท้ายก็ป่วยก็ตายนี่คือเหตุที่เราแก้ไม่ตรงจุดกันตัวที่แก้ดินดีที่สุดก็คือหญ้าตัดหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดหรือต้นฝนอย่างนี้ถ้ารากมันแน่นหรือหญ้ามันงามเกินยาฆ่าหญ้าก็ใช้ได้กลุ่มกูฟอสเนตนะครับในเมื่อพาราคอตไม่มีเอากูฟอสเนตก็ได้ก็จะทำให้หญ้ายุบแล้วก็รากหญ้าเองก็จะตายก็เกิดการร่วนซุยโปร่งของดินขึ้นมาเดี๋ยวรากก็พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าตายไม่จริงตายไม่นานหรอกครับธรรมชาติของหญ้าแล้วมันลามมันเก่งอยู่แล้วก็เหมือนวัชพืชในนาข้าวก็คือเอาหญ้ามาทำผสมข้ามพันธุ์เป็นข้าวแต่สุดท้ายข้าวกลายเป็นหญ้านะครับที่จะมาเบียดบังพวกกันเองแต่ว่าสำหรับไม้ผลไม่ต้องเป็นสิเดชกับมันที่จำเป็นต้องใช้ยากำจัดวัชพืชในช่วงต้นฝนเนื่องจากว่าฝนมันชุกถ้าเราตัดเอามันไม่ทันมันนะครับกับปีละครั้ง2ครั้งไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าฉีดพร่ำเพื่อจนดินเปลือยถ้าดินเปลือยหรือแดดเผาดินได้นี่ดินพังทลายหมดครับเวลาฝนชะล้างรวมทั้งแดดเผาฮิวมัสสลายตัวหมดตัวฮิวมัสก็คือซากพืชซากสัตว์อินทรีย์วัตถุนี่แหละครับเป็นตัวสำคัญในการทำให้โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำเก็บน้ำระบายอากาศได้ดีนะครับคือมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนหรือซากพืชซากสัตว์ที่เราได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างเช่นตัวโนมิกซูก้าของคลังเกษตรบางเขนตัวนี้พระเอกใหม่มาแรงนะครับเอาไปใส่ในถั่วนี่ถั่วงามจากที่ไม่ขึ้นค้างในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์ได้ไปเห็นอีกครั้งโอ้โหงามขึ้นมาอีกเท่าตัวจนล้นค้างนะครับแล้วก็เลยทดสอบเอาอะมิโนสกัดจากถั่วเหลืองได้เอาโมเปกไทสายสั้นทั้งหมด18อย่างนะครับ18ชนิดแต่มีอยู่5ชนิดที่พืชต้องการมากๆอยู่ในนั้นให้ฉีดประคองมาเรื่อยๆพร้อมยาหนอนยาแมงนะครับสุดท้ายงามจน4เดือนยังไม่ลงนะครับสำหรับถั่วฝักยาวนะครับเก็บได้นานจนค้างผุต้องไปหาเก็บอยู่จากดินนะครับดอกได้ผลผลิตมากขึ้นอีกเยอะแยะมากมายและต้นไม่มีแนวโน้มว่าจะตายเนื่องจากได้โปรตีนอะมิโนเหมือนเรากินแบรนด์นั่นเองนะครับเหมือนเรากินซุปไก่ที่สกัดมาแล้วมันก็เอาไปใช้ได้ทันทีก็เลยไม่จำเป็นต้องไปกินไก่เป็นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะไนโตรเจนหรือยูเรียมันขาดแคลนตลาดเนื่องจากอินเดียแขกนะครับเหมาไว้หมดแล้วคือเรียกว่าล็อกไว้2,500,000ตันจึงไม่เหลือที่จะมาในท้องตลาดนะครับเขาล็อกไว้หมดดังนั้นจึงขาดแคลนมากนะครับ
มาขาดแคลนแล้วก็สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทดแทนขึ้นมานะครับ

0: ในเมื่อเรารู้ว่าเราใส่ไนโตรเจนหรือยูเรียเข้าไปก็ไปทำให้มันเกิดการสร้างอะมิโนแล้วก็สร้างโปรตีนขยายโครงสร้างให้ใหญ่ให้โตให้งามสกัดพืชโปรตีนอย่างถั่วเหลืองก็ได้มาเป็นอะมิโนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่พืชจะไปสร้างโปรตีนก็โดยไม่จำเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีมากมายโดยเพราะไนโตรเจนมาจากน้ำฝนอยู่แล้วให้เรามีปุ๋ยเชื้อปุ๋ยอินทรีย์วัตถุซากพืชซากสัตว์หรือลิ่มเลือดดักจับไว้นะครับแล้วตัวลิ่มเลือดเองก็เป็นอะมิโนที่ได้จากซากสัตว์อยู่แล้วก็ยิ่งดีนะครับเขียวทันทีเลยดังนั้นพี่น้องลองมาใช้ปุ๋ยลิ่มเลือดดูบ้างนะครับเราเคยใส่แต่ปุ๋ยชานอ้อยกากพืชกากผลคือลดมาตลอดบางทีสะสมเกลือสะสมเค็มจนดินมันไม่ปล่อยน้ำไม่ปล่อยปุ๋ยให้ล้างดินด้วยปุ๋ยแร่ด่างเสร็จแล้วอีก7วัน10วัน15วันก็ตามแต่ให้ใส่ปุ๋ยเชื้อกับตัวโนมิกซูก้าซึ่งเป็นลิ่มเลือดกับแร่ด่างผสมกันมาเพื่อแก้กรดอินทรีย์ในตัวของมันเองนั่นแหละครับแล้วก็จะใส่ไซโตอะมิโนฮิวมิกก็ได้เพื่อจะเพิ่มอะมิโนฮิวมิกเร่งรากแตกใบไม่จำเป็นต้องใช้เคมีก็ได้ท้าประกันได้เลยนะครับว่า3อย่างนี้รวมทั้งได้ฉีดชุดล้างสารล้างโรคขยายท่อน้ำต่ออาหารก็มีสปริงลีฟซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำที่ทำให้แตกใบเจคีนก็เป็นกลุ่มสังกะสีและสารกำจัดเชื้อราที่ดูดซึมไปทำลายโรคทั้งระบบทั้งในท่อน้ำต่ออาหารให้หมดรวมทั้งไซลิงซึ่งเป็นสารปลดล็อกปุ๋ยเก่าตกค้างสารตกค้างทั้งหลายรวมทั้งมีกลุ่มเร่งรากขยายท่อน้ำท่ออาหารก็เลยทำให้ถ้าฉีด3ตัวนี้2ครั้งไม่งามเมาตังคืนได้หลังจากนั้นก็ใช้เป็นสารสกัดจากถั่วเหลืองก็คือตัวนัวข้าวทองกับจุลธาตุยารายาแมลงอะไรแล้วแต่ที่ท่านมีฉีดตามวาระ 1-2 ครั้งในช่วงที่ใบยังไม่แก่เพื่อจะทำให้ใบใหญ่ใบโตนะครับหรือจะฉีดไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ก็จะทำให้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าฝนตกชุกมันอวบน้ำไนโตรเจนมากเกินไปเราก็ต้องมีแร่ด่างฆ่าเชื้อคอดินไว้บ้างโดยใส่เป็นโดนัทหรือว่าใส่ด้านในเป็นเหมือนไข่ดาวให้เป็นแร่ด่างสาดเข้าต้นนะครับแต่รอบขอบให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นอะมิโนฮิมิกเป็นกลุ่มโทนมิกซูก้าหรือจะมีเคมีกระทุ้งเพื่อจะให้แตกใบพึบพับในช่วงแรกก็แล้วแต่สักครั้งสองครั้งก็พอแล้วอย่าไปติดใจนะครับบางทีการติดใจนี่แหละกินขาหมูแล้วอร่อยก็กินแต่ขาหมูตลอดไขมันความดันในที่สุดก็ป่วยนั่นเองนะครับดังนั้นอย่างคนจนเลือกไม่ได้กินแหลกเพราะว่าไม่มีให้เลือกนี่เขาจะแข็งแรงยกเว้นว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่จนทำให้สุขภาพทรุดโทรมนะครับดังนั้นคนที่มีไขมันความดันเบาหวานแม้แต่มะเร็งเนี่ยมักจะเป็นกับคนที่มีตังนะเลือกกินได้แต่คนเลือกกินไม่ได้ที่ไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าเขากินทุกอย่างที่หาได้ก็เลยแข็งแรงยกเว้นเขาไปทำลายสุขภาพด้วยเหล้าด้วยบุหรี่นะครับพูดกันช่วงต้นฝนกำลังมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต่อต้นเดือนมิถุนายนก็ให้กำจัดวัชพืชก่อนดับแรกนะครับแต่ก่อนกำจัดวัชพืชเอาแร่ด่างสาดเข้าต้นลงไว้ให้ตัวเต็มดินไปก่อนก็ได้แล้วแต่หรือจะพ่นยาฆ่าหญ้าไปก่อนก็แล้วแต่แล้วก็ใส่ปุ๋ยแร่ด่างทับไปเลยนะครับให้เต็มทรงพุ่มหลังจากนั้นหญ้าเริ่มยุบอีกสัก7วัน10วันนี่ก็เอาปุ๋ยเชื้อตัวนิมิกซูก้าแล้วจะมีเคมีตัวหน้านำสักนิดนึงนะครับผสมเข้าไปเป็น1ใน3ก็จะทำให้กระตุ้นแตกใบได้เร็วขึ้นแต่ระหว่างที่ใส่แร่ด่างหรือพ่นยากำจัดวัชพืชไว้ให้ตัดยอดถอนกิ่งปลายเท่านั้นนะครับลงมาให้กลายเป็นพุ่มแบนนะครับถ้าพุ่มแบนมันจะได้แสงแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับแล้วหลังนั้นเดี๋ยวมันจะแตกงอกขึ้นมาเองพอตัดเสร็จแล้วเราก็ฉีดพ่นชุดล้างโรคล้างสาร2ครั้งปิดปากแผลมันจะได้พร้อมต่อการแตกใบชุดใหม่ได้ไวขึ้นเดี๋ยวจะพูดถึงขั้นตอนต่อไปนะครับขออนุญาตพักเสียงแล้วไปพบกับคนที่ใช้ตัวนมเลือดในถั่วรวมทั้งตัวนมน้ำหมักนะครับจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เอาไปควบคุมโรคอย่างของคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มอยู่ที่สัพยิลาครับ
1: วันที่19พฤษภาคม69นะครับได้มาเยี่ยมคุณพิสมัยอีกครั้งนึงหลังจากที่เมื่อเดือนมีนากลางๆเดือนผมมาแล้วถั่วมันขึ้นค้างไม่ได้เพราะมันงองแงงมันเหลืองผมก็เลยเอาปุ๋ยเลือดทิ้งไว้ลูกนึงแล้วไปแบ่งกันใช้กับหลานไปบวกปุ๋ยสูตรปรากฏว่าอีกหนึ่งเดือนหลังสงกรานต์ผมกลับมาอีกทีถั่วมันขึ้นจนล้นค้างงามจัดแล้วผมก็เลยเอาตัวนัวยูข้าวทองซึ่งแทนปุ๋ยนะฮะเป็นนวัตกรรมสกัดจากถั่วเหลืองให้ฉีดบอกจะได้ยืดอายุการเก็บเกี่ยวตอนนี้4เดือนกว่าก็ยังเก็บได้อยู่
2: ยังบ่เป
1: ิ
2: ด
1: เออปลูกแต่หลังปีใหม่นะครับเนี่ยยังงามคือเก่าอยู่เนี่ยสมบูรณ์แล้วตอนนี้งามเกินมันเลยค้างจนล้มอ่ะคือค้างมันหมดอายุก่อนถั่วใช่ไหม
3: ใช่
1: ถูกใจไหมทั้งไอ้ปุ๋ยตัวโนมิกซูก้ากับตัวนัวยูข้าวทอง
2: ไปสร้างอีกกันว่าวก
1: ัน เดี๋ยวมาครับตัวโนมิกซูก้าใส่แล้วเขียวนานเขียวดีเพราะว่ามันมีริ่มเลือดกับขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับกันมา

0: แล้วสลายด้วยบาซิลัส7สายพันธุ์ที่บางสายพันธุ์ดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินเป็นการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินและที่สำคัญมีแร่ด่างที่บวกมาด้วยเพื่อสลายพันธะทางเคมีของปุ๋ยตกค้าง
1: เชื้อรา
0: เชื้อราก็ต้องควบคุมเอาแต่ว่าเดี๋ยวมียาที่ควบคุมเชื้อราด้วยได้เพี้ยด้วยได้นอนด้วยนะทีบ็อกฉีดได้ทั้งฮอร์โมนได้ทั้งดอกได้ทั้งดกได้ทั้งหนอนได้ทั้งราทั้งเพี้ยเลยเขาไปฉีดข้าวเนี่ยเขาไม่ต้องใส่ยาราไม่ต้องใส่ยาแมลงเขายังไม่เกี่ยว5ไร่ยังได้5ตันครึ่งอ่ะนะถามเห็นหน้าปุ๊บเอาปุ๋ยมาบ่ ยังไม่รู้ราคาเลยจะซื้อแล้วแค่เอามาทิ้งไว้ให้ลองใช้นะครับก็เลยเป็นที่มาในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องดินหมดสภาพดินขาดจุลินทรีย์และอินทรีย์วัตถุขออนุญาตแบ่งบุญนะครับสำหรับท่านที่ทำสวนได้แล้วป่วยเน่าตายขอทราบชื่อนามสกุลครับพูดเองเลย
1: จ้าผมปวดพี่ติ๋มค่ะ
0: จ้าอยู่ที
1: ่แถวตะกี้หลัง
0: ค่ะชื่อจริงนามสกุลจริงได้ไหมไม่อยากบอกไม่เป็นไรนี่ชอบใจตัวนัวขยายจุลินทรีย์นะครับเพราะว่าเอาไปใช้ร่วมกับตัวฟอสก้าหรือซาลิงเดิมเนี่ยมันหยุดป่วยได้เนา
1: ะ
0: แล้วมันสร้างปุ๋ยจุลินทรีย์พวกนี้เบียดคุมโรค
1: ท
0: ุ
1: เร
0: ีย
1: นก็
0: สมบูรณ์ดี
1: ล
0: ูกคมเนื้อเปลือกบางนิดเลยแหละเพราะว่าฟอสก้าหรือซาลิงเนียนมันเป็น0.5-20อยู่แล้วเดี๋ยวในรูปสารฟอสไฟที่สลายตัวแตกตัวเป็นวัคซีนพืชโดยไม่ต้องฝังเข็มแล้วมีจุลินทรีย์ที่ช่วยเบียดช่วยคุมแล้วตอนนี้ก็เลยเอาโตนัวยูเข้าทองแทนไนโตรเจนที่จะต้องใช้ยูเรียไม่ต้องใช้แล้วฮะตอนนี้ครบแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยทางดินมากมายใช้แค่ปุ๋ยเชื้อและด่างสลับกันแค่นั้นเองครับกำลังลิดรายการจะเอาอย่างละกี่ลังดีอยู่นะครับเพราะว่าใช้ประจำแล้วรู้แล้วว่ามันลดปัญหาเรื่องโรคได้อย่างดีเลยสำหรับตัวขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์แล้วก็วีว่าฟอสก้าก็คือซาลิงเดิมซึ่งแตกตัวแล้วเป็นวัคซีนพืชมันเป็นคีเลสสามารถดูดซึมเข้าทางใบทางเซลล์พืชได้เลยก็เลยไม่ต้องฝังเข็มนะครับสำหรับสูตรทางเกษตรบางเขนและยิ่งปีนี้ได้ตัวนวยูข้าวทองซึ่งสกัดอะมิโนจากถั่วเหลือง18ชนิดนะก็ถ้าเราใส่ยูเรียก็ไปสร้างอะมิโนอยู่ดีพืชก็จะเอาไปสร้างโปรตีนอยู่ดีนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ทดแทนยูเรียไปเลยจะได้มีอวบที่เหลือทั้งดินก็เป็นปุ๋ยเชื้อไซโตฮิมิกอะมิโนโทมิกริมเลือดทดแทนไนโตรเจนนะฮะแล้วก็จะมีแร่ด่างวงในเพื่อสำหรับฆ่าเชื้อคอดินให้พอโพแทสเซียมในแร่ด่างจะทำให้ต้นแกร่งเพื่อสลายพันธะทางเคมีของพวกซัลเฟตคลอไรด์ไม่ให้มันเป็นกรดไม่ให้มันเค็มไม่ให้มันตายง่ายครับ
2: กราบขอบพระคุณที่อุดหนุนร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนด้วยดีเสมอมาและรับฟังรายการสารพันปัญหาเกษตรนะครับและสามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ร้านคลังเกษตรบางเขนโดยอาจารย์บุญบางเขนได้เลยนะครับและเข้าร่วมกลุ่ม LINE Open Chat ที่จะอัปเดตเรียลไทม์นะครับหมายความว่าในแต่ละวันปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องยังไงและอันนี้เป็นโรคหรือเป็นมะเร็งและปัญหาต้นเหตุจริงๆที่เห็นเนี่ยมันใช่โรคหรือเกิดจากดินเป็นพิษถ้าดินเป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการถามตอบกันทุกวันในแต่ละช่วงรายแดงระบาดหรือยังโรคอะไรกำลังระบาดอยู่เราจะได้ตามทันนะครับอย่ารอให้ระบาดแล้วค่อยมาหายาถ้าเรารู้ทันหรือรู้ปัจจัยหลักในการที่จะเกิดโรคเราป้องกันไว้ก่อนล้างสปอร์เชื้อโรคไว้ก่อนเราก็จะไม่ต้องมาป่วยนะครับเพราะถ้าป่วยแล้วมันสิ้นเปลืองแล้วต้องมาเสียของสูญเสียนะครับในการที่ต้องตัดต้องแต่งหรือตายไปบางส่วนแล้วนะครับการเกษตรโดยเพราะทุเรียนต้องเรียนไม่เลิกนะครับแล้วก็ต้องศึกษาอยู่ตลอดดังนั้นจึงต้องมีกลุ่ม Open Chat Line เข้าสมัครได้ทุกสาขานะครับใกล้ที่ไหนก็ขอเข้าร่วม Open Chat ได้ที่นั่นที่สาขาอำเภอเมืองตราดร้านวานิชการเกษตรอำเภอเขาสมิงบ้านเกษตรเขาสมิงและสาขาคลังเกษตรบางเขนระหารจากบ่อวักที่จะเข้ามาวันยาวล่างหรือขลุงถนนเส้นใหญ่เส้นหลักนี่แหละครับแล้วก็สาขาปัทวีเส้นมะขามไปเขาเกลือเลยปากทางวัดชมันไปนิดเดียวนะครับอยู่ซ้ายมือคลังเกษตรบางเขนกระทิงเยื้องอู่ช่างเกียร์แล้วก็ทางออกไปจันเข็มนะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนจากตลาดห้วยตะท้อนไปตรงแยกพีพีตรงหัวมุมนั่นเลยนะครับที่จะไปโค้งยายวายหรือจะไปเขาสุกิมยังไงเขาต้องผ่านร้านคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนใหญ่โตโอรานนะครับไปดูได้สามารถเอารถจอดข้างในได้เลยถ้าฝนตกนะครับแดดออกไทยปุ๋ยขึ้นแล้วค่อยออกรถนะครับซึ่งจะทำให้พี่น้องสะดวกสบายทุกสาขานะครับมีร่มมีเงาในการเข้าเอารถไปจอดเพื่อจะรับปุ๋ยรับฮอร์โมนไม่ต้องเปียกฝนนะครับและคลังเกษตรบางเขนสาขาสำนักงานใหญ่ปากทางหนองแหวนถนนสุขุมวิททางมาเดียอามใกล้ๆกับแยกสี่แยกหนองแหวนนั่นแหละครับคลังเกษตรบางเขนสาขาพะวา เลยหนองเช็กสร้อยที่จะไปวัดหนองมะค่านะครับอยู่ซ้ายมือตรงบ้านของ

งคงคานะครับส่วนคลังเกษตรบางเขนสาขาแกลงตรงแยกใบพาดวังหินที่จะมาทะลุเส้นสามย่านบ้านบึงตอนนี้กำลังทำทางให้อ้อมเข้าข้างหลังได้นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาวังจันทร์ยูเทิร์นแรกที่มาจากสี่แยกวังจันทร์ที่จะมาถึงเทศบาลชุมแสงนั่นแหละครับบริการรับใช้พี่น้องทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขากระเฉดใกล้กับโลตัสทางที่จะไปอำเภอเมืองระยองนะครับจุดพักปุ๋ยบ้านตะพุนทองหมู่6ผู้ช่วยสมบูรณ์นะครับและเสือชาวสวนทางเกษตรชากโดนตำบลภาคตะวันออกก็มีกระจายรับใช้พี่น้องอยู่หลายที่นะครับระยะหลังตัดผลนะครับให้รีบใส่ปุ๋ยแร่ด่างกระจายให้ตัวใต้ทรงพุ่มสาดเข้าต้นเข้าโคนไปด้วยเพื่อฆ่าเชื้อเกลียดเชื้อราเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ระเบิดดินเติมออกซิเจนให้แก่รากนะครับถ้าดินโปร่งดินร่วนดินซุยเชื้อราต่างๆโดยเพราะเชื้อโรคไฟทอปทอราหรือฟิเทเรียมฟิเทียมจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะพวกนั้นต้องการที่แฉะชื้นถึงจะลามและโดนความเป็นด่างจับทำลายแล้วก็จะเบาใจในเรื่องเชื้อราที่จะเข้าคอดินนะครับแล้วให้รีบตัดยอดกิ่งปลายส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมที่บังตนเองเช้าบังบ่ายบ่ายบังเช้าหรือบังต้นถัดไปด้วยให้มันต่ำลงนะครับการต่ำลงเนี่ยจะช่วยเรื่องประหยัดน้ำยาที่จะต้องพ่นและทำให้รับแสงได้เต็มพุ่มได้ทั้งวันทำให้กิ่งใหญ่ออกดอกได้ดีเพราะว่าได้รับแดดดังนั้นไม่ต้องไปเปลืองเรื่องค้ำเรื่องโยงนะครับก็จะทำให้ทำสวนได้ง่ายขึ้นด้วยประหยัดน้ำยาด้วยเมื่อตัดแต่งเสร็จให้พ่นชุดล้างสารล้างโรคปิดปากแผลขยายท่อน้ำเจคินใส่ลิงสปริงลิฟ3อย่างแค่นั้นเองนะครับฉีด2ครั้งจะปิดปากแผลต้นที่ป่วยก็หายป่วยต้นที่โทรมก็หายโทรมแล้วก็ใส่ปุ๋ย3อย่างผสมเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีจะใช้อินทรีย์เคมีหรือเคมีก็ได้ให้บวกปุ๋ยเชื้อเข้าไปจะใส่ลิ่มเลือดซากสัตว์โตโนมิกซูก้าบวกเป็น3กษัตริย์ก็ได้หรือจะใช้ไซโตฮิวมิกอะมิโนเพิ่มไปอีกเพื่อเอาไนโตรเจนจากอะมิโนไซโตฮิวมิกที่มีอยู่ถึง 12% ก็จะทำให้พืชฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะครับดังนั้นการใช้ปุ๋ยผสมผสานจะดีกว่าใช้แต่เพียงปุ๋ยเคมีซึ่งเข้มข้นเกินไปจะทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งหรือหน้าฝนก็ดินแฉะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกมากมายนะครับโดยเพราะธาตุกรรมฐานที่เป็นพันธะบรอนคู่นะครับที่จะสลายตัวยากเมื่อลงไปในดินจะทำให้ดินแน่นทึบดินแข็งดังนั้นเมื่อมีแร่ด่างไฮดรอกไซด์จากโพแทสเซียมบริสุทธิ์จากการเผาพืชน้ำมันพืชน้ำตาลมาเป็นพันองศาจะสลายทำให้กรรมฐานหรือซัลเฟอร์สลายตัวออกไปนะครับหรือซัลเฟตสลายตัวออกไปเพื่อให้พืชเอาไปใช้ในการสร้างสีถ้าเป็นระยะติดลูกก็สร้างสีเหลืองจัดได้เร็วขึ้นถ้าเป็นระยะสร้างใบก็ใบเขียวใบเข้มนะครับเพื่อจะสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นนั่นเองดังนั้นการรู้จักใช้ของที่ดีมีอยู่ในธรรมชาติราคาแค่300กว่าบาทเพื่อจะล้างดินฆ่าเชื้อด้วยแร่ด่างก็จะเป็นการล้างดินสักครั้งหนึ่งในช่วง 2-3 เดือนนะครับไม่ให้มีการสะสมหมักหมมของปุ๋ยตกค้างทุกอย่างนะครับแม้แต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ก็มีกรดทั้งนั้นนะครับหรือปุ๋ยเคมีก็ยิ่งซ้ำร้ายมีทั้งกรดทั้งซัลเฟตทั้งคลอไรด์ที่เป็นเกลือทำให้รากเน่าขนเน่าได้จากการที่ดินห่วงน้ำหรือดูดน้ำคืนจากรากทำให้เซลล์เหี่ยวและพืชอ่อนแอโรคซ้ำทำลายดังนั้นการใช้แร่ด่างนี่ถือว่าจบขบวนการทุกอย่างเพื่อที่จะให้เราเคลียร์ดินให้พร้อมต่อการรับปุ๋ยนะครับแล้วถ้าจะใส่ปุ๋ยอะไรให้บวกครึ่งด้วยปุ๋ยเชื้อปุ๋ยโตโนมิกซูก้าริมเลือดหรือจะใช้ไซโตฮิวมิกอะมิโนก็แล้วแต่จะได้ฮิวมิกที่จะทำให้ดินดำดินคืนเมื่อดินดำดินดีมีประจุเต็มที่นะครับก็จะช่วยซับจับปุ๋ยเคมีไม่ให้สูญหายไม่ให้เป็นพิษไม่ให้รุนแรงที่จะทำให้รากเหี่ยวทำให้ต้นเพลียและการป่วยก็จะลดลงนะครับนี่คือการรักษาหน้าดินแล้วก็ตัดหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดบ้างตามวาระยกเว้นช่วงนี้ฝนชุกหญ้างามไวตัดยังไงเดี๋ยวก็ขึ้นเร็วก็ต้องใช้ยาควบคุมได้เหมือนกันนะครับก็ให้ฉีดแค่ปีละคน2คนในช่วงปลายฝนอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลักการง่ายๆตามนี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยไปที่คลังเกษตรบางเขนจะทำทุเรียนออกก่อนออกเร็วก็ต้องทำใบให้แตกพร้อมแตกเร็วแล้วทำให้แก่ไวด้วยปุ๋ยแร่ด่างไร่ไนโตรเจนในช่วงที่ใบเพชรลาดแล้วฉีดพ่นวัคซีนพืชคือฟอสก้านะครับบวกกับชุดอะมิโนโปรตีนหรือจุลธาตุอะไรก็แล้วแต่บวกเข้าไปกับยาแมลงในช่วงที่ใบยังไม่แก่อาจจะมีหนอนมีเพี้ยมีแมงก็บวกยา3กลุ่มที่สลับกันนะครับยา3กลุ่มก็มีอิมิดาคอพิดมีกลุ่มไทมิทอกแซมและอีกตัวหนึ่งออโคโนฟอสเฟตที่ดื้อยากกลุ่มโปรพิโนฟอสตามนี้นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆถึงแต่ละตัวก็อาจจะมีบวกไซเปอร์บวกแลมด้าบวกอะไรมาก็ดูเอาแต่ละร้านเขามีบวกให้นะครับถ้าสลับกันอยู่เรื่อยจะไม่มีการดื้อยารวมทั้งตอนนี้มีทีล็อกทีล็อกจะล็อกการกินแต่ถ้าพบการระบาดรุนแรงในช่วงที่แตกใบอ่อนให้ใ

พวกกลุ่มไพมิโทซีนหรือกลุ่มสารบูโฟเฟซินยับยั้งการลอกคราบนะครับการสร้างไคตินซึ่งตระกูลเพลี้ยทั้งหลายหรือแม้แต่หนอนนะครับออกจากไข่ก็ต้องกัดเปลือกไข่เพื่อจะกินเป็นโปรตีนของเขาถ้าโดนสารทั้งสองกลุ่มนี้จะทำให้ลอกคราบไม่ได้นะครับเมื่อลอกคราบไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตและโตเต็มวัยได้ในสุดก็ตายคาเบ้าไข่นั่นแหละครับก็เป็นการตัดวงจรในช่วงที่ระบาดมากๆถึงจะใส่ยาตัวไหนก็ให้ใส่ไพมิโทซีนหรือไม่ก็บูโฟเฟซินบวกไปด้วยทุกครั้งและจะช่วยให้การควบคุมเพลี้ยจักระจันฝอยหนอนแมลงต่างๆได้ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นและปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การทำให้พืชแข็งแรงกินเป็นไม่ป่วยนี่จำเป็นอย่างยิ่งโดยดินต้องร่วนซุยโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีเพื่อป้องกันแร่โลหะละลายออกมาจนเป็นพิษต่อระบบรากนะครับเมื่อดินดีดินโปร่งร่วนซุยมีออกซิเจนเขาก็จะไปจับบล็อกพวกธาตุโลหะที่ละลายออกมาในสภาพที่ดินแฉะขาดอากาศให้เป็นออกไซด์ไม่เหมือนเดิมก็จะไม่เป็นโทษเป็นพิษบางทีเราห่วงแต่จะแก้โรคแก้ราโดยลืมที่จะแก้ดินก็เลยทำให้ตายซ้ำซากอยู่นั่นเองแล้วหัวเวียงถ้าขยับขยายให้มันห่างและมีตัวบังไม่ให้เข้าโคนได้ผู้เรียน3ปี4ปีที่เริ่มติดลูกจะได้ไม่ยุบคอดินจะได้ไม่ต้องไปเปลืองดินเอามาหมกมาก็ถมโคนทำให้เน่าให้เหลืองให้ช็อกอีกต่างหากดังนั้นการบังหัวน้ำบังหัวเวียงก็มาดูที่คลังเกษตรบางเขนหรือถ้ามี3หัวอยู่แล้วใน1ต้นใช้เป็นหัวพ่นงูเห่าให้พ่นกระจายออกไปรอบนอกโดยใช้หัวแผ่แบนๆที่มีปากใหญ่ๆหน่อยมันจะส่งได้ไกลกว่าหัวเล็กๆนะครับถึงรูต้องไม่ใหญ่เกินก้านไม่ขีดนะครับทำไมต้องใช้รูเล็กเพื่อจะได้เปิดหลายประตูจะได้ไม่ต้องเปลืองเวลาที่ต้องไปเดินเปิดประตูหลายครั้งและที่สำคัญให้เพิ่มเวลานานเอามันก็ซึมทันไม่ไหลบ่าไหลเจิงหรือขังจนแฉะจนแน่นจนทึบและการให้นานก็ได้เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในช่วงที่ร้อนจัดทำให้สวนเราเย็นสบายไม่เครียดให้ลูกโตได้ตามปกติในช่วงแล้งนะครับดังนั้นการจัดการหัวน้ำนี่จำเป็นมากๆนะครับอย่าไปหวังแต่พึ่งยาพึ่งปุ๋ยโดยไม่แก้ไขหัวน้ำที่สาเหตุการเน่าการตายก็อยู่ที่หัวน้ำเวียงนี่แหละครับเป็นหลักแล้วก็ดินแน่นดินทึบดินแฉะจากการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกที่มีสารเมือกเหนียวจากแบคทีเรียบางกลุ่มในปุ๋ยคอกที่สลายตัวไม่สมบูรณ์นะครับปุ๋ยคอกต้องผ่านให้ไส้เดือนกินก่อนอย่างขี้วัวเนี่ยต้องไปให้ไส้เดือนกินก่อนเพื่อจะได้เอาขี้ไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยก็อย่างในปุ๋ยเชื้อเกษตรไซตาตามีไตโคโรมาหลายสายพันธุ์จากกำแพงแสนนะครับอันนี้สายตรงจากภาควิชาโรคพืชเลยแล้วมีเชื้ออีกกลุ่มหนึ่งคือโตโนมิกซูก้าซึ่งเป็นลิ่มเลือดซากสัตว์ที่ปั้นแล้วมีแร่ด่างปั้นเม็ดผสมมา 25% เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องกรดอินทรีย์ในลิ่มเลือดในขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับเอาเลือดออกมาหมักด้วยจุลินทรีย์7สายพันธุ์จากบาซิลัสที่ในตัวโนสปีดน้ำที่ท่านเอาไปขยายเองได้แต่ตอนนี้มีแบบสำเร็จรูปเป็นแกลลอนมาเลยก็มีนะครับแต่แพงขึ้น50บาทต่อแกลลอนก็คือ4ลิตรเนี่ย800บาทนะครับแต่ถ้าเป็นท่านเอาไปขยายเองแค่750บาทได้4ลิตร4ลิตรฉีดได้ 2,000 ถึง 4,000 ลิตรนะครับก็แล้วแต่ถ้าราดดินให้ใส่เข้มข้นหน่อยถ้าใส่ไปกับน้ำประจำปัญหารากเน่าคนเน่าก็จะเบาลงนะครับแล้วก็ดินก็จะซุยการปลดล็อกฟอสเฟตการปลดล็อกสังกะสีแคลเซียมที่โดนฟอสเฟตตรึงหรือแม้แต่การดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินมีการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินก็จะทำให้พืชเขียวพืชงามโดยไม่ป่วยเหมือนคุณปิยลักษณ์หรือเจติ๋มที่พูดในสปอตในช่วงกลางแล้วก็เดี๋ยวของท่านรองอานัทที่อยู่หนองคลุยนะครับท่านเองนี่มาปุ๋ยด่างเป็น100ลูกเลยนะครับแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกแล้วก็ตัวนัวสปีดที่ท่านจะไปขยายเหวี่ยงไปกับน้ำอยู่เดือนละครั้ง2ครั้งเนี่ยเพื่อจัดการเรื่องรากเน่าด้วยแต่เป็นการเติมจุลินทรีย์ดีไปสร้างปุ๋ยก็เลยทำให้สวนเหมือนป่าดงดิบกิ่งก้านใบแม้แต่ลูกมันที่เราเน่าแล้วตัดแล้วไม่ต้องขนไปไหนนะครับถ้าเจอน้ำหมักเข้าไปเขาจะย่อยกลายเป็นปุ๋ยหมดแล้วเชื้อราไฟท็อปอยู่ไม่ได้นะครับเนื่องจากมีเชื้อดีเบียดคุมแย่งอาหารแย่งที่อยู่และดินโปร่งร่อนซุยไฟท็อปทอร่าเข้าไปไม่เป็นแล้วบางวาระเราใช้แร่ด่างหวานพรมกระจายเต็มทรงพุ่มนะครับก็จะฆ่าเชื้อดีเชื้อร้ายฆ่าไปก่อน7วัน10วันค่อยอนุหมักจุลินทรีย์หรือใส่ปุ๋ยเชื้อตามเข้าไปเชื้อดีก็จะลามไปเบียดและคุมพื้นที่ได้เชื้อโรคก็ไม่เข้าอันนี้คือหลักการในการทำสวนสรุปนะครับในช่วงเก็บของลุยเสร็จต้องรีบล้างดินด้วยแร่ด่างฆ่าเชื้อเพื่อให้ปลอดโรคและความเป็นด่างจัดก็จะสลายพันธะของกรรมฐานทำให้ดินฟูไปปลดล็อกแคลเซียมกับฟอสฟอรัสที่ตึงกันเพื่อให้ธาตุต่างๆถูกละลายออกมาให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะถ้าภาพดินที่เป็นกรดจัดนี่ธาตุบางตัวละลายมาจนเป็นโทษธาตุบางตัวถูกตึงถูกล็อกไม่ยอมปลดปล่อยโดยเพราะแคลเซียมนะครับเมื่อแคลเซียมทำงานได้พืชก็จะซ้ำสร้างรากใหม่เปลือกใหม่กิ่งก้านยอดใบใหม่ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเราไปตัดยอดแต่งปลายกิ่ง
ปลายพุ่มที่มันโดดเพื่อตัดฮอร์โมนออกซินที่จะส่งมาที่ใต้กิ่งเพื่อจะดันให้

กิ่งโค้งงอขึ้นเพื่อรับแสงเราตัดออกซินซะพืชก็จะเลื้อยออกข้างนะครับไม่กระดกขึ้นดังนั้นกิ่งก็จะใหญ่จะโตด้วยแขนงในเก็บไว้ก่อนพอใบชุดแรกเริ่มจะแก่ไม่แก่เอาแร่ด่างฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วฉีดชุดวัคซีนพืชเพื่อบล็อกยอดคุมใบให้ใบแก่สักหนึ่งหรือสองครั้งหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ปุ๋ยสำหรับเร่งต้นกิ่งใบให้มีตัวหน้านำเป็นหลักนะครับให้ตัวหน้าสูงไว้ก่อนอย่าเอาตัวกลางสูงตัวกลางสูงเอาไว้ตอนเดือนกันยานะครับตั้งแต่พอออกพรรษาฝนเริ่มจะหมดให้ใส่ปุ๋ยตัวกลางก็คือสุดเสมอหรือ824ที่ท่านเมฆตามแต่ใส่น้อยเพื่อจะเอาตัวกลางขึ้นไปบล็อกไปคุมยอดในช่วงที่หมดฝนเมื่อคุมยอดล็อกใบก็จะไม่โตแล้วก็จะไม่แตกใบอ่อนในช่วงที่เรากำลังไล่น้ำนะครับอันนั้นก็ใช้หลักการของปุ๋ยตัวกลางแต่ถ้าท่านใส่เร็วเกินไปใส่ตั้งแต่เก็บลูกเสร็จตัวกลางเนี่ย3สัปดาห์ก็ขึ้นทันหลังนั้นก็เริ่มล็อกเริ่มบล็อกใบจะไม่โตแล้วสุดท้ายฟอสเฟตเองก็ไปล็อกแคลเซียมล็อกสังกะสีแมกนีเซียมเหล็กแมงกานีสหลายๆธาตุแต่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับดังนั้นฟอสฟอรัสตอนนี้มันมากเกินไปแล้วถ้าเราจะพ่นในชุดวัคซีนพืชในช่วงใบจะแก่ไม่แก่เพื่อบล็อกใบดีกว่าซึ่งก็จะแตกตัวกลายเป็นวัคซีนมาทำลายเชื้อราเชื้อโรคได้อีกด้วยถ้าทำเป็นต้นทุนจะต่ำจากปุ๋ยลูกละ1,500-1,600ก็เหลือลูกละ800-900บาทสำหรับ1533 933อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่แพงนะครับที่คลังเกษตรบางเขนเราจะลดต้นทุนให้ลูกละ 2-300 จากท้องตลาดจากที่เรามีโรงงานในกลุ่มเราเองนะครับ 6-7 โรงงานที่ช่วยกันทำช่วยกันใช้กระจายสินค้าไปทั่วประเทศนะครับดังนั้นการที่เราทำเยอะๆก็จะทำให้เราต้นทุนต่ำและการที่เราขายเยอะๆก็เอากำไรน้อยแต่อยู่ได้ก็เป็นการถัวกันไปในคลังเกษตรบางเขนนะครับที่มีสาขาร่วม30สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศที่ได้ประกาศที่ไม่ได้ประกาศไม่ออกนามเพราะว่าสถานีวิทยุไปไม่ถึงนะครับเอาแค่ตะวันออกนี่ก็พอแล้วซึ่งมีอยู่10กว่าสาขากระจายรับใช้ได้พอเพียงในแต่ละพื้นที่ขาดเหลืออะไรก็โทรมาเรือไปส่งได้นะครับสำหรับคลังเกษตรบางเขนการเกษตรต้องเรียนรู้และต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมอากาศโดยเพราะอย่างยิ่งดินเสื่อมสภาพก็ต้องปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนตัดเป็นปุ๋ยพืชสดหรือถ้าไม่ทันไม่ไหวจริงๆก็ฉีดรวกไหมยุบแล้วมันก็จะทำให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุอยู่ดีที่สำคัญเติมปุ๋ยเชื้อหรือปุ๋ยอินทรีย์จากซากพืชและซากสัตว์สลับกันไปอยู่เรื่อยหรือผสมกันไปได้ยิ่งดีพืชจะงามโดยไม่ต้องไปเปลืองเคมีนะครับรุ่นทวดรุ่นรัชกาลที่5หรือย้อนกลับก่อนรัชกาลที่9เนี่ยปุ๋ยเคมีไม่มีแน่นอนนะครับตั้งแต่ก่อน2500นี่ก็ทำไมปู่ย่าตาทวดเราถึงดำรงคงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันก็กระบวนการทางชีวภาพมันเกิดขึ้นจากการที่เราลดละเลิกยาเชื้อราบางกลุ่มยากำจัดโรคบางตัวที่ทำลายแบคทีเรียทำลายราดีจนกระบวนการสร้างปุ๋ยมันหยุดลงสุดท้ายเราก็เติมแต่ปุ๋ยเคมีจนจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นอยู่ไม่ได้คลังเกษตรบางเขนนี่แหละครับจะขอย้อนกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินคืนชีวิตให้แก่ดินด้วยการมีทุกอย่างที่อยู่ในสวนห้ามเอาออกยกเว้นผลผลิตที่ขายได้เอาไว้อย่างนั้นแหละตัดเสร็จเอากระจายไว้ทั่วใต้ทรงพุ่มแต่กิ่งก้านถ้าเกิดว่ามีการฉีดน้ำหมักหรือเหวี่ยงน้ำหมักกระจายไปกับน้ำนะครับไม่เกินเดือนยุ่ยหมดนะครับผุกลายเป็นปุ๋ยได้เลยแล้วก็เชื้อดีเหล่านี้มันจะเบียดคุมเชื้อราหรือเชื้อโรคที่จะเป็นโทษต่อพืชนะครับเพราะว่าเชื้อดีมีเยอะก็จะสร้างฮอร์โมนสร้างพิษสร้างท็อกซินมาทำลายเชื้อราโดยพอไตโคเดอร์มาและบาซิลัสบางสายพันธุ์อย่างบาซิลัสซับซิลิสก็จะมีการพัฒนาขึ้นมานะครับก็อยู่ในชุดน้ำหมักชุดขยายชุดจุลินทรีย์ของเรานี่แหละก็จะทำให้คุมโรคเบียดราใครที่ใช้เป็นใช้ถูกต้องจากเคยรากเน่าขนเน่าเยอะแยะมากมายอย่างท่านรองอนัทที่อยู่หนองคลุยนะครับหมู่5กองดินเดี๋ยวนี้ท่านไม่ป่วยงามสมบูรณ์ท่านบอกว่าอยากให้ผมไปถ่ายทอดนี่คือ mindset ของผู้นำนะครับที่ไม่หวงวิชาการไม่หวงประสบการณ์อยากถ่ายทอดเพราะว่าสิ่งใดที่เราค้นพบที่เราได้มาถ้าหวงไว้มันก็ตายไปกับตัวนะครับอย่าเป็นคนโบราณใจแคบนะครับสิ่งดีๆก็สูญหายไปกับตนดังนั้นท่านรองอนัทซึ่งเป็นรองนายกอยู่ที่กองดินท่านเองยินดีถ่ายทอดซึ่งผมก็จะไปเข้าถ่ายวิดีโอและถ่ายทอดอยู่ในกลุ่ม Open Chat Line หรือในเฟซของคลังเกษตรบางเขนหรือในเฟซของผมบุญบางเขนท่านสามารถค้นหาและติดตามดูย้อนหลังได้เลยว่าเราทำอะไรไปบ้างในแต่ละปีแล้วย้อนหลังไปอีก 8-9 ปีลูกค้าที่เคยใช้ของเราและใช้แล้วใช้อีกก็ยังคงอยู่แล้วก็รวยแล้วรวยอีกก็มีบุญสัมพันธ์ที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะครับแต่คนไม่มีบุญสัมพันธ์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปลืมของเก่าเอาของใหม่สุดท้ายลองไปลองมาทุเรียนก็โทรมได้สุดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอะไรที่ดีแล้วใช้ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาที่คลังเกษตรบางเขนก็ได้แต่ถ้าใช้แล้วมันไม่ดีก็ลองปรับเปลี่ยนและมาเรียนรู้กับเราดูว่ามันไปได้ขนาดไหนถูกจริตกับเราหรือไม่ในการทำสวนง่ายๆส

0: ตายบุญบางเขนดูใน TikTok ได้นะครับอย่าไปเยอะกับมันแขนงในกิ่งในเก็บไว้รับฮอร์โมนรับปุ๋ยไว้คายน้ำไว้ดูดปุ๋ยดูดน้ำจากดินไว้สังเคราะห์แสงแทนกิ่งยอดกิ่งปลายที่เราต้องตัดทิ้งในช่วงที่เราคุมทรงพอใบนอกแน่นเมื่อไรเราค่อยมาตัดแต่งเพื่อจะทำให้แตกใบชุดที่2นั่นแหละครับดังนั้นเราต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าตัดตะโกนไปหมดก็ไม่มีใบคายน้ำก็ไม่ดูดปุ๋ยได้เต็มที่และสังเคราะห์แสงไม่ได้อย่าเชื่อใครว่าต้องแดดเผากิ่งนะครับถ้าแดดเผากิ่งได้ไลเคนตะลายตะไคร่เกิดมันก็จะกลายเป็นอมน้ำแล้วความชื้นต่อเนื่องสะสมเชื้อราก็จะฝังเข้ากิ่งเข้าโคนโดยพอไลเคนก็จะงอกรากเทียมจนทำให้เปลือกตรงนั้นแห้งแตกแล้วไฟท็อปหรือฟูซาเรียมหรือพิเทียมก็เข้าทำลายตรงนั้นแหละดังนั้นทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับสมัยก่อนย้อนหลังไปหลายร้อยปีใครไปแต่งแขนงกิ่งในเขาใครไปต้องใส่โน่นใส่นี่ใครเขานะครับเพราะนั้นเราพยายามกลับคืนสู่วิถีแบบยั่งยืนคือคืนชีวิตให้แก่ดินคืนความสมดุลคืนจุลินทรีย์ให้ทุกอย่างมันเดินต่อได้ในแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปรารถนาสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่อยู่ในในธรรมก็ขอให้สำเร็จและขอให้มีชีวิตยืนยาวเพื่อจะสร้างทานบารมีร่วมกันคลังเกษตรบางเขนยังมีติดค้างที่จะสร้างอาคารเชื่อมให้กับโรงเรียนบ้านคลองลาวอีกหนึ่งอาคารอยู่นะครับก็ถ้าผ่านไปผ่านมาก็ไปดูได้ที่เราสร้างเชื่อมโรงอาหารก็เสร็จไปแล้วสวยงามให้เด็กๆไม่ต้องวิ่งข้ามอาคารโดยที่ฝนตกแล้วล้มปุ๊บล้มป้าบนะครับรวมทั้งวัดวาอารามต่างๆที่เราเปลี่ยนหลังคาศาลาเปลี่ยนหลังคากุฏิรวมทั้งสร้างกุฏิให้กับหลายๆวัดที่ขาดแคลนด้วยเงินของท่านขอให้ท่านได้รับทราบและยินดีและโมทนาบุญด้วยกันนะครับพอเรามีก็ต้องแบ่งปันเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ครับดีใจที่เจ๊บังออนกับปณีมาเยี่ยมปีนี้มังคุดพอออกยากเลยให้ราดซ้ำเลยดกเลยเอ็นไซด์ดอกทองแล้วราคาดันดีซะด้วยเกือบพันเป็นหมื่นไหม
2: พันละหมื่นกว่า
1: โอ้โห
2: พันก็ได
1: ้พอปีนี้เขาได้กันที่ไหนอ่ะโอ้หมื่นห้าหมื่นหกดอกทุกต้น
2: ปีนี้ราคาดี
1: ก็ใช่คนอื่นเขาออกได้กันที่ไหนโดนฝนโดนควันแต่เรามีเอ็นไซด์ดอกทองลากแล้วปีนี้กับเจออเนี่ยใช้มาตลอด 3-4 ปีแล้วก็ถือว่าแนวทางที่ถูกต้องเราต้องเอาเครื่องมือมาช่วยถ้าจะลามพังเราแค่ให้มันออกเองมันไม่ได้อากาศเดี๋ยวนี
2: ้
1: ขอลาซ้ำเลยปุ้มเลยนั่นแหละครับปีหน้าจะได้เป็นแนวทางของคนที่เป็นมังคุดเดี๋ยวนี้มีน้อยแล้วโค่นหมดเพราะมันไม่ออกโค่นเลยโค่นขอบคุณทุกท่านขอเรื่องมังคุดนิดนึงมังคุดล่าแล้วมีฝนตกอยู่ตลอดแก้วไฮโมนไปฉีดดักแก้วไว้ปรากฏว่าแก้วน้อยมากแตกน้อยมากทุกวันก็ราคาดีอยู่ปีนี้ใครมีมังคุดรวยเลยอย่างลูกค้าอย่างป้านีพี่ออนเนี่ยเขาวันละหมื่นกว่ามาตลอดเลยยินดีกับพี่สาวเล็กที่มาจัดแต่งตู้เลยครับขอบคุณทุกท่านครับขออนุญาตเป็นผู้นำบุญนะครับท่านรองนายกอนัทปอนเทคนอยู่ที่หนองโคลยหมู่5คลองดินบอกว่าประทับใจน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ไปเวียงกับน้ำปรากฏว่าปีที่แล้วใช้เยอะไม่เน่าแล้วไม่ตายแต่ก่อนนี่ไม่ได้ใช้ยังเน่าแล้ววันนี้เลยมาแร่ด่าง100ลูกเลยแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกนะแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาสั่งเยอะเดี๋ยวไม่มีที่เก็บขอบพระคุณเป็นผู้นำบุญให้รู้จักการใช้จุลินทรีย์เพื่อจะมาสร้างปุ๋ยในตัวโนสปีดนะมันจะมีบาซิลัสหลายสายพันธุ์บางกลุ่มเนี่ยดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินแทนยูเรียบางกลุ่มย่อยฟอสฟอรัสที่ไปบล็อกเคอร์บอนให้ปล่อยสังกะสีแคลเซียมให้มาสร้างเนื้อเยื่อให้มันซ่อมแซมเนื้อเยื่อทันต่อโรคก็เลยทำให้ประทับใจพันนี้มาเอาเพิ่มอีก2ลังขอบพระคุณอย่างสูงครับ
0: ลูกค้าที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชประทับใจแร่ด่างได้บรรยายให้เพื่อนชาวสวนได้ฟังในแปลงเชิญรับฟังครับ
3: จับดูนะแล้วก็เอามือจุ่มน้ำมันจะเย็น
4: พี่ลองได้เลยครับ
3: เนี่ยมันจะเย็น
4: จ
3: ับ
4: ด
3: ูอ่ะเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่าง
5: แบบใส่บ่อยได้เลยใช่ไหม
3: ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็น
6: ปูขาไม่ใช่ยิบซ้ำไม่ใช่โดโลไม
3: ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวนี
6: ้ใส่ถึงโคนได้เลย
3: ใส่ถึงโคนได้เลยครับใส่ถึงโคนได้เลยถ้าในกรณีที่ทุเรียนที่เราปลูกแล้วไม่ค่อยขึ้นแล้วเกิดอาการใบเหลืองนะคุณไปใส่ตัวนี้ประมาณไม่เกิน15วันเดี๋ยวคุณจะเห็นความแตกต่างของยอดยอดจะเริ่มมาดินก็เริ่มดีนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรที่แปลกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทดลอง
4: อย่างตะไคร่ตรงนี้ก็โดนแร่ด่างไปมันจะลอกครับไม่เลยนะพวกตะไคร่คุณซ่าไปปุ๊บมันก็จะลอกนะ
3: มันจะลอกเลยนะเวลาที่เราตีน้ำถูกอ่ะมันจะออกมาเป็นต้นแดงเลย
7: ปริมาณการใช้
3: ก็มันแล้วแต่ขนาดมันอยู่ที่ว่า ขนาดทรงพุ่มขนาดต้นเหมือนกับ

0: เนี้ยเราก็ไปขยายสูงภูได้ก็ประมาณสัก3กิโล2กิโลอะไรแล้วแต่ติดบนต้นใช่ไหมหว่านให้กระจายสูงภูเลยครับ
1: มาเดี๋ยวใครจะหว่านน้องหว่าน
0: เดี๋ยวพี่หว่านเองดีกว่า
1: โอ้มาเลยพี่เตอร์เองนะมา
0: วิธีการหว่านได้ดังนะเราพยายามยืนแบบนี้แล้วก็ซัดเข้าคนต้นแบบนี
1: ้ทุเรียนที่อยู่บนต้นก็อยู่ประมาณ100กว่าลูกนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ชัดเจนคือถ้าปลดล็อกระบบดินได้นะฮะอาหารทั้งหมดจะวิ่งขึ้นสู่ต้น
0: 3ถ้วยนะมันจะพอดี3ถ้วย
1: ขึ้นลูกแล้วลูกมันจะพองออกมาพองขึ้นน้ำหนักมันจะดีขึ้นและขยายปู
2: วันที่27กรกฎาคมได้มาติดตามเยี่ยมชมผลงานของทางร้านการเกษตรบางเขนที่สวนเฮียทองทางนี้ก็เรียกซอยอะไรนะฮะ
3: ซอย2หมู่8
2: ซอยหินกองซอย2หมู่8นะครับจากเมื่อก่อนสภาพเป็นไงฮะ
3: ดู
2: ไม่จืดเลยตอนนี้มาดูใหม่นะครับนะฮะแก้ไขเรื่องหัวเวียงแก้ไขเรื่องระบบน้ำเรื่องการระบายน้ำสภาพต้นนะฮะกลับมาฟื้นแบบโอ้โหสมบูรณ์มากใบใหญ่ใบโตฟื้นหมดแล้วแล้วก็ใบต้นชุดนี้นะฮะพร้อมที่จะลงสารได้แล้วนะครับพร้อมส่วนใบชุดนี้นะต้นฝั่งนี้ยังนะฮะอันนี้ต้องรออีกหนึ่งใบก่อนเขาเรียกยังไม่พร้อมนะฮะยังไม่สมบูรณ์พอเป็นไงครับที่ลองใช้คางเกษตรมาเข็นมาแล้วเป็นไงครับ
3: ก็เป็นอย่างนี้
2: เป็นอย่าง
3: น
2: ี้แหละ
3: เป็นแบบที่เห็น
2: เนาะไม่ได้พูดยังไงเลยนะฮะสมบูรณ์มากเนาะสวยมาก
3: เพราะในต้นโน้นมันจะตายเลยไม่ตายเลย
2: แล้วเป็นไงฮะตอนนี
3: ้เนี่ยต้นถัดไปจากหน้าต้นที่สองน
2: ่
3: ะใบร่วงเหลือตะกิ่งที่แรกก็ใส่แร่ด่างแล้วยูมิกลาดแล้วก็เอามาเอาปุ๋ยใส่นิดหน่อย
2: ครับตอนนี้ฟื้นมาแล้ว
3: หมดแล้ว
2: นะฟื้นต้นสภาพเหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ได้ใช้แนวทางการเกษตรบางเขนเพื่อจะได้ให้พี่น้องชาวสวนทุเรียนนะฮะที่มีประสบปัญหาแบบนี้นะครับได้ทำทุเรียนแบบถูกต้องเลยแล้วก็สมบูรณ์ครับขอบพระคุณมากครับ
3: ครับครับครับครับ
4: ขณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มอง

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM

0: 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน

0: 18:02 ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับพบกันทุกวันนะครับ18:00 นโดยประมาณจนถึง20:00 นครับวันนี้วันอังคารที่9 มิถุนายน 2569อยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
1: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
0: ครับโอ้โหฟ้าฝนมาเมื่อช่วงบ่ายๆนี้โครมใหญ่เลยพี่ไพศาลนี่คลึ้มอีกแล้วฮะจะอีกสักรอบนึงแล้วนะครับเนี่ย
1: ผมค่อนข้างแปลกใจนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เขาบอกว่า 60% บ้านผม
0: ครับ
1: ตกพรำ
0: ๆเอ้าเหรอฮะ
1: นับเม็ดได
0: ้ครับ
1: วันนี้เขาบอก40นะ
0: แต่โคลมใหญ่เลยใช่ไหม
1: โอ้โหมาอย่างหนักเลย
0: ครับ
1: มันก็แสดงว่าไอ้พื้นที่เรามันจะตกซะอย่างนะ
0: ฮะ
1: ถึงว่า 40% 10% มันจะตกก็ตกนะ
0: พอห้วยขวางไงครับอสมทนี่ฮะ
1: ฝนอสมทนี่60ก็ตก40ก็ตก
0: ครับ
1: เข้าใจว่าทำเลดีมาก
0: ทำเลดีฮะที่โล่งครับที่โล่งครับ
1: ใช่ฟ้าฝนมันจะต้องมาอยู่สม่ำเสมอ
0: ครับ
1: ครับ
0: แหมอีกวันเดียวพี่เพศานหมดวันนี้แล้วพรุ่งนี้นะฮะอีก1วันฟุตบอลโลกจะแข่งแล้วครับของเราก็ยังไม่ชัดเจนเลยครับพี่เพศาน
1: ตามเวลาบ้านเราจริงๆมันเข้าสู่วันที่12ใช่มั้ย
0: ครับ
1: มันตี2อ่ะคู่เปิดสนามคู่แรกสาย A อะไรเม็กซิโกกับอะไรเนี่ยเข้าใจว่าจะตี2นะ
0: ครับ
1: แล้วก็คู่ที่2เนี่ยมัน9 โมงเช้าของวันที่12
0: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาแข่งเนี่ยตามเวลาของเขาเนี่ยมัน11อ่ะแต่ของเรามันเข้าสู่วันที่12
0: แล้วฮะครับ
1: ครับ
0: ก็เขาเล่นกลางวันของเราเกือบเช้าอ่ะฮะ
1: ใช่ใช่ของเขาก็ไอ้คู่เปิดสนามมันเตะที่ไหนเม็กซิโกป่ะ
0: น่าจะเม็กซิโกครับ
1: ใช่ไหมสาย A เม็กซิโกนี่นะ
0: ครับ
1: น่าจะไปเปิดที่เม็กซิโกนะ
0: ครับก็ทั้งหมดมีด้วยกันเนี่ยนะพี่เบสานนะฮะ48 ชาติที่เข้ารอบสุดท้ายนะก็เพิ่มทีมเข้ามาอีกนะฮะเพื่อให้การแข่งขันมันสนุกขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้แต่ละภูมิภาคเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาสู่รอบสุดท้ายนะฮะแต่ว่าไทยเราก็ยังต้องพยายามต่อไปนะฮะเพิ่มจากเดิมเนี่ย64 แมตช์เป็น104 แมตช์นี่แหละฮะที่มันทำให้ราคาลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปีนี้มันค่อนข้างสูงแล้วก็กดยังไงก็ไม่ลงหรือประเทศไทยประเทศเดียวไม่แน่ใจนะฮะกดยังไงก็ไม่ลงนะฮะ40 ล้านเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,300 ล้านซึ่งเอกชนบอกว่าเจรจาให้เขาลงยังไงก็ไม่ยอมลงเลยครับ
1: ก็ประเทศที่เขาจะถูกเขาจะซื้อมาได้ถูกก็ถูกนะ
0: ครับ
1: ลาวเขาซื้อมาก็เข้าใจว่าไม่แพง
0: อ่าฮะ
1: แล้วก็ของอะไรนะบางประเทศก็เห็นว่าถูกมาก
0: 100 กว่าล้านนะฮะเวียดนาม15 ล้านนะฮะ
1: 15 ล้านเหรียญ
0: ใช่ครับ
1: 15 ล้านเหรียญคูณ32ก็เท่าไหร่ล่ะเยอะประมาณสัก400 กว่าล้านได้ไหม
0: ก็ห่างจากเราเยอะมากๆอะฮะหลายเท่าตัวครับทั้งที่ประชากรเขาก็มากกว่าเรานะฮะ
1: เขาจะคิด40 ล้านเหรียญ
0: ใช่ครับ
1: 432ก็ประมาณ 1,200 ล้านบาท
0: ครับ
1: ก็ถ้าไม่ลดราคาก็ไม่ต้องดูดีแล้วครับเพราะว่ามันก็เอกชนเขาไม่คุ้มค่าอย่างนี้คร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับก็เด็ดคุยกับพี่ไพศาลใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอกชนเขาได้มาเนี่ยเขาจะไปพ่วงกับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าใช่ไหมครับ
1: เขารักษาฐานลูกค้าเขาด้วย
0: ไม่งั้นไม่คุ้มทุนใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่งั้นไม่จูงใจคนให้ซื้อเพื่อจะดูบอลโลกเพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยมันไม่เหมาะสมในการทำการตลาดเลยครับ
1: ใช่ก็อาจจะได้ลูกค้าเพิ่มมาก็คือว่าก็ดูบอลโลกไปพร้อมกับได้พรีเมียร์ลีกพ่วงไปเลยด้วย
0: ครับ
1: จบบอลโลกก็ดูพรีเมียร์ลีกต่อ
0: ครับ
1: เขาก็เพิ่มเพราะตอนนี้ลูกค้าก็ประมาณ1 ล้าน
0: เขาก็ห่วงลูกค้าตรงนี้เขาด้วยไงครับถ้าเกิดว่าบอลโลกเขาไม่ได้ถ่ายเขาไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วปรากฏว่าคนไทยมีช่องทางอื่นในการไปดูฟุตบอลโลกได้พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าที่เปิดมาโอ้งั้นผมไม่ซื้อคุณดีกว่าผมมีช่องทางดูของผมแล้วที่ไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์อันนี้เขาเสียหายทางธุรกิจเลยนะครับ
1: ผมว่าเขาบิดแข่งกับฟูวิชั่นเลยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเป็นสองเจ้าที่เขาไปแข่งกันแล้วก็มีข่าวว่าทูเขาถอน

0: ตัวถอนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมว่าถ้าในความหมายว่าเขาอยากจะได้มาเพราะว่าถ้าไม่ได้มาก็จะเสียฐานลูกค้าเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นกรณีว่าคู่แข่งอย่างทรูเนี่ย
1: ครับ
0: เกิดไปได้ลิขสิทธิ์บอลโลกมา
1: อ่าฮะ
0: อันนี้ลูกค้าอาจจะย้ายออกจากเขาไปดูบอลโลกก่อน
1: โอ้
0: จะกลับมาตอนดู
1: พรีเมียร์
0: ลีกก็หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: เพราะว่าย้ายไปแล้วในทรูก็คงมีวิธีให้ดูอะไรต่อไป
1: หรือจะไปแล้วไปเลยใช่ไหมเพราะว่าการตลาดของเขาก็ไม่ด้อยกว่าใครใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ม
0: ันคงมีอะไรซับซ้อนอยู่ในเรื่องของการตลาดของเขากัน
1: ครับครับ
0: นะครับเอาไม่เป็นไรก็ผมคิดว่าไม่เกินพรุ่งนี้มันต้องรู้แล้วล่ะ
1: ก็ข่าวช่วงเช้าๆเนี่ยนะฮะคนไทยยังเฮอยู่เลยครับว่าดีลจบแล้วนะฮะมีเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาได้แล้วนะครับแต่พอบ่ายๆมาเนี่ย
0: มีผู้บริหารเขาแถลงเองว่ายังไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เป็นอย่างนี้มา2รอบ3รอบแล้ว
1: เออฮะ
0: ลือกันว่าได้แล้วแล้วผู้บริหารก็ต้องรีบออกมาว่าอย่าง
1: แล้วก็ต้องขอร้องสื่อมวลชนด้วยว่าจะเผยแพร่ข่าวที่ยังไม่ใช่ความจริงด้วยนะครับโอ้
0: อันนี้ก็ลือล่าสุดว่าได้แล้วพรุ่งนี้จะแถลง
1: ครับ
0: ผมว่าถ้าได้จริงก็พรุ่งนี้แถลงก็ถูกแล้วล่ะ
1: อ่าฮะ
0: แต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่แถลงก็คิดว่าคงไม่มีใครได้
1: ครับครับเสียหายขนาดไหนนะฮะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหอการค้าที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจครับบอกว่าฟุตบอลโลก2026คือปีนี้ครับถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์บอลเลยนะฮะเพราะว่ามีทีมเพิ่มเป็น48ทีมเตะกันยาวๆ104แมตช์กระจายไป3ประเทศนัยยะสำคัญอยู่ที่จำนวนแมตช์ที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวครับพี่ไพศาลมันหมายถึงช่วงเวลาทองของอุตสาหกรรมซัพพลายเชนที่ยาวนานขึ้นอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์กีฬาจะมียอดขายหล่อเลี้ยงต่อเนื่องมากกว่า1เดือนแรงเหวี่ยงนี้ครับจะส่งผลบวกต่อ GDP รุนแรงในปีหน้ามากกว่าปี2022อย่างชัดเจนโดยหากมีการถ่ายทอดสดนะฮะอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ 68,635 ล้านบาทครับในจำนวนนี้นะฮะเป็นเม็ดเงินจากการพนัน 47,574 ล้านบาทแต่หากไม่มีถ่ายทอดสดเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทยจะหายเป็นนาที 9,000 ล้านครับธุรกรรมเศรษฐกิจอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับมหกรรมกีฬาครั้งนี้มันไม่เกิดเลยพี่ไพศาล
0: เพราะมันจริงๆมันมีเรื่องอะไรนะตามพวกผับ
1: ครับใช่
0: พวกร้านรวงต่างๆนะ
1: ครับ
0: ที่เขาจะมีบรรดาพวกแฟนคลับ
1: ครับ
0: นัดไปรวมตัวกันแล้วก็ชมคู่ที่เขาเป็นแฟนคลับกันหรือว่าร้านแต่หน้าฝนจะได้ไหมหน้าฝนอาจจะไม่อาจจะไม่สะดวก
1: เอาก็ติดเมทัลชีทเลยฮะหลังคงหลังคาคลุมเรียบร้อย
0: อาจจะต้องแบบนั้นนะ
1: ครับ
0: พวกเราเนี้ยก็ทำกิจกรรมไปใช่ไหมการตลาดแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์มา
1: ครับ
0: เผยแพร
1: ่ก็เหมือนบอลพรีเมียร์หรือว่าบอลเยอรมันนะพี่เบสานคือเวลาเข้าร้านอาหารไปนัดสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยนะเอ้ยร้านนี้ไม่มีบอลอ่ะไปอีกร้านนึงดีกว่าที่เขาถ่ายทอดบอลอย่างเงี้ยครับมันเห็นผลจริงๆเลยนะครับ
0: ครับจำจอใหญ่ๆเลยนะ
1: ครับใช่
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมครับ
1: ครับพักกันครู่หนึ่งครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตุลาคม12:00 นครับพี่ไพศาลครับ

0: พี่เอื้อมพรเขาถามเข้ามานะฮะสวัสดีนะครับดูบอลโลกมาตั้งแต่ยุคเดวิดเบ็คแฮมนะฮะ4ปีที่แล้วเมสซี่นะฮะปีนี้ท่านเซอร์เดวิดเบ็คแฮมก็น่าจะมาชมอะครับแต่ว่าเมสซี่ยังลงสนามอยู่นะพี่เพศาน
1: ยังลงอยู
0: ่โอ้โหสุดยอดนะฮะ
1: เมสซี่แล้วก็โรนัลโดอาจจะเป็นฟุตบอลโลก
0: รอบสุดท้าย
1: แล้ว
0: ใช่ครับไม่น่าเชื่อว่าเขาเล่นมา6สมัยแล้วนะฮะทั้งเมสซี่กับโรนัลโดเนี่ยครับ
1: เมสซี่ก็เล่นตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น
0: เออฮะ
1: ยังเป็นเด็กๆเลย
0: ครับไอ้4ปีที่แล้วที่เขาคว้าแชมป์โลกไปเนี่ยนะฮะโหลงไปเป็นหนึ่งขวัญกำลังใจน้องๆอาร์เจนตินาเลยนะวิ่งบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบวิ่งนิดนึงแล้วก็ค่อยมาบัญชาการเกมฮะ
1: ครับ
0: รอบนี้ก็น่าจะเหมือนกัน
1: ชนะลูกโทษฝรั่งเศสนะ
0: ครับ
1: เอาไปตัดสินกันด้วยลูกโทษ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นมา6สมัยนะฮะนั่นก็คือกินเยโมโอชัวฮะเป็นนายทวารจอมหนึบจากเม็กซิโกมีชื่อไปเล่นเวิลด์คัพรอบสุดท้ายสมัยที่6ในชีวิตด้วยเหมือนกันฮะโอ้โหแสดงว่าเตรียม
1: จะได้ลงตัวจริงบ้างหรือเปล่า
0: ใช่ครับแต่ว่าม
1: ีชื่อติดไป
0: มีชื่อติดไปครับเตรียมร่างกายมาดีจริงๆนะฮะก็คู่เปิดสนามก็อย่างที่พี่เพศานบอกครับเม็กซิโกจะพบกับแอฟริกาใต้ฮะ12มิถุนายนนี้นะฮะตอน 14:00 ตามเวลาบ้านเราฮะเตะกันที่เม็กซิโกครับ
1: เตะกันที่เมืองอะไรเม็กซิโกซิตี
0: ้ครับเม็กซิโกเลยครับ
1: แล้วเม็กซิโกเข้าใจว่าเขาจะเตะ3เมืองนะ
0: ครับ
1: มีเม็กซิโกมีเมืองหลวงเขาอะเม็กซิโกซิตี้หรือไงแล้วก็กัวดาอะไรกัวลาดาฮาร่า
0: ครับ
1: ที่เป็นเมืองเอกของเขาอีกเมืองนึงแล้วก็มีอะไรอีกเมืองนึงนะสามเมือง
0: ครับ
1: เม็กซิโกก็มีสามเมือง
0: เอสตาดิโอแอตเตกานะฮะนี่สนามหนึ่งสนามนะ
1: ที่ไหนที่
0: ที่เม็กซิโกเนี่ยครับ
1: ที่เม็กซิโกซิตี้นะ
0: ใช่ครับจะใช้ลงแข่งขันเป็นประจำฮะตั้งอยู่ระดับความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลฮะจุคนโอ้โหจุคนได้ 87,000 ฮะพี่สันโอ้ราชมังคลาเนี่ยผมเคยยื่นขึ้นไปบนสุดนะฮะเห็นตัวฟุตบอลตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยของเราได้ประมาณ 3-4,000 เอง
1: ใช่ก็ของอะไรนะแคนาดาก็เข้าใจว่า3เมืองนะ
0: ครับ
1: ก็คือโทรอนโตแล้วก็แวนคูเวอร
0: ์ครับ
1: อันนี้มันอยู่คนละฝั่งเลย อยู่ฝั่งแอตแลนติกเมืองหนึ่งอยู่ฝั่งแปซิฟิกเมืองหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็มีอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองอะไรนะไม่แน่ใจ3เมืองแต่สหรัฐเนี่ยโอ้โหเป็น10เมืองเลย
0: ครับโอ้โหเขาใหญ่ฮะ
1: สหรัฐเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มีทั้งซานฟรานซิสโกมีทั้งซีแอตเทิลนะแล้วก็ฮูสตัน
0: มีเท็กซัสด้วยนะ
1: เท็กซัสในเมืองฮูสตัน
0: ครับ
1: นะแล้วก็บอสตันก็มีฟิลาเดลเฟียก็มี
0: ครับ
1: แล้วก็นัดชิงนะ
0: ครับ
1: ชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะไปเตะกันที่นิวยอร์กสนามเมดไลฟ์สเตเดียมเป็นสนามของนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย
0: ์ฮะ
1: เป็นนิวยอร์กแอนด์นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมเลย
0: ครับสนามอเมริกันฟุตบอล
1: เพราะมันแค่ข้ามสะพานมามันก็ถึงกันไงสองฝั่งเนี่ยเกาะแมนฮัตตันนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์เนี่ยมันแค่ข้ามสะพานไปมา
0: ครับ
1: สนามนี้มันก็เลยแบบเป็นคล้ายๆเป็นสนามของสองรัฐนี่เลยทั้งนิวยอร์กแล้วก็นิวเจอร์ซีย
0: ์ครับ
1: เมดไลฟ์เป็นสนามเหย้าของไอ้นั่นใช่ไหม
0: อเมริกันฟุตบอล NFL
1: ไอ้เจ็ทใช่ไหมทีมเจ็ท
0: ผมไม่แน่ใจนิวยอร์กเจ็ทนิวยอร์กเจ็ทครับ
1: เป็นสนามเหย้านิวยอร์กเจ็ทจุผู้ชมน่าจะเป็นหลักแสนคน
0: 82,500 คนครับ
1: อ๋อเนี่ยเหรอเมดไลฟ์
0: เมดไลฟ์สเตเดียมเนี่ยครับ
1: โอเค
0: กดโอ้โห 80,000 กว่าพี่ไพศาลคนใหญ่โตโมโหลานเลยนะผมว่าเนี่ยครับ
1: คยไปแต่ละสนามที่อเมริกาเป็นสนามดัง

0: มากสนามในการฟุตบอลดัง
1: ๆครับ
0: เขาคงมาปรับสนามอะไรเข้าใหม
1: ่ให
0: ้เป็นสนามฟุตบอลนะ
1: ครับของเราที่ได้เข้าไปสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็น่าจะเป็นลิซ่าคนเดียวฮะพี่เบสาน
0: จะไปวันเปิดที่สหรัฐอเมริกานะ
1: ครับครับเป็นศิลปินไทยคนแรกนะฮะที่ได้ร่วมร้องเพลงประกอบการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการโอ้โหแล้วก็ไปร่วมกับศิลปินระดับโลกเลยนะครับ
0: 4-5 คนนะ
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้โหแล้วดูการแต่งตัวของเธอโอ้สวยจริงๆนะฮะ
0: ครับเอามานอกจากฟุตบอลโลกมาดูข่าวสาร
1: ครับ
0: จริงๆวันนี้ก็ลือกันทั้งวันนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำไปตั้งแต่วันที่8ว่าคุณทักษิณเขาจะปลดกำไร EM
1: ครับ
0: ผู้สื่อข่าวก็ไปรอทำข่าวนะฮะทั้งที่สำนักงานคุมประพฤติที่ฝั่งทนน่ะ
1: ครับ
0: ที่คุณทักษิณเขา
1: ต้องไปรายงานต
0: ัวอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1
1: เพิ่งไปรายงานตัวรอบแรกเองนะฮะแล้วที่เลื่อนมานะครับ
0: ครับก็นักข่าวไปรอก็ไม่ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรไปที่บ้านก็เงียบ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายๆ 16:30 นมีรายงานข่าวจากกรมคุมประพฤติเกี่ยวกับความคืบหน้าขั้นตอนการปลดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรโดยมีการรายงานว่าศาลอาญาธนบุรีได้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอภัยโทษเรียบร้อยแล้วจึงได้มีหมายปล่อยตัวพ้นโทษและลดโทษส่งแจ้งไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1รวมจำนวนทั้งสิ้นเฉพาะของเนี่ยเขาอะของ
1: ในพื้นที่เนี่ยฮะสำนักเงิน
0: ธนบุรี
1: กทม.1เนี่ยนะฮะ
0: ไม่ใช่ของศาลอาญาธนบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: เฉพาะศาลอาญาธนบุรีเนี่ยเขามีทั้งหมดเนี่ย22ราย
1: ครับ
0: รวมคุณทักษิณอยู่ในนั้นด้วย1 22รายนะที่ก็มีหมายปล่อยตัวพ้นโทษแล้วก็ลดโทษ
1: ครับ
0: นะรวม22รายซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายทักษิณชินวัตรโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1จะต้องดำเนินการปล่อยตัวผู้ถูกคุมประพฤติตามขั้นตอน
1: ครับ
0: หรือแจ้งให้กับผู้ที่ได้รับการลดโทษระหว่างคุมประพฤติรับทราบแต่กรณีของคุณทักษิณนี่คือปล่อยตัวเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าใน22คนมีบางคนไม่ได้ปล่อยตัวแต่ได้รับการลดโทษก็ไปแจ้งว่าได้รับการลดโทษนะ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ1ได้รับหมายแจ้งปล่อยตัวดังกล่าวจึงได้เดินทางมาถอดกำไร EM ให้แก่นายทักษิณไปที่เรียบร้อยแล้ว
1: ไปที่จันสองล่าเลยใช่ไหมครับ
0: เห็นผู้สื่อข่าวเขาไปดักรอแล้วก็เห็นมีรถสีแดง
1: ครับ
0: รถคันเล็กๆนะสีแดงเข้าไปคันเดียวอะเข้าไปประมาณสัก10กว่านาทีแล้วก็ออกมาน่าจะเป็นรถเจ้าหน้าที่นะในรถมีคนนั่งอยู่2คน
1: ถือกุญแจไปเลย
0: เข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติไปปลดกำไร EM
1: ที่เขาไปครบทั้ง22หลังเลยไหมครับ
0: ผู้สื่อข่าวคงไม่ได้ไปตามดูว่าใครบ้างไปตามดูบ้านคุณทักษิณหลังเดียว
1: ครับ
0: แล้วรถคันนี้มันจะไปทั้ง22จุดหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบ
1: ว
0: ่ามาบ้านคุณทักษิณเนี่ยก็เห็นอยู
1: ่ครับ
0: ทั้งวันมีคันเดียวนี่แหละ
1: ครับ
0: ที่เข้ามาแล้วก็ออกไปเขาก็ในช่วงเวลาบ่ายๆก็น่าจะตรงกับที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขาบอกว่ามาปลดกำไร EM นะ
1: ครับ
0: ก็เขาบอกว่าทั้งนี้ก็ตรงกับที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัวซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายน69จึงเป็นเหตุผลว่านายทักษิณชินวัตรต้องได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและถอดกำไร EM ในวันนี
1: ้
0: คือหมายเขาลงมาแล้วว่าต้องเป็นวันที่9มิถุนายน69เพราะฉะนั้นก็ต้องมาปลดในวันน
1: ี้ปลดวันนี้ครับ
0: ก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับโดยผู้สื่อข่าวหลายสำนักทีเดียวก็รายงานข่าวเข้าใจว่าจะมาแหล่งข่าวรายเดียวกันบอกว่าคุณทักษิณหลังจากนี้เนี่ยมีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังดูไบประมาณช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน69นี
1: ้ครับ
0: และจะใช้เวลาอยู่ที่ดูไบระยะหนึ่งเพื่อทำ

0: ธุระส่วนตัว
1: ครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยและหลังจากนั้นเชื่อว่าจะมีการเดินทางไปกลับ
1: อ
0: ีกหลายครั้งก
1: ็
0: คือไทยไปต่างประเทศอะไรเงี้ยอีกหลายครั้ง
1: ครับครับ
0: อันนี้แต่นั้นรายงานข่าวว่าอย่างนั้น
1: บางสื่อเขาบอกว่าที่ไปดูใบเนี่ยนอกเหนือจากไปดูเรื่องของธุรกิจของตัวเองแล้วพี่เพศาลจะไปพบน้องสาวด้วยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ดูใบนะแล้วก็จะใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับน้องสาวสักระยะหนึ่งหลังจากที่ไม่เคยเจอกันมานาน8เดือนครับโดยช่วงเวลานี้นะฮะนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่ในต่างแดนก็ทำให้คุณทักษิณอยากบินไปหาน้องสาวทันทีที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศนะครับขณะเดียวกันคุณทักษิณมีกำหนดการที่จะเดินทางไปต่างประเทศอื่นๆด้วยครับเช่นจะไปลอนดอนอังกฤษซึ่งเป็นบ้านพักที่คุณทักษิณและครอบครัวได้ใช้เวลาพักผ่อนช่วงหนึ่งตอนที่อยู่ต่างประเทศครับ
0: ผมคิดว่าไอ้ดูไบอ่ะคงไปแล้วคงไปแวะ
1: ครับ
0: แต่ว่าน่าจะต้องไปอังกฤษอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสถานการณ์ในดูไบในวันนี้มันไอ้เรื่องของสถานการณ์การสู้รบมันยังไม่ 100%
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็จะไปแล้วอยู่ยาวๆมันก็คงจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วอีกประการนึงคุณยิ่งรักปกติเขาอยู่ที่ลอนดอน
1: ครับ
0: เขาใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษคุณทักษิณเองก็มีบ้านอยู่ที่อังกฤษ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไปดูใบทำธุระอะไรเรียบร้อยดูบ้านดูช่องเรียบร้อยก็บินไปต่อที่อังกฤษเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้มาก
1: ครับก็คงนี่คือหลังจากวันนี้ไปแล้วก็คุณทักษิณน่าจะได้ใบบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมครับ
0: อย่างนี้ได้ใบบริสุทธิ์แล้วก็ศาลธนบุรีก็ออกใบบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าการถอดกำไร EM นี่มันจะต้องถือว่าได้ใบบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: จึงมีหมายออกมาให้ถอดกำไร EM
1: ครับก็ยังเหลือที่ต้องตามต่อในส่วนของคุณทักษิณเนี่ยก็มีเรื่องของ112ที่ว่าจะอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรสำหรับอัยการใช่ไหมครับแล้วก็คดีเรื่องของกรมสรรพากรกรณีภาษี 17,000 กว่าล้าน
0: ก็คดีส่วนในส่วนอุทธรณ์ผมว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทนายนะ
1: ครับ
0: ตัวคุณทักษิณคงยกเว้นแต่ว่าจะมีพยานหลักฐานอะไรที่ทางฝ่ายอัยการเขามีพยานมาเพิ่มทางนี้ก็อาจจะต้องจัดพยานไปหักล้าง
1: ครับ
0: อาจจะต้องไปพร้อมกับพยานหรืออะไรแต่ว่าโดยปกติแล้วทั่วไปชั้นอุทธรณ์ก
1: ็ครับ
0: จำเลยแทบจะไม่ต้องไปศาลทนายไปส่วนใหญ
1: ่พี่เพศาลมองยังไงกรณีคุณทักษิณเนี่ยปลด EM วันนี้แล้วได้ใบบริสุทธิ์แล้วนะฮะไปพักผ่อนไปตั้งหลักก่อนกลับมาเนี่ยคุณทักษิณจะยังไงฮะเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนเดิมหรือจะเริ่มแสดงทัศนะหรือว่ายังไงพี่เวสารมองไงฮะ
0: คือในขณะนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นพระรอง
1: ครับ
0: เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยก็เป็นแกนนำ
1: ครับ
0: คุณทักษิณผมเชื่อว่าการตัดสินใจไปดูใบบ้างไปอังกฤษบ้างแล้วก็ไปมากลับมาที่ประเทศไทยสักระยะหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ไปทำธุระต่างประเทศไปเยี่ยมเพื่อนฝูงไปดูธุรกิจไปเยี่ยมน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคงจะเป็นอย่างนี้ไปอย่างน้อยก็ในช่วงถ้ารัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมก็เป็นไปได้ว่าคุณทักษิณก็ต้องโลโปรไฟล์แบบเนี้ย
1: เล่นบทพระรองให้เป็น
0: ก็คืออย่าไปทำอะไรที่มันสปอตไลท์มันจะจับมากนะ
1: ครับ
0: อย่าไปแสดงความคิดความเห็นหรือว่าเป็นมีท่าทงท่าทีอะไรเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพระรองอยู่ก็ต้องให้ภูมิใจไทยก็เป็นพระเอกไป
1: ครับ
0: นะบทบาทของคุณเชนคุณจุลพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ว่ากันไปลูกสาวเขาก็ยังดูพรรคอยู
1: ่ดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยได้จากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
0: ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คงไม่ต้องแบบก็คุณจตุรนต์ฉายแสงอาจารย์ชูศักดิ์จรินนินอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: คุณทักษิณก็ไม่ต้องไปขยับอะไรมาก
1: ครับ
0: เพราะรู้ๆอยู่หัวเสียงก็ไม่พอ
1: ครับ
0: เฉพาะที่จะต้องยื่นก็ต้องอาศัยเสียงพรรคนู้นพรรคนี้มาช่วยลงชื่อเลยซ้ำไป
1: ครับ
0: คือเกมอย่างเนี้ยมันเป็นเกมที่ไปทำอะไรให้มันดูโดดเด่นมากไม่ได้หรอก ันต้องเรียบๆเงียบ
1: ๆครับ
0: การเมืองก็ทำแบบเงียบๆทำแบบเป็นอยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆไปให้กำลังใจให้การสนับสนุนบรรดาพวกลูกหลานไปหรือว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันเข้าไปนะก็สะสมกำลังดูจังหวะในช่วงของการร่วมรัฐบาลนี้ไปก่อน
1: ครับ
0: นะถ้ารัฐบาลอยู่ยาวก็คงใช้เวลายาวแต่ว่าถ้าผ่านไปสักปี2ปีแล้วมันเริ่มก่อวอร์ดอะไรมาก็ค่อยประเมินอีกทีนึงถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่รัฐบาลอาจจะส่วนเซหรือว่าอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันไป
1: ครับครับ
0: เพราะว่าไอ้คำว่าส่วนเซนี่มันอาจจะเป็นต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ตอนนั้นก็ต้องมีการเตรียมการทางการเมืองอะไรกันก็ค่อยว่ากันไปแต่ถ้าสมมติว่ารัฐบาลเขายังราบรื่นอยู่นะ
1: ครับ
0: ระบอบสีน้ำเงินก็ยังแข็งโป๊กอยู่อย่างเงี้ยคุณทักษิณต้องโลโกไฟ
1: เพราะอย่าลืมสองพรรคใหญ่เท่านั้นเองนะฮะที่ร่วมรัฐนาวารัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วก็ลักษณะนะฮะเรื่องของการดำเนินงานทางการเมืองเนี่ยแทบจะคล้ายหรือว่าเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าแบ่งแยกกันไปเท่านั้นเองอดีตก็เคยมารวมอยู่ด้วยกันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะประคองกันไปได้ยกเว้นมันมีอะไรที่มันรับกันไม่ได้จริงๆประมาณนั้นนะ
0: ก็ให้กลมเกลียวกันมันคงไม่กลมเกลียวหรอก
1: ครับ
0: แต่ว่าจังหวะของการที่จะต้องเดินงานการเมืองแบบต้องเป็นตัวรองเป็นตัวประกอบกับเขาอย่างนี้ก็ต้องว่ากันไป
1: ก็เราลองตั้งสติดูว่าถ้าเกิด
0: คุณอนุทินเขาก็มีท่วงทำนองที่ให้เกียรติอาจารย์ยศนันเลยดี
1: ใช่ครับใช่ครับใช่
0: เขาดูแล้วเขาก็วางตัวได้ดีคุณยศนันเขาก็วางตัวได
1: ้ครับ
0: เหมาะควรก็ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์โดยผ่านจากคุณอนุทินกับคุณยศนันเนี่ยมันก็ดูสดใสกาวาวอยู
1: ่
0: ไอ้คุณทักษิณไปทำให้เสียการอันนี้มันก็ไม่ควร
1: ครับ
0: ก็ต้องผลักดันสนับสนุนกันไป
1: ครับแต่ว่าโหจะทิ้งการเมืองเลยได้ไหมนะฮะคือหลายๆคนน่ะยิ่งเป็นอดีตนักการเมืองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่การเมืองเข้ามาหาเองแหละครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: คือคุณทักษิณไอตอนที่เขากลับมาแล้วเขาโลดแล่นมากใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆสื่อฉบับนู้นก็จัดสื่อฉบับนี้ก็จัดทีนักธุรกิจก็มากันซื้อตั๋วซื้อขอเก้าอี้นั่งติดกับคุณทักษิณ
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยนะลูกสาวก็มาขอนั่งติดไม่ได้ติดกับคุณทักษิณก็ติดกับคุณยิ่งคุณแพทองธาร
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยไอตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณเขาพรรคเพื่อไทยก็เป็นแกนนำ
1: ครับ
0: เขาก็แสดงบทบาทนำ
1: นะฮะ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วตัวคุณทักษิณเขาเป็นคนที่เก็บตัวไม่เป็นอ่ะ เขาก็ลุยก็เต็มที่เลย
1: ครับ
0: แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเขาต้องปรับท่าทีใหม่มันไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยคราวที่แล้วทำแล้วมันกลายเป็นไปสร้างโจทย์โจทย์เก่าๆก็ลุกขึ้นมากระหน่ำคุณทักษิณหนักเลยมันคงไม่ใช่อย่างนั้นที่สำคัญเลยก็คือว่าพรรคเพื่อไทยก็เป็นพระรอง
1: พระรองใช่ครับ77เสียงฮะ
0: เป็นพระรองครูก็ต้องเล่นตามบทของพระรองไป
1: ครับ
0: คุณทักษิณเองก็จะไปแบบโลดแล่นมากก็มันก็จะกลายเป็นถูกคอมเมนต์นะเปล่า
1: เอาก็อย่าลืมนะฮะมีฝ่ายค้านฝ่ายแค้นและฝ่ายคอยฝ่ายคอยก็ยังคอยอยู่นะฮะ
0: ฝ่ายคอยถึงพะเยานู่นเลย
1: ครับครับครับ
0: โอเค
1: นั่นแหละเดี๋ยวพักกันอีกครู่พี่เบญจันทร์ครับ18:32ครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย าพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับพี่เพศานครับเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวอื่นๆพี่เพศานผมขอประชาสัมพันธ์ข่าวของกฟผ.สักนิดหนึ่งนะครับก็กฟผ.ครับเขาชู Climate Action นะฮะตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมจุดประกายความร่วมมือขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero นะครับEmission นะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกครับภายใต้แนวคิด EGAT Climate Action โดยนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ครับยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดที่ว่าพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมต้องเติบโตไปพร้อมกันโดย57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change อาทิโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำการศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการศึกษาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรวมไปถึงการพัฒนาโซลูชันด้วยยานยนต์ไฟฟ้าและระบบนิเวศ EV ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานชุมชนและภาคีเครือข่ายครับสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ครับภายในปี2050ของประเทศไทยทางนี้ภายในงานได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Action Talk จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนและหาแนวทางขับเคลื่อน Climate Action สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ครับก็ยังมีนิทรรศการ EGAT Climate Actionกิจกรรมรักแลกพบและก็เวิร์กช็อปด้านสิ่งแวดล้อมด้วยครับพี่ไพศาลครับ
3: วันนี้คุณอนุทินแล้วก็ทีมงานโฆษกต้องรีบชี้แจงนะ
2: ครับ
3: หลังจากมีภาพข่าวที่คุณอนุทินไปจับมือกับ
2: คุณบาเน็ต
3: คุณบาเน็ต
2: คือเขาไม่ส่งให้สื่อไทยเลยนะพี่เพศานไม่ได้ออกจากสื่อไทยเลยนะฮะแล้วก็ภาพมันไปปรากฏสื่อของกัมพูชาครับ
3: ก็สื่อกัมพูชา Fresh News ใช่ไหม
2: ครับ
3: Fresh News ก็เข้าใจว่าคงมีนักข่าวหรือว่าคนในทีมงาน
2: ครับ
3: ทีมงานของคุณมาเน็ตอ่ะ
2: ครับ
3: ถ่ายแล้วก็ส่งให้ Fresh News คงจะต้องการภาพนี้อยู
2: ่ครับ
3: นะครับก็เป็นภาพจับมือกัน
2: เพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเราภาพนี้เผยแพร่ออกมาบรรดาโซเชียลไทยเราจะเป็นกระหน่ำรัฐบาลไปกระหน่ำคุณอนุทินเนี่ยสิครับนี่เขาหวังอย่างนั้นนะผมว่านะ
3: ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนไทยเนี่ย ผมก็เชื่อว่าไอ้ความหวาดระแวงในเรื่องของว่านักการเมือง จะตัดสินใจ
2: ครับ
3: ไม่เป็นไปตามไม่เจตนารมณ์ของประชาชนอะไรเงี้ยนะมันก็มีความหวาดระแวง
2: ครับ
3: เพราะพอภาพเพิ่มอะไรเงี้ยมาก็อาจจะมีคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมเฉยๆนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าแฮนด์เช็คอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติคนไทยเรียกเช็คแฮนด์ใช่ไหม
2: ครับ
3: จริงๆต้องเรียกว่าแฮนด์เช็ค
2: แฮนด์เช็คอ่ะ
3: มันเป็นคำถ้าเป็นคำนามต้องแฮนด์เช็ค
2: ครับ
3: ถ้าเช็คแฮนเนี่ยมันก็เป็นกริยาเวลาเราไปพูดเช็คแฮนเนี่ยฝรั่งก็โอเคก็เข้าใจอะว่าจับมือ
2: ครับ
3: แต่เขาก็จะรู้สึกเหมือนกับจริงๆอร่อย คนเกาหลีพูด

0: ครับ
1: เออคือมันเอาผ้าขยายไปอยู่ข้างหน้าก็ตามพยากรณ์เขาไง
0: อาหารในนี้มันอร่อยจริงมันต้องไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: อร่อยจริงๆเนี่ยภาษาไทยที่ถูกต้องอร่อยจริง
0: ๆ
1: จริงๆอร่อยก็เหมือนกันเนี่ยเราไปพูดเช็คแฮนด์กับแฮนด์เช็คทั้งนั้นต้องแฮนด์เช็
0: ค
1: ก็โอเคนายกก็บอกว่าก็ไม่เช็คแฮนด์แล้วจะให้เช็คอะไรยกว่ากันนะก็มีอาการแบบสวนๆอยู่แต่ว่าที่เป็นทางการเลยก็โฆษกคุณรัชดาธนาดิเรกก็โพสต์ใน Facebook ของคุณรัชดาเขานะ
0: ครับ
1: ยืนยันไม่มีอะไรในกอไผ่ตรงไปตรงมาไม่มีการประชุมก็คือการประชุมก็คือการประชุมเฉพาะระหว่างคุณมาเน็ตกับคุณอนุทินนายกอนุทินมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วมก่อนงานเริ่มได้มีการทักทายตามมารยาทไม่มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใดแต่มีการนั่งสนทนาระหว่างผู้นำขณะรอเวลาเปิดงานและกล่าวสปีชในภาพก็เห็นอยู่มีคุณศรีศักดิ์มีผู้นำติมอร์เลสเตนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ด้านหลังคุณมาเน็ตนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นนายกเวียดนาม
0: ครับตัวเนาะไม่ใช่ประธานาธิบดีเอาเป็นนายก
1: คือโตเลิมเนี่ยเขาเป็นประมุขประเทศด้วย
0: ครับ
1: เป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็เป็นประธานดีซึ่งเท่ากับประมุขประเทศ
0: ครับ
1: นะแต่ว่านายกไปเยือนเนี่ยคนที่มาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับและเจรจากับนายกก็คือนายก
0: ครับอ๋อในระด
1: ับ ก็นายกรัฐมนตรีของเว
0: ียดนาม
1: เขาจะเป็นคนมาต้อนรับเขาจะเป็นคนมาเป็นประธานในงานเลี้ยงดินเนอร
0: ์ครับ
1: นะแล้วก็การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะของนายกกับคณะของรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยก็จะนำโดยนายกรัฐมนตรีครับ
0: อ๋อฮะ
1: แต่ว่าคุณโตเริ่มนั่นเขาก็จะเป็นผู้นำประเทศเป็นประมุข
0: ครับครับคือประเด็น
1: เขามาจริงเขาจึงต้องเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินี
0: ครับ
1: เพราะในฐานะประมุขที่จะต้องเข้าเฝ้าประมุข
0: ของเรา
1: ของเราด้วย
0: คือประเด็นที่คุณบันเน็ตเข้ามาเนี่ยนะฮะแต่ผู้พ่อที่พี่เพศาลยิ่งกว่าอีกนะครับคือกรณีชายแดนก็เรื่องหนึ่งแล้วนะฮะที่ตอนนี้มันเริ่มมาป่วนเราพอสมควรสำหรับทหารกัมพูชาแล้วก็ข่าวลือข่าวเล่าอ้างมากมายเนี่ยนะฮะตามแนวชายแดนกรณี MOU 44ที่เรายกเลิกไปแล้วก็เขาลากของเราไปสู่เนี่ยฮะ UNCLOSE เนี่ยฮะภาคบังคับเนี่ยครับซึ่งเรามีเวลาจนถึงวันที่23นี้นะพี่เพศาลที่เราจะต้องตั้งตัวแทนเข้าไป2คนนะฮะแล้วก็จะมีตัวแทนกลางอีก1คนรวมเป็น5คนในคณะกรรมการ UNCLOSE เพื่อจะมาดูเรื่องของเขตแดนทางทะเลนะฮะแล้วก็จะใช้เวลาถกกันเรื่องนี้นะฮะประมาณสักปี2ปีถ้าหยิบยกเหมือนกับกรณีติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียที่มีปัญหากันแต่ว่า2ประเทศเนี้ยก่อนที่อันครอสจะเสร็จสิ้นเนี่ยเขาหาลือทวิภาคีกันยุติบายอัดปัญหาของเขาจบไปแต่ของเราเนี่ยประมาณนี้ปีถึง2ปีแล้วพอมีบทสรุปออกมาก็ดูว่ากัมพูชาเห็นด้วยไหมกับบทสรุปนี้เราเห็นด้วยหรือไม่กับบทสรุปนี้เพราะว่าหลายทวีปที่มีการกล่าวอ้างสิทธิ์กันวิพิสารเขาบอกไอ้คณะกรรมการชุดนี้จะมาแบ่งเลยนะฮะว่าเนี่ยเราจะแบ่งแบบเนี้ยคุณเห็นด้วยหรือไม่หรือจะขยับอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยก็คือลักษณะเหมือนคล้ายๆกับให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันโดยมีคนกลางมาเป็นกรรมการนะครับเพราะถ้าหาลือกันสองฝ่ายระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาเขาบอกว่าเสียเปรียบไทยลบก็ไม่ได้สงความข่าวสารก็สู้ไทยไม่ได้เอาคนกลางมาดีกว่าฟ้องโลกดีกว่าให้โลกมาช่วยจัดการปัญหาตรงนี้หน่อยเพราะเขาหวังว่าเขาจะได้เปรียบเราไงฮะแต่ว่าอย่างก็ตาม2ปีถ้ามีบทสรุปออกมากัมพูชาเห็นด้วยไหมเราเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยเราก็ไม่รับบทสรุปนี้ครับสุดท้ายปลายทางมันก็ต้องมาคุยกัน2ประเทศอยู่ดีพี่เพศาลมาก็ต้องทวิกภาคีกันอยู่ดีเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยซื้อเวลาไปก่อนและทั้งคุณมาเน็ตกับคุณเซนเขาสามารถหยิบยกประเด็นเนี่ยครับไปบอกคนของเขาได้ฮะที่บอกว่าโอ้โห

0: ทยเข้ามายึดเส้นสีแดงของเขาไปหมดเลยตอนนี้มันเหลือแต่เส้นสีน้ำเงินรัฐบาลทำยังไงนะฮะนี่แหละฮะเขาก็ไปบอกว่าสามารถลากไทยขึ้นไปสู่เวทีแล้วก็ซื้อเวลาได้ประมาณสัก2ปีแต่วันนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือผู้พ่อครับฮุนเซนที่ไปพูดนะฮะเรื่องของการทวงดินแดนพิพาทคืนเนี่ยอันนี้เป็นปัญหา
1: ก็ไปเยี่ยมศูนย์อพยพ
0: ใช่ครับ
1: ไปเยี่ยมศูนย์อพยพที่เขาเรียกหมู่บ้านหลังคาเขียวอะไรพวกนี
0: ้
1: ก็คือพวกศูนย์อพยพอ
0: ่
1: ะคนที่เคยอยู่ในพื้นที่ที่
0: หนองจานหนองย่าแก้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ไทยบอกว่าลุกล้ำเข
0: ้
1: ามาในเขตแดนของเรา
0: ครับ
1: แล้วพอเกิดการสู้รับเกิดการสู้รบกันล่าสุดเราก็
0: ขอทวงคืนพื้นที่ของเรา
1: เราก็ขับออกไปหมดจากเขตที่เป็นเขตแดนที่เราประกาศอยู
0: ่ครับ
1: ทางกัมพูชาก็ต้องไปสร้างไอ้เป็นศูนย์อพยพให้เขาเรียกบ้านหลังคา
0: เขียว
1: คุณเซนมาก็ต้องมาพูดอะไรที่เป็นเหมือนกับ
0: เยียวยาทางจิตใจอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะทวงคืนแผ่นดินของเราคืนอย่างเงี้ยฮะให้คนที่เขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ได้จะได้สบายใจเดี๋ยวรัฐบาลจะทำให้อย่างนั้นนะครับ
1: คือต้องพูดอย่างนี้แล้วครับผมก็เดาไว้อย่างนั้นต้องเอาเรื่องไม่กลัวประเทศไทยปิดด่านปิดอะไร
0: ไอ้ที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมยังเราไม่ได้เตรียมสรรพกำลังแล้วก็เลยเสียเปรียบไทยเราเนี่ยประมาณเนี้ย
1: โอเค
0: ฮะแต่ก็กลัวหลังจากนี้สิไปสารก็คือยิ่งผู้นำเนี่ยแล้วตอนนี้คุณเซนเปรียบเสมือนเป็นประมุขแห่งรัฐกัมพูชานะเพราะเป็นผู้สำเร็จราชการใช่ไหมครับพออธิบายพอพูดปลุกใจชาวบ้านแบบนี้นะฮะแล้วสื่อของเขาเอาไปลงแบบนี้มันจะนำพาซึ่งบรรดากำลังพลของเขาจะฮึกเหิมแล้วก็จะมีแอคชั่นอะไรที่มันจะมีความเปราะบางต่อความสัมพันธ์ต่อเนื่องอะสิครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการปลุกระดมอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: อ๋อมาที่จังหวัดบันเตียเมียนเจยก็เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไอแถวๆสักแก้วเราเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับนี่ครับที่ไปพูดก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยประกาศทวงคืนดินแดนกัมพูชาที่อ้างว่าทหารไทยยึดครองไม่ว่าจะด้วยการเจรจาหรือใช้กำลังทหารหวนระลึกถึงสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกทำงานร่วมกันไม่มีปัญหาเลย8ปี9ปีเนี่ยทำให้ไว้วางใจไม่ได้เตรียมการสำหรับการต่อสู้กันอันนี้เขาอธิบายคนของเขาแบบนี้ครับ
1: ก็ต่อจากนี้หมายถึงยังไงก็เตรียมการดีขึ้นแล้ว
0: เขาคงจะเตรียมการดีขึ้นไม่มีข่าวไงฮะว่าประเทศยักษ์ใหญ่เขาส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาไปพอสมควรและก่อนหน้านี้มีเรือคอเวตไปลำหนึ่งแล้วนะฮะจากหมุดหมายเดิมที่จะให้2ลำมี T-50 มั้งพี่ไพศาลไอ้รถถังรุ่นใหม่ศักยภาพดีประสิทธิภาพสูงเนี่ยส่งให้รถแรกไป40คันแล้ว
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะ
1: บอกนายอดีตตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในอีกฝ่ายมากเกินไป
0: ครับ
1: จึงไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับสงครามและไม่ได้ใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้ออาวุธโดยต้องการนำเงินไปใช้พัฒนาด้านสังคมทำถนนสะพานสาธารณสุขและการศึกษาคุยไปนู่นเลยนะ
0: ก็เพราะว่าอะไรฮะในโลกโซเชียลกัมพูชากระหน่ำรัฐบาลหนักมากเพราะว่างบปีนี้นะครับดึงจากงบสาธารณสุขที่จะต้องดูแลคนกัมพูชาที่กำลังมีปัญหาอยู่ดึงเอามาซื้ออาวุธไงพี่ไพศาลคนเขาก็ด่าให้ขมสิครับตอนนี
1: ้
0: นี่คุณเตรียมจะสู้เขาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยนะ
1: ฮะก็คงจะพูดให้กำลังใจพูดไปเอาสาระมากก็คงไม่ค่อยได้แล้ว
0: นี่เขาบอกอย่างนี้นะในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีผมมีหน้าที่ต้องขอโทษเพื่อนร่วมชาติทั่วประเทศที่ไว้วางใจชาวไทยมากเกินไปขาดการเตรียมพร้อมที่เพียงพอสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งทุกคนรู้ว่าผมนำพาประเทศนี้ผ่านช่วงเวลาแห่งสงครามและความแตกแยกจนกระทั่งเราได้มาซึ่งสันติภาพอย่างสมบูรณ์และบอกว่าหลังจากนำพาประเทศไปสู่สันติภาพหลังยุคเขมรแดงเขาก็ตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนอดีตสนามรบให้เป็นเขตพัฒนาและเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนให้เห็นภูมิภาคแห่งสันติภาพและการพัฒนาและความร่วมมือและว่าแม้กัมพูชา

0: และไทยเคยปะทะกันในเรื่องของปราสาทพระวิหารมาก่อนแต่เหตุการณ์เหล่านั้นจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณปราสาทและจังหวัดอุดรมีชัยเท่านั้นและไม่ได้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆเหมือนกับการปะทะกันในอดีตฮุนเซนยังได้เล่าถึงการทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเวลา9ปีไม่มีปัญหาใดๆและยังพูดถึงการเดินทางร่วมกันโดยรถไฟจากปอยเป็ดเข้าสู่ดินแดนไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อทางรถไฟที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศณขณะนั้นด้วยความไว้วางใจนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจเต็มผมจึงไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ดังนั้นข้อที่จริงที่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นความผิดของผมไม่ใช่ความผิดของนายกรัฐมนตรีของปัจจุบันคือลูกชายของผมเนี่ยนะมันเป็นความผิดพลาดของผมที่ขาดการเตรียมพร้อมที่เพียงพอสำหรับการต่อสู้เช่นนี้นะแล้วก็บอกว่าเขาได้นำงบประมาณแผ่นดินไปใช้สร้างถนนสะพานสนับสนุนภาคส่วนอื่นๆเช่นสุขภาพและการศึกษาไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าจะมีความขัดแย้งจะปะทุขึ้นครอบคลุมตั้งแต่ชายแดนทางบกไปจนถึงน่านน้ำในลักษณะนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้เอาไปดูสุขภาพไปดูการศึกษาหมดไม่ได้ดูเรื่องอาวุธนี่เขาอธิบายไว้อย่างนี้ครับ
1: อย่างนี้ก็เลยต้องเตรียมเอาเงินไปซื้ออาวุธเยอะๆหรือไง
0: ประมาณนั้นฮะเพื่อจะให้ชาวกัมพูชาบอกว่าอย่าเพิ่งดูแลสุขภาพนะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเราหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปดูเลยขอซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ก่อนเพราะไอ้รถถังที่ได้มาพี่ไพศาลตามข่าวที่บอกมาว่าก็คือให้กับกองกำลัง BHQ เท่านั้นฮะ
1: เอาไว้ป้องกันผู้นำ
0: เอาไว้ป้องกันผู้นำครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อน
0: พักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา52นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับพระบุญสินแม่ทับกุ้งนะฮะ
1: ครับ
2: เผยตั้งใจครองสมณเพศเป็นเวลา 1,000 ษางดรับกิจนิมนต์ภายนอกทั้งหมดเพื่อมุ่งศึกษาพระธรรมปฏิบัติศาสนกิจเจริญจิตภาวนาและฝึกสมาธิอย่างเต็มกำลังเพื่อส่งผ่านบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับและครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้เสียสละเพื่อชาตินะก็แม่ทัพกุ้งอดีตแม่ทัพภาค2ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและเป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกซึ่งได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายณวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีไปแล้วเมื่อช่วงเช้า

0: ของวันที่9มิถุนายน
1: ครับ
0: เช้าวันนี้นะ
1: ครับ
0: ก็ได้รับฉายาทางธรรมว่าโชติปัญโยหรือพระบุญสินโชติปัญโยท่ามกลางญาติมิตรและผู้เคารพศรัทธาที่ร่วมอนุโมทนาบุญอย่างอบอุ่นภายหลังพิธีอุปสมบทพระบุญสินโชติปัญโยเปิดเผยว่าตลอดเส้นทางชีวิตรับราชการทหารได้พบเห็นความสูญเสียของกำลังพลและประชาชนผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติหลายครั้งจึงตั้งใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนทหารวีรชนผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและผู้เสียสละทุกคนนะพระบุญสินระบุว่าตั้งใจครองสมณะเพศเป็นเวลา 1,000 พรรษาโดยจะจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าศรีคุณารามและงดรับกิจนิมนต์ภายนอกทั้งหมดเพื่อมุ่งศึกษาพระธรรมปฏิบัติศาสนกิจเจริญจิตภาวนาและฝึกสมาธิอย่างเต็มกำลังเพื่อส่งผ่านบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับและครอบครัวผู้เสียสละเพื่อชาติพร้อมกันนี้ยังฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอนุโมทนาบุญและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคมพร้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินสำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะเดินทางไปกราบนมัสการและร่วมทำบุญสามารถเดินทางไปได้ที่ศาลาฉันอาหารนะ
1: ครับ
0: ภายในวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีตลอดช่วงที่พระบุญสิงห์โชติปัญโยจำพรรษาณวัดแห่งนี้
1: ตอนที่ท่านอธิบายเนี่ยก็แสดงว่านิมนต์ออกจากวัดท่านไม่ไปเลยนะครับถ้าอย่างเงี้ย
0: ฮะกิจนี้ไม่รับกิจนิมนต์แต่ว่าก็นี่แหละจะไปทําบุญตักบาตรก็ไปที่หอฉัน
1: ครับ
0: ท่านก็พระท่านก็จะฉันร่วมกันที่หอฉันนี่แหละวัดพระวัดป่าเขาจะฉันร่วมกัน
1: ครับมือเดียวด้วยไหมพี่ภัยศาลวัดป่าเนี่ยฮะใช่ไหม
0: ก็น่าจะมือเดียว
1: เพราะว่าถ้าเกิดพระวัดบ้านปกติธรรมดาเนี่ยออกบินตั้งแต่เช้าใช่ไหมฮะประมาณสักเกือบ7โมงเกือบ8โมงเนี่ยก็ต้องถึงวัดแล้วนะครับแล้วก็ฉันเช้านะฮะแล้วก็จำวัด11โมงเนี่ยนะฮะก็อีกรอบหนึ่งนะฮะฉันเพลแล้วนอกจากนั้นก็ยาวเลยฮะไปอีกทีนึงก็พรุ่งนี้เช้าฮะโอ้โหวันแรกๆที่บวชนะพี่ไพศาลแต่ก็ชินนะฮะฝึกไว้อยู่แล้วกินข้าวแล้วประมาณลักษณะนี้แต่ว่าก็สามารถไอ้พวกที่เป็นน้ำเป็นนมอันนี้พอได้อยู
0: ่ดึกก็ฉันน้ำปานะไปก่อน
1: ครับครับครับ
0: ใช่ไหม
1: นี่มีมาแล้วพี่เบสารกรณีที่สมเด็จคุณเซนเขาออกมาทวงคืนแผ่นดินเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีออกมาโต้แล้วนะครับกรณีสื่อกัมพูชารายงานฮุนเซนออกมาทวงแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นการเจรจาด้วยการเจรจาหรือว่าใช้กำลังเนี่ยนะฮะนายกอนุทินตอบมาแล้วครับว่าตนขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยไปรุกรานไม่เคยไปลุกล้ำอธิปไตยประเทศอื่นๆประเทศไทยยืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงรุกล้ำและสิ่งที่ประเทศไทยดำเนินการเพื่อปกป้องป้องกันเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราเชื่อว่าต้องคิดดีๆถ้าจะมาลุกล้ำเลยใช้กำลังกับประเทศไทยต้องคิดดีๆนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่พูดมาไม่ใช่ขู่ใช่หรือไม่นายกกล่าวติดตลกบอกว่าไม่กล้าหรอกครับแต่ว่าย้อนไปอีกนิดนึงบอกว่าคิดดีๆถ้าจะมาลุกล้ำเราคิดดีๆฮะพี่ไพศาลครับ
0: ก็ตอบโต้กลับไป
1: ใช่ครับก็เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันฮะคงไม่ใช่รอบ3คงจะเป็นรอบสุดท้ายครับคือไม่อยากให้มี3 4 5 6อย่างนี้พี่ครับควรจะยุติได้แล้วนะครับแต่ว่าในรูปจากแบบเจรจาทวิภาคีจะสารสัมพันธ์หรือว่าจะอะไรยังไงเนี่ยทั้งคุณเสียศักดิ์พวงเขตแก้วคุณอนุทินบอกว่าขอก่อนนะฮะความจริงใจแสดงให้ดูก่อนแล้วค่อยมาคุยกันครับแต่ยังไม่เห็นยังไงพี่ไพศาล
0: ครับคือคณะนายกที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพไปครบหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งบกเรืออากาศแล้วก็ผู้บัญชาการ
1: ฐานสูงสุดนะฮะ
0: ฐานสูงสุดผู้บัญชาการกองทัพไทย
1: ครับ
0: คุณรัชดาธนาดิเรกก็บอกว่าในโอกาสที่นายกและคณะเดินทางอยู่

0: เวียดนามเนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ยนอกจากการหารือระดับผู้นำเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามแล้วฝ่ายความมั่นคงของทั้งสองประเทศยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวขับเคลื่อนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงควบคู่กันเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศนะ
1: ครับ
0: โดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศหาลือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามเมื่อวานนี้นะห้องรับรองกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหารือดังกล่าวสะท้อนการดำเนินความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามใกล้ชิดในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้นำระดับนโยบายและระดับกองทัพเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. การยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมทั้งสองฝ่ายยินดีต่อพัฒนาการความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกและการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ2ความร่วมมือในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะการหารือยังครอบคลุมประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมซึ่งทั้ง2ฝ่ายพร้อมพิจารณาขยายความร่วมมือ3การผลักดันกลไก 2+2และความร่วมมือระดับภูมิภาคฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมในรูปแบบ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเพื่อสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านและเสริมสร้างกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ไทยยังได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมประชุมเอเชียน ROK Defense IndustryCooperation Conference และงานไทยเดฟ X 2026นะซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไปนี่คุณรัชดาแถลงนะครับ
1: ครับก็50ปีนะฮะไทยเวียดนามซึ่งตอนที่ไปเยือนล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเกินอยู่แล้วนะฮะโฮชิมินห์ยังมีอนุสาวรีย์ในบ้านเราคนกัมพูชาขออภัยฮะคนเวียดนามยังมาตั้งรกรากบ้านเราถาแพร่อีสานกันเยอะเลยพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงเดี๋ยวมาคุยกันต่อพี่ไพศาล
0: ผ่านช่วงเวลาที่ทั้งหวานทั้งอะไรนั้นทั้งขมอะไรกันมามากมายนะ
1: ใช่ครับล้มลุกคลุกคลานกันมาฮะครับเดี๋ยวพักครู่นึงพี่ไพศาล19 นาฬิกาครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำ

0: เดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติด

0: ่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
2: ครับคุยต่อครับ
1: ครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปคุยครับพี่ไพศาลผมมีประชาสัมพันธ์จากกฟผ.อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับก็ทางกฟผ.ครับ Kick off Green Makeover ขับเคลื่อนองค์กรสีเขียวครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.ครับเดินหน้ายกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจัดโครงการ Green Makeover Kick offประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ควบคู่กับการเป็นองค์กรปลอดโฟมและก็ลดการใช้พลาสติกพร้อมส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางสำนักงานสีเขียวเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานสำคัญทั้งการบริหารและก็การปฏิบัติงานบนหลักการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานทดแทนการสร้างสภาพแวดล้อมและก็บรรยากาศการทำงานสีเขียวการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการคัดแยกขยะลดของเสียจากต้นทางการใช้น้ำนะครับการใช้ซ้ำแล้วก็การนำกลับมาใช้ใหม่ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้โครงการ Green Makeover Kick Off ยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ของสำนักงานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดครับ
2: วันนี้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยรองอธิบดีนะคุณอารยาสไลเพชรได้แถลงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอมีคำสั่งให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดเทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือ Induction Furnace IF นะกลับมาเปิดกิจการเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะ
1: ครับครับ
2: ยืนยันว่าการดำเนินการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปตามกฎหมายทุกประการเพราะหลังจากที่กรมโรงงานสั่งให้ซินเคอร์หยวนหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนธันวาคม2567โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา39วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ประกอบกับการพิจารณาจากกฎหมายลำดับรองอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นวันที่17ธันวาคม68ซิงเคอร์หยวนได้ขออนุญาตทดลองเดินเครื่องจักรและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้าตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในปล่องระบายพบว่ายังเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดสั่งแก้ไขใหม่โดยตั้งแต่ธันวาคม68ถึงมิถุนายน69ซิงเคอร์หยวนแจ้งขอเปิดกิจการถึง5ครั้งแต่4ครั้งไม่ผ่านกฎหมาย
1: ครับ
2: กระทั่งผ่านในครั้งที่5จึงเป็นที่มาในการเปิดให้ดำเนินการในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามกฎหมายส่วนข้อสังเกตเรื่องมาตรฐานเตาตลอดจนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมทั้งรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของซินเคอร์หยวนยืนยันถูกต้องตามกฎหมายเช่นกันเพราะ EIA มีคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือว่าคชก.กำกับภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ใช่อำนาจกระทรวงอุตสาหกรรมเพียงกระทรวงเดียว
1: อ
2: ันนั้นก็เป็นก็หมายถึงว่าต้องไปที
1: ่ครับ
2: กรมอะไรนะกรมควบ
1: คุม
2: สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
1: คือเรื่องนี้คุณอัธวิทย์เขาออกมาแถลงจี้ข้อพิรุธหลายข้อเลยไงพี่เบสานเมื่อเช้าเนี่ย
2: ครับ
1: เพราะคุณอัธวิทย์เขาบอกเขาเคยเป็นทีมสุดซอยนะฮะแล้วก็ไปพบไอ้เทคโนโลยีไอ้การหลอมเหล็กของเขาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเก่ามันไม่สามารถดึงแร่บางตัวออกมาจากเหล็กที่เหมือนเอามารีไซเคิลได้ฮะเหล็กเศษเหล็กอะไรต่างๆเอามาหลอมใหม่มันไม่สามารถดึงแร่ธาตุบางอย่างให้มันเป็นเหล็กที่มีประสิทธิภาพได้ทำออกมาเป็นเหล็กเส้นทำออกมาเป็นเหล็กกล่องเป็นเหล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปสร้างตึกไปสร้างโรงงานมันเป็นเหล็กด้อยคุณภาพฮะ

0: อันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่คุณอัธวิทย์พยายามอธิบายนะครับแล้วก็อยากจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยช่วยตอบหน่อยก็เลยได้ไฟเขียวให้ซินเคยนเขากลับมาเปิดโรงงานเนี่ยครับแถลงที่รัฐสภาเลยนะฮะถึงความกังวลที่กระทรวงเนี่ยอนุญาตให้ซินเคยนกลับมาผลิตเหล็กเส้นต่อเนี่ยนะฮะโดยคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับส.ส.บัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะบอกว่าบริษัทเนี้ยเขาใช้ชื่อย่อ SKY เป็นเหล็กตัวหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มช่วงแผ่นดินไหวปี68ได้มีการตรวจสอบเหล็กมาแล้วรอบหนึ่งปรากฏว่าวันนี้กลับมาเปิดโรงงานผลิตต่อได้ก็สร้างความกังวลใจต่อประชาชนคนไทยจำนวนมากในเรื่องของคุณภาพนะครับตนเองเนี่ยมองว่าการอนุญาตเปิดโรงงานของซินเคยหยวนเนี่ยมันมีพิรุธหลายอย่างครับอย่างเช่นโรงงานเนี่ยเคยเกิดไฟไหม้มีข้อกังวลมาตรฐานสินค้าเพราะผลิตเหล็กประเภท IF นะฮะ induction เนี่ยนะครับคือนำเศษเหล็กมาหลอมโดยไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กนะที่โรงงานคุณภาพเขาใช้ผลิตตนเนี่ยเคยไปตรวจสอบบริษัทนี้ตอนที่อยู่ในทีมสุดซอยของคุณเอกนัทตอนเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับพบว่าเขาไม่มีเตาปรุงแปลว่าไม่สามารถดึงแร่ธาตุบางตัวออกมาจากเหล็กได้หากดึงออกมาไม่ได้เนี่ยนะเหล็กที่ได้ก็จะไม่ได้มาตรฐานจึงเกิดคำถามว่าเมื่อผลิตเหล็กเส้นโดยไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กแล้วเปิดได้ยังไงมีการไปตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยจากการผลิตแล้วก็คุณภาพของสินค้าด้วยหรือไม่นะฮะจึงตั้งข้อสังเกตถึงข้อพิรุธครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมคือให้ตรวจทุกเตาหลอมแต่ปรากฏว่ากรณีของ SKY ไม่ได้ตรวจทุกเตาก่อนจะผลิตซึ่งสมัยที่ทีมสุดซอยเข้าไปยึดเหล็กเส้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพเนี่ยมีเหล็กเส้นล็อตใหญ่ร่วม 40,000 เส้นครับในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐมนตรีจากเอกนัทมาเป็นคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยแล้วให้ผ่านด้วยวิธีการสุ่มตรวจโดยไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพทุกเตาต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกหลักเกณฑ์ว่าต่อไปเนี้ยต้องมีการตรวจสอบทุกเตาแต่กฎเนี้ยไม่ได้ใช้กับซินเคยหยวนปัจจุบันเหล็ก 40,000 เส้นได้ออกสู่ตลาดไปแล้วแล้วก็วันนี้โรงงานนี้กลับมาเปิดการผลิตแล้วก็ขายเหล็กเส้นในไทยเต็มรูปแบบแล้วที่สำคัญคือไม่ได้มีการส่งตัวอย่างให้กับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยตรวจสอบด้วยเพราะรอบนี้บริษัทขอให้ไปตรวจสถาบันอื่นกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้ไปตรวจสถาบันอื่นถามว่าทำไมถึงไม่ตรวจที่สถาบันเหล็กเพราะขออนุญาตที่ไหนก็ควรตรวจที่เดิมไม่ใช่ไปตรวจที่อื่นนี่คือข้อพิรุธครับพี่ไพศาลครับ
1: รองอธิบดีบอกว่าภายใต้มาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยกรมโรงงานได้ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานเหล็กปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตเหล็ก2ระบบหลักได้แก่เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า induction furnace หรือ IF นะ
0: ครับ
1: และระบบเตาอาร์คไฟฟ้าหรือว่า electric arc furnace หรือ EF โดยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสจ.ทั่วประเทศตรวจเข้มโรงเหล็กคุมเข้มมาตรฐานหากพบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสั่งปิดทันทีที่ผ่านมาสั่งหยุดกิจการรวม4โรงงานรวมทั้งซินเคยหยวนและคำสั่งให้เปิดประกอบกิจการได้ตามปกติ2โรงงานโดยจะมีมาตรการเฝ้าระวังเข้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทุกสัปดาห์พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดหากพบการดำเนินกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยทันทีไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้สมอ. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและการปรับปรุงมาตรฐานมอ.ก.เหล็กเส้นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคการผลิตมากยิ่งขึ้นโดยรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าแนวโน้มการลดลงของเทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF เพื่อมุ่งสู่เตาอาร์คไฟฟ้าหรือ EF 100% ของไทยนะก็เป็นเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมเช่นกันอยากให้รอความชัดเจนจากภาคนโยบายอีกครั้งแต่คาดว่าในการผลิตเหล็กของประเทศไทยใน3ปีข้างหน้านี
0: ้
1: จะไม่มีเตา IF อีกแล้วเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงาน

0: การภาครัฐขนาดใหญ่ได้ออกหนังสือเวียนกำหนดชัดเจนว่าจะไม่ใช้เหล็กที่ผลิตจากเตา IF ในโครงการก่อสร้างของหน่วยงานตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวก็ค่อนข้างจะออกมาช้าไปนะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วหลายประเทศเขากำหนดเป็นไปแล้วน
1: ะ
0: ไม่เช่นนั้นแล้วซิงเคอหยวนก็ไม่ย้ายฐานมาหรอก
1: ก็คือที่จีนเขาก็ทำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ทำไม่ได้เขาให้เป็นเขาให้เป็นไอ้เตาแบบ EF หมดแล้วล่ะ IF ก็ไม่เอาคร
1: ับครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะทางสมาคมเหล็กเองเนี่ยคุณนาวาจันทนสุรคนฮะเป็นแกนนำกลุ่ม10สมาคมเหล็กแล้วก็ประธานกิติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับก็ออกมาแสดงจุดยืนด้วยนะพี่ไพศาลกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยอนุญาตให้โรงงานเหล็กแห่งหนึ่งที่เขาไม่เอ่ยชื่อเนี่ยนะฮะซึ่งเคยถูกสั่งระงับดำเนินการกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการอนุญาตนะครับนายนาวาเนี่ยบอกว่าประเด็นสำคัญที่สังคมตั้งคำถามก็คือเหตุใดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไม่เปิดเผยเหตุผลและก็รายละเอียดของการอนุญาตให้โรงงานกลับมาดำเนินกิจการต่อสาธารณชนตั้งแต่ต้นทั้งที่เป็นกรณีซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนภาคอุตสาหกรรมและสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าภายหลังรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาชี้แจงภายใต้แรงกดดันจากกระแสสังคมอย่างกว้างนะฮะแต่กลุ่มอุตสาหกรรมเด็กเห็นว่าคำชี้แจงดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะคลี่คลายข้อสงสัยทั้งหมดเนื่องจากยังมีข้อมูลสำคัญอีกหลายด้านที่ควรได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วนโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับ10สมาคมเหล็กจึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกก็คือปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการขยายกำลังการผลิตการติดตั้งเครื่องจักรระบบควบคุมมลพิษและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วหรือไม่นะฮะในส่วนนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเด็กต้องการที่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าโรงงานนี้มีภาระผูกพันตาม EIA อย่างไรบ้างต้องติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและระบบควบคุมมลพิษในระดับใดรวมถึงได้ดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านั้นครบถ้วนแล้วหรือไม่นะประเด็นที่2นะครับก็คือการปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกครับและข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องก็เรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตการกำกับดูแลการตรวจประเมินและก็การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของโรงงานอย่างละเอียดครับก็เพื่อให้สาธารณชนมั่นใจนะฮะว่าทุกอย่างที่อนุญาตไปเนี่ยมันโปร่งใสตามหลักวิชาการตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรอบนึงฮะ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับผู้ว่าชัดชาติกับทีมงานโดยมีท่านรองอดีตรองผู้ว่านะคุณทวีดาอาจารย์ทวีดา
1: ครับ
0: ก็ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะวันนี้ยืนยันว่าผู้ว่าชัดชาตินี่พร้อมชนทุจริต
1: ครับ
0: แล้วก็ปฏิบัติการนี่เร็วกว่าราชการทั่วไปปีครึ่งนี้คืบหน้าชัดชาติก็บอกว่าต้องไปให้สุดซอยพร้อมขยายผลไล่ออกถ้าคนในทีมไม่สุจริตหรือว่าปปช.ชี้มูลว่าผิดหนักก็สิ่งเตื้อมาจากเห็นล่าสุดเนี่ยคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะ
1: ครับ
0: กรณีทุจริตเครื่องออกกำลังกายกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าผลสอบคดีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกทม.พบว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสอบสวนเจ้าหน้าที่รวม32รายแบ่งเป็น20รายไม่มีความผิดและ22รายผิดวินัยไม่ร้ายแรงพร้อมลงโทษเพียงแค่ ตัดเงินเดือน 2% หรือประมาณ600 บาทต่อคน

0: จนสังคมตั้งคำถามถึงบทลงโทษที่เบาเกินไปเมื่อเทียบกับข้อกล่าวหาเรื่องการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงนั้นปรากฏว่าวันนี้ตอนเที่ยง20ที่อาคาร2ชั้น2ห้อง Growfish Conference Hall 1อาคารสาธรธานี2เขตบางรักคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมและผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข9พร้อมด้วยอดีตรองผู้ว่าชุดเดิมอาทิอาจารย์ทวิดากมลเวชคุณจักรพันธ์ผิวงามและคุณสานนท์หวังสร้างบุญก็ได้ร่วมกันชี้แจงกรณีดังกล่าวนะ
1: ครับ
0: ที่คุณสุพนัทมินชัยนันสสกรุงเทพภาคประชาชนเขาได้โพสต
1: ์เขาขึ้นหัวเลยตามคาดอย่างเงี้ยพี่พิสาร
0: โดยตอนหนึ่งคุณชัชชาติบอกว่าการจะเข้าไปสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนลงโทษแบบใดแบบหนึ่งโดยตรงทำไม่ได้เพราะระบบราชการต้องมีคณะกรรมการและกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาและฝ่ายประชาชนที่ต้องการความโปร่งใสอยู่ดีๆผมจะไปสั่งให้ไล่ออกเลยทั้งที่ใจอยากจะอาจจะอยากไล่ออกนะก็ทำไม่ได้เพราะมันมีกระบวนการที่ต้องมีกรรมการอยู่ต้องดูทั้ง2ฝั่งให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝั่งคุณชาชาติยังกล่าวว่าไม่ควรมองว่ากทม.อ่อนข้อหรือปล่อยผ่านเพราะฝ่ายบริหารดำเนินการตามกรอบอำนาจที่มีและส่งเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการที่มีอำนาจสูงกว่าเพื่อตรวจสอบต่ออีกทั้งเรื่องการลงโทษตัดเงินเดือน600บาทก็ยังไม่ได้ข้อยุติบทลงโทษสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ขณะที่อาจารย์ทวีดาอดีตรองผู้ว่าก็ชี้แจงในประเด็นตัดเงินเดือนว่าการตัดเงินเดือนที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนราชการเมื่อมีผลสอบสวนเสนอขึ้นมาผู้ที่มีอำนาจต้องสั่งลงโทษไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดแล้วเพราะเมื่อเรื่องขึ้นสู่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคณะกรรมการเห็นว่ายังมีข้อเท็จจริงหลายส่วนที่ต้องตรวจเพิ่มเติมและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สอบสวนใหม่มันไม่ได้ยุติการลงโทษต้องทำก่อนตามระบบราชการแต่เมื่อเรื่องขึ้นมาถึงคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครยังมีหลายคำถามที่ต้องตอบมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ยังไม่เคลียร์จึงต้องสอบสวนต่อนะแล้วก็ยังบอกว่าหากสอบสวนเพิ่มเติมพบหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม
1: ่
0: คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจกำหนดโทษที่สูงขึ้นได้ตั้งแต่ลดขั้นเงินเดือนไปจนถึงปลดออกหรือไล่ออกหากพบว่ามีความผิดร้ายแรงโดยบอกว่าช่วงที่อดีตผู้ว่าชัชชาติบริหารกทม.ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบทุจริตตั้งแต่ต้นโดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ7โครงการก็สั่งให้นำเรื่องเข้าสู่ศูนย์ต่อต้านทุจริตของกทม.และมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้าร่วมทั้งปปช.ปปท.และบก.ปปป.ของตำรวจและหลังจากได้รับเรื่องไม่นานกทม.ก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับระบบราชการทั่วไปโดยภายในช่วงเวลาครึ่งปีก็มีการสอบสวนขั้นต้นเสนอขึ้นมาถ้าถามว่าท่านผู้ว่าชนไหมก็ต้องเรียกว่าชนเพราะกระบวนการนี้จัดทำได้เร็วขึ้นและเป็นกระบวนการที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ทำเร็วแต่ว่าผลที่มันออกมามันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนที่รับรู้รับทราบข้อมูลไงพี่เบสารตอนจัดซื้อเนี่ยนะฮะเขาคือฮากันหมดไงเอาไปเปรียบเอาไปเทียบกับไอ้ฟิตเนสอื่นๆเนี่ยที่เขามีอุปกรณ์คล้ายกันหรือว่าเหมือนกันและยี่ห้อเดียวกันราคามันต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะพี่เบสารเอายกตัวอย่างนะฮะคือพอเอาไปเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับดัมเบลยี่ห้อเนี่ยที่กทม.ซื้อเนี่ยนะกทม.ซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหมครับ 200,700 คู่หนึ่งอะพี่เบสารเขาก็เลยเอายี่ห้อเนี้ยรุ่นเนี้ยที่เหมือนกันเป๊ะเนี่ยไปเปรียบเทียบราคาท้องตลาดราคาอยู่ 54,000 ครับจักรยานปั่นแบบมีพนักอิงนะฮะของกทม.จัดซื้อมา 480,000 ราคาท้องตลาด 40,000 ครับ
0: อ
1: ุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขาหน้าและขาหลังนะกทม.จัดซื้อมา 470,000 ราคาท้องตลาด 35,000 ลู่วิ่งนะครับกทม.จัดซื้อมา 750,000 ราคาในท้องตลาดเหมือนกันเป๊ะเลยนะพี่เบสาร 101,000หนึ่งแสนนะจักรยานปั่นแบบนั่งตรงกทม.จัดซื้อมา450,000ครับ

0: ราคาตลาดอยู่ที่ 30,000 บาทครับอันเนี้ยเอาไปเปรียบเทียบรุ่นและราคานะฮะส่วนต่างมันต่างกันมากๆครับพี่ไพศาลและเขาไปพบอย่างนี้ด้วยนะฮะมีเพียงบริษัทจุดจุดจุดที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยจัดซื้อนะฮะแล้วก็ไปพบสายสัมพันธ์อันนี้ก็ตามข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหากันว่ามีสายสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ในกทม.หรือเปล่าที่เข้ามาซื้อแล้วก็ไปขายต่อให้กับกทม.ในราคาสูงฮะนำมาซึ่งมีการร้องเรียนแล้วก็สอบสวนกันนี่ไงพี่ไพศาลแล้วก็ผลที่ออกมาฮะ20คนยกคำร้องไปเพราะว่าไม่มีมูลใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ12รายผิดแต่ว่าไม่ร้ายแรงฮะปรับไปหักเงินเดือนไป 2%คิดเป็นยอดเงิน600บาทต่อคนครับ
1: อันนี้สอบทางวินัยเรียบร้อยแล้วลงโทษแล้วนะ
0: ครับครับ
1: ก็รอดไปเยอะเลยยอดโดนแค่10กว่าคนใช่ไหม
0: โดน12คนฮะ
1: รอดไป20กว่าคน
0: รอด20คน20คนเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะครับ
1: อ
0: ีก12คนผิดแต่ว่าไม่ร้ายแรงฮะสั่งปรับไป 2% ของเงินเดือนหรือว่าหักเงินเดือนไปคนละ600บาทแล้วคดีจบเลยครับ
1: ครับก็ไอ้รายงานที่ทำเสนอขึ้นมาสกปรกเขียนมีลบขีดค่าไม่สะอาดก็เลยมีความผิดมั้งก็เลยต้องลงโทษปรับ
0: ครับ
1: ลดปรับเงินคนละ600นะเดือนละ600
0: ครับ
1: คือผมเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เมื่อสักครู่นี้คุณณรงค์เปรียบเทียบ
0: ครับ
1: ราคาที่กทม.ซื้อกับราคาที่ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เอกชนเขาซื้อกันเนี่ย
0: อ
1: ันเนี้ยมันเป็นการคิดแบบวินยูชนนะคือวินยูชนเนี่ยเวลาที่ไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยมันมีการเทียบระคงราคาว่าชาวบ้านเขาซื้อกันเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: แต่ราชการเนี่ยระบบของเขาจะมีเขาจะมีการสุ่มให้มีกลุ่มบริษัทเข้ามาเสนอพวกราคาเขาจะมีคนที่เสนอมา
0: เสนอราคาอย่างนี้แหละยื่นซองนี้แหละ
1: เขาไม่ได้ยื่นซองนะคล้ายๆเขาจะเป็นคนที่แบบเปิดราคามาก่อน
0: ครับ
1: คล้ายๆไปสำรวจดูว่าท้องตลาดเนี่ยนะราคาพวกเหล่านี้มันจะมีราคาเท่าไหร่มันก็จะมีคนที่ยื่นราคามา
0: ครับ
1: ซึ่งในระบบรายการเราก็รู้ว่าการประมูลเนี่ยเขาจะล็อกกันไว้ว่าคนที่ยื่นมาเนี่ยมันพวกเดียวกันหมด
0: ครับ
1: แล้วมันจะยื่นมาในราคาที่เทียบเคียงกันแล้วมันราคามันใกล้กันหมดคือหลักแสนกับหลักแสนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นดูโดยเปเปอร์แล้วมันถามมันผิดไหมไม่ผิด
0: อ๋อ
1: เพราะมันเทียบเคียงราคาแบบมาทั้งกลุ่มแล้วเนี่ยมัน
0: คนที่มายื่น
1: ราคาประมาณนี
0: ้อ๋อถ้าไม่ออกไปท้องตลาดที่ไปดูชาวบ้านชาวเมืองเขาขายกันเหรอไม่ได้ไปดูตรงนั้นเหรอ
1: มันผมได้บอกว่าอันนั้นมันเป็นระบบแบบวินยูชน
0: ครับ
1: ไอ้ระบบราชการเขาไม่ใช่เป็นระบบวินยูชน
0: ครับ
1: เขามีระเบียบอะไรของเขาอยู
0: ่อ๋อ
1: เขาจะมีการอะไรนะเขาเรียกอะไรล่ะคล้ายๆแบบสืบราคา
0: ครับ
1: เขาจะมีเรื่องการสืบราคาแล้วก็จะออก TOR
0: แล้วคุณมาเสนอราคากันมากี่เจ้ากี่เจ้า
1: สืบราคาเสร็จแล้วก็จะออก TOR เขาจะมีราคากลางมาแล้วก็จะเปิด
0: ครับ
1: อันนี้จะซื้อแบบเฉพาะเจาะจงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาราคาที่เขาไปสืบราคามา
0: ครับ
1: เพราะไอ้คนที่เข้ามาที่เขาสืบมาเนี่ยมันหัวกันมาอยู่แล้วมันไม่มีระบบวินยูชนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปสอบว่ามีความผิดไหมทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกระบวนการที่ทางราชการเขาบอก
0: ระเบียบราชการเป๊ะทุกอย่าง
1: ระเบียบราชการบอกคุณต้องสืบราคาก่อนไหมก็สืบ
0: สืบครับ
1: อ่ะสืบแล้วรายละเอียดว่าไงอ๋อมันก็แสนกว่าหมดเลย
0: รายที่หนึ่งสองสามสี่ห้าถึงรายที่สิบที่ยื่นซองกันมาเนี่ยเห็นเปิดดูราคามันใกล้เคียงกันเราเลือกเอาที่ถูกที่สุดแล้ว
1: ถูกต้องแล้วคุณจะไปรู้อีกว่าอ๋อแต่จริงๆแล้วเนี่ยในท้องตลาดมีเขาขายไม่ได
0: ้ครับ
1: อันนั้นมันเรียกว่าคุณไปรู้มากเกินกว่าที่เขากำหนด
0: ครับ
1: ไอ้อย่างนั้นเราเป็นวินยูชนซึ่งราชการก็ไม่ใช่วินยูชน
0: ครับ
1: แต่ไอ้พวกเราที่ไปวิจารณ์เขาเนี่ยเราเป็นวินยูชน
0: เราเอาไปเปรียบเทียบกับท้องตลาดเลย
1: เราก็ไปเปรียบเทียบว่าชาวบ้านเขาจริงๆเขาซื้อเท่าไหร
0: ่ครับ
1: มันถึงได้มีปัญหาเป็นคำถามไงแต่ว่าเวลาราชการก็ตรวจสอบเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบวินยูชนเขาคิดว่าเอาแล้วทำตามระเบียบราชการไหมอ้าวมันก็ทำตามระเบียบราชการทุกอย่าง
0: ครับ
1: จะไม่มีความผิดได้ไงก็มีไม่มีความผิด
0: ก็บทสรุ

0: ว่าก็เป็นแบบนี
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่กทม.ครับราชการซื้อของแพงกว่าชาวบ้านทั่วๆไปอันนี้เป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: ถ้าซื้อเท่ากับชาวบ้านเขาหรือซื้อถูกกว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่หากันตรึม
0: ครับ
1: จะเป็นเรื่องที่พิลึกพิลั่นมากข้าราชการคนนั้นเนี่ยเผลอๆอาจจะติดคุกเอาได
0: ้ครับ
1: ว่าไปทำอะไรยังไงมาทำไมซื้อของได้ถูกตามราคาที่ชาวบ้านเขาซื้อกันได้ทั่วไปเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
0: มันเคยมีเรื่องของวัคซีนด้วยไม่ใช่หรอที่ซื้อถูกกว่าแล้วก็มีความผิดนะครับแถวๆใต้เนี่ยพี่เบสาน
1: ก็มีไงคนก็บั่นไส้ผ
0: ู้
1: การประชุมบัญชาเขาจะหาทางจับผิดเอาติดคุกติดตารางเอา
0: ครับ
1: ถูกให้ออกจากราชการเยอะ
0: ๆใช่ฮะใช่
1: ไอ้ประเภทที่ทำเป็นเกิดจะอยากเป็นวินยูชนขึ้นมา
0: ครับ
1: ทั้งที่ระบบราชการก็ห้าม
0: เ
1: พราะไม่ได้มีระเบียบว่าต้องคิดอย่างวินยูชนนะ
0: ครับ
1: คุณต้องว่าตามกติการระเบียบของราชการที่กำหนด
0: ครับ
1: สืบราคาก็สืบมาดิใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปสืบที่นายกก็ว่าอย่างนี้นายขอก็ว่าอย่างนี้นายคอก็ว่าอย่างนี
0: ้ครับ
1: นายงอสิบลายก็สืบสิบลายก็ราคาใกล้เคียงกันหมด
0: เอาเลือกเอาที่ถูกที่สุด
1: สรุปคือสูงทุกลาย
0: พอไปเห็นราคาในท้องตลาดเราไปจัดซื้อมาผิดเงื่อนไขผิดระเบียบราชการทันที
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ใช่ๆ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31 นะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
3: ครับดีเจด้งครับจามอนกิจโสภาคครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องโด้งสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะ
3: ครับเดี๋ยวยาวถึง20:00ไปครับวันนี้
2: เดี๋ยวคนจะไม่รู้กันทั้งประเทศเพราะว่าช่วยแล้วมันแค่ในกรุงเทพใช่ไหมช่วงนี้เราเดอะเวิร์ดวันนี้วันเกิดน้องโด้งนะคุณผู้ฟัง
3: ขอบคุณครับ
2: ได้ข่าวว่าจะแจกเงินใช่ไหม
3: ได้ข่าวอะไรนะพี่
2: ได้ข่าวว่าต้องจะแจกเงินให้ฝากเบอร์พร้อมเพย์บัญชีไว้ทางไลน์ได้เลยใช่ไหม
3: เดี๋ยวรอให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง
2: เหมือน
3: เหมือนคุณป้าที่สุโขทัยก่อน
2: อีกแล้วกลัวถูกรางวัลที่หนึ่งเงียบกริบไม่ได้เห็นเลย
3: แอบย่องไปขึ้นเงินคนเดียว
2: เดี๋ยวขออนุญาตโทรท่านผอ.กองสล
3: ากก่อนเก็บไม่อยู่หรอกพี่ก็รู้นิสัย
2: จริงป่ะ
3: ลงเฟซแน่ไม่ได้หรอกเก็บไม่อยู่หรอกจะมาเก็บเงียบๆทำไมเราโอ้เราเป็นหนึ่งในผู้โชคดี
2: แล้วมีเวลาโด้งวันที่เท่าไหร่วันที่9อีกไม่กี่อีกประมาณสัก 7-8 วัน 5-6 วันหวยออกโด้งเขียนแผนเลยว่าถูกวันที่1ฉันจะทำอะไรบ้าง
3: เ
2: ดี๋ยวมาเอามาให้แล้วเอามาให้พี่บอยดูเอามาให้พี่บอยดูว่าพี่บอยอนุมัติไหมในสิ่งที่โด้งขอ
3: ต้องมีเป้าหมายได้ได
2: ้วางแผนต้องวางแผนวันเกิดทั้งทีซื้ออะไรอายุคุณฟังจำได้ไหมบอยบอกด้วงไปทำบุญเมื่อที่แล้วเนี่ยบอกว่าให้ซื้อเลขวัดที่ไปทำบุญกับเลขของเงินบุญหวยออกเลขเงินบุญด้วงจริงนะพี่แต่ว่าเขาแจกเลขโค้ดหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเลข7เท่านั้นเองนะ1 กับ 0 7 กับ 0น่ะ
3: โอ้โห
2: แต่ด้วงเนี่ยคือไม่รู้จะพูดว่าไงเอาช้างมาฉุดก็คงไม่เชื่อเรื่องแบบนี้มันเชื่อกันยากบอยพูดยังไงด้วงก็ไม่เคยเชื่อเหมือนกันให้ช้างมาฉุดก็คงไม่เชื่อ
3: มันต้องตีโอ้โหจากเลข1เป็นเลข7อย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบเหนือชั้นอย่างพี่ไง
2: เราบอกเสมอ1กับ7 2กับ5 3กับ8 6กับ9นี่เราบอกเสมอ
3: โอ้โหมันก็เยอะไปหมดเลยอ่ะ
2: มัน
3: แบบมาตรงๆเลยไม่ต้องคิดเยอะได้ไหม
2: ด้วงยังเป็นคนซับซ้อนเลยทุกวันนี้เข้าใจตัวเองบ้างหรือยังร้องหาไม่บรรทัด
3: เรื่องหวยมาฟังเรื่อง

0: หวยเลยดีกว่า
1: เชิญ
0: เดี๋ยวเล่าอันดับ10เลย
1: เชิญเชิญเชิญ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: หวยของป้าสายันนะครับที่คุณป้าเนี่ยนะครับไปแจ้งความไว้แล้วว่าเออนะหวยแกหายเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับท่านผู้การจังหวัดสุโขทัยบอกว่าคดีเนี่ยใกล้ที่จะคลี่คลายแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยประสานกองสลากอายัดรางวัลที่1เออแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าป้าสายันเนี่ยคือเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของสลากรางวัลที่1ใบนี้นะครับท่านผู้การบอกมีหลักฐานถึงขนาดนั้นแล้วนะพี่บอยเออนะวันนี้นะครับนักข่าวไปคุยกับทางพลตำรวจตรีสถาพรศรีพิรมนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยท่านบอกว่าเรามีหลักฐานถึงขนาดประสานกองสลากไปแล้วอ่ะให้อายัดใบนี้นะเออแล้วก็ไล่สอบพยานบุคคลนะตรวจเอกสาร
1: ตอนนี้เจอสลากยังดุ้งตอนนี้เจอแล้วใช่ไหม
0: ตอนนี้ตำรวจรู้แล้วครับพี่แต่ไม่รู้ว่าเจอใบนี้หรือยังนะ
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ตำรวจบอกว่าขออีกอึดใจเดียวตอนนี้ใกล้ละอืมใกล้ชัดเจนที่สุดละ
1: อู้แสดงว่ายังอุ่นใจไม่ได้นะถ้าเจอสลากแล้วสลากอยู่ในมือตำรวจแล้วเนี่ยยังโอเคล่ะ
0: ยังแต่ตำรวจพอจะรู้ว่าใครเอาไปยังไงนะแต่ว่าหลักฐานเด็ดคือเขาบอกว่าพยานไอทีคือโทรศัพท์เขาไปเช็คข้อมูลได้บางอย่างจากโทรศัพท
1: ์เหรอ
0: นะฮะเออนะก็เขาบอกว่าในแผงเนี่ยนะครับมันมีเลข70นะอยู่2ใบใบนึงลงท้าย970ขายไปแล้วอีกใบนึงลงท้าย770ขายให้กับป้าสายันนี่แหละนะผู้ขายก็คือนางแห้งเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของแผงขายไป3ใบ3ใบเนี่ยใส่ซองพลาสติกแล้วแม็กเป็นเหมือนซองเดียวไปให้อ่ะ
1: คร
0: ับนะครับแถมบนซองพลาสติกเนี่ยยังเขียนชื่อว่าป้าขยันกำกับไว้ด้วยนะครับป้าขยันหรือป้าสายันเนี่ยแหละนะก็เขาเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับมีการจ่ายเงิน300บาทในวันที่1มิถุนายนอันนี้วงจรปิดเห็นแล้วครับว่าป้าเนี่ยมาจ่ายเงิน300บาทแล้วก็เอาสลาก3ใบนี้ไปจริงๆมีการส่งมอบจากแผงจริง
1: ครับ
0: นะฮะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวก็มาไล่ดูกันนะครับว่าสลากใบนี้มันหายไปไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมีการไล่ดูกันจ้ะนะฮะนี่ก็ตำรวจขอเวลา 2-3 วันนะครับคดีขี้คายครับพี
1: ่
0: ตอนนี้กำลังเก็บข้อมูลจากมือถือของนายเดชกับนางแหววนะครับนายเดชเนี่ยเป็นคนที่ป้าหยันบอกว่าเอาไปให้ตรวจลอตเตอรี่รางวัลที่1ให้หน่อยป้าบอกวันแรกที่รู้ตัวว่าถูกเนี่ยยังคุยกันถึงขนาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปขึ้นเงินนะเก็บไว้ที่เราก่อนเดี๋ยวพาไปขึ้นโน่นนี่นั่น
1: แล้วป้าก็ไปปล่อยเขาเก็บมาถึงว่าตัวยายแหววบอกเหรอ
0: ใช่
1: แล้วมีพยานคนอื่นได้ยินไหมว่าพูดกันขนาดนี้อ่ะ
0: ไม่มีป้าสายันกับตัวเขาเนี่ยแหละ
1: อ๋อไม่มีบุคคลที่สามอีก
0: ไม่มีแต่ป้าบอกเขาบอกอย่างเงี้ยว่าฝากไว้ที่เขาก่อนเดี๋ยวพาไปลงบันทึกประจำวันพาไปขึ้นเงินนู่นนี่นั่นแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นอีกคนเลยบอกว่าไม่ถูกนี่หวยไม่ถูก
1: เอ้า
0: เออหวยไม่ถูก
1: โอ้ my god
0: นี่แหละตำรวจบอกว่าขอ 2-3 วันเดี๋ยวรู้เรื่องตอนนี้เอาข้อมูลมือถือของเนี่ยแหละนายเดชกับนางแหววนี่ไปละไปเช็คอยู่ละนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อ๋อพูดถึงท่านนี้ถ้ายังจำคุณปุ้ยแอลกอฮอล์ได้จำได้ไหมเรื่องคุณปุ้ยแอลกอฮอล์ดง
0: ปุ้ยกับคุณจำใหญ่นะฮะ
1: จัดไปอีกหนึ่งคนบันเทิงที่แฟนๆโฟกัสทุกเรื่องของชีวิตจริงๆสำหรับนักร้องหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์หรือว่าคุณศรีสกลสมทรงที่ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็เป็นข่าวเสมอล่าสุดเนี่ยคุณปุ้ย คุณปุ้ยแอลกอฮอล์เนี่ยออกมาตัดเพาะผ่านโลกออนไลน์เรื่องราวความเจียมตัวของเขาและอื่นๆจนหลาย

0: คนเป็นห่วงหนักมากแถมล่าสุดพ่อหนุ่มปุ้ยยังออกมาประกาศขายรถหรูของตัวเองโดยเขาเนี่ยลงคลิปรถหรูคันนี้ที่กำลังถอยออกไปจากบ้านแล้วขับออกไปโดยมีการเขียนแคปชั่นว่าติดมัดจำแล้วครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่สนใจครับ 700,000 บาทมาเอาไปเลยสนใจทักได้ครับผมพร้อมโอนทะเบียนพร้อมงานนี้คนที่เห็นข้อความก็พากันมาชมว่ารถเนี่ยสวยจริงก็สวยจริงนะดงพี่เห็นแล้วพี่ชอบเลยแล้วก็ดูดีมากด้วยบ้างก็บอกว่าเหมาะกับพี่ปุ้ยแล้วบ้างก็สอบถามว่าทำไมถึงขายขณะที่หลายคนบอกว่าถ้าถูกรางวัลจะมาซื้อแน่นอนโดยหลายคนก็โฟกัสที่เลขทะเบียนของรถพ่อหนุ่มปุ้ยคนนี้ทะเบียนคือตม6330โอ้โหคุณฟังฮะโอ้ก็นี่แหละฮะคุณปุ้ยประกาศขายก็ใครมีเงินช่วยอุดหนุนเนาะ 700,000 เองเอาไปเลยนี่คุณปุ้ยบอก
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เอาปัญหาข้างบ้านกันนะครับสุดท้ายเนี่ยนะเขาบอกให้ใจเย็นๆกันนะพออารมณ์เราเย็นลงกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาขอโทษขอโพยกันจากกรณีนี้ครับที่ขอนแก่นนะฮะบ้านติดกันบ้านหนึ่งมีงานบุญจัดงานบุญกันปรากฏว่าเวลาเหมือนงานบุญขึ้นบ้านใหม่นะต่างจังหวัดนะพี่ก็เอาเต็นท์มากางโต๊ะจีนมาลงเนาะปรากฏว่าเต็นท์เนี่ยเหมือนมันล้ำเข้าไปนะครับมันล้ำเข้าไปที่ถนนแล้วทำให้เขาเนี่ยขับรถมาแล้วเขารู้สึกว่าเดี๋ยวรถเข้าไปโดนทำไงทำไมต
0: ้
1: องเอาเต็นท์ล้ำมาที่ถนน
0: น
1: ะฮะในคลิปเนี่ยเขาเปิดรถลงมานะด่ากลาดเลยนะมายืนด่านะฮะโอ้โหวันนี้พี่แกสำนึกผิดแล้วครับติดต่อผ่านไปยังผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นนะฮะก็อยากจะเข้าไปขอโทษเพื่อนบ้านนะเพื่อไปขอโทษเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะเขาบอกว่าวันดังกล่าวเนี่ยเขาเครียดจากปัญหาส่วนตัวนะครับอากาศก็ร้อนนะฮะทำให้เขาเนี่ยอาจจะหงุดหงิดแล้วก็ทำพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมไปวันนี้เขาก็อยากจะเข้ามาขอโทษนะครับก็เอากระเช้ามาจับไม้จับมือกันโอ้โหเป็นคนละคนพออารมณ์มันเย็นแล้วสติมันเกิดนะพี่นะนี่พอมีสติแล้วก็นี่แหละฮะกลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได
0: ้
1: โอ้โหนะฮะอ้าวนะก็ถือว่านะจบลงได้ดีนะเรื่องนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ไปญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าฮะอยู่เมืองไทยมันร้อนวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานจากเมืองอุซึโนมิยะนะครับประเทศญี่ปุ่นบอกว่าหมีตัวเต็มวัยเนี่ยน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมมีคนเห็นเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี้คือวันอังคารเนี่ย9มิถุนายนเนี่ยคุณผู้ฟังไอ้เจ้าหมีตัวนี้มันอยู่ห่างจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยประมาณ700เมตรโดยเชื่อกันว่าเป็นตัวเดียวกับที่มีคนเห็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเห็นหมีครั้งแรกดงเป็นการเห็นหมีครั้งแรกเลยนะที่อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางเหนือประมาณ100เมตรเขาตื่นเต้นกันเนาะโอ้จู่ๆก็เห็นหมีที่อยู่ไกลจากกรุงโตเกียวไป100เมตร100กิโลเมตรไม่ใกล้นะบ้านเราไปยุทธยาไหมกรุงเทพเราก็แถวสระบุรีตื่นเต้นหมีเข้ามาใกล้โตเกียวเห็นก็อดซิลล่าว่าไปอย่างนะนี่เห็นหมีตื่นเต้นแล้วนะ
1: ไม่ก็มันดุมากแม่มันเริ่มมาถึงใจกลางเมืองอ่ะ
0: อ๋อมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: ถ้าเกิดมันเข้ามาย่านแบบชิบูย่าตรง5แยกที่คนเดินข้ามทางม้าลายอ่ะ
0: นี่เราเป็นเราเกิดที่นั่นหรือเปล่าอ่ะ
1: อันจะเป็นอะไรเซ่อันจะเป็นวัว
0: สงสารคนฟังแจ้งวันนี้ต้องทนรับอะไรก็ไม่รู
1: ้ที่จะมาซื้ออันจะเป็นวัว
0: เอาอ้าวอ่ะคือไอ้เจ้าหมีตัวนี้เนี่ยเขาบอกไปกลายเห็นหมีครั้งแรกเลยฮะในเมืองซึ่งอยู่ห่างจากโตเกียวไป100กิโลเมตรการโจมตีของหมีเนี่ยรวมถึงในเขตเมืองได้เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นรัฐบาลเนี่ยต้องตั้งคณะทำงานเลยนะเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บโอ้บ้านเรานี่อุบัติเหตุทางถนนนะฮะบ้านเขานี่เป็นอุบัติเหตุจากหมีโดยในงบประมาณปีที่แล้วในญี่ปุ่นรายงานผู้บาดเจ็บสูงสุดเป็นประวัติการถึง238คนเสียชีวิตถึง13คนน่ะดงเจ้าหน้าที่เมืองอุซึโนมิยะเนี่ยบอกว่ากลุ่มที่ประกอบด้วยเจ้า

0: ที่เทศบาลและจังหวัดและหน่วยดับเพลิงเนี่ยแล้วก็สมาชิกของสมาคมนักล่าสัตว์เนี่ยกำลังค้นหาไอ้เจ้าหมีตัวนี้ซึ่งตัดสินใจว่าจะใช้ยาสลบยิงหรือดักจับเพื่อปล่อยตามสถานที่ที่พบหมีก่อนหน้านั้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ปริมาณอาหารของหมีเช่นลูกโอ๊กและลูกบีสเนี่ยเขาเรียกลูกบีสนะฮะลดลงขณะที่ประชากรในพื้นที่ชนบทและการแพร่กระจายในพื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยก็ทำให้พวกมันเนี่ยมันกล้าที่จะออกมาอาหารมาแย่งอาหารคนอ่ะออกมาอาศัยแบบกินอาหารตามเมืองอ่ะโอ้โอ้ญี่ปุ่นเขาก็ไม่เคยเนาะบ้านเราช้างคุณผู้ฟังใช่ไหมมาแย่งอ้อยบนรถบรรทุกบุกบ้านคนกินกะปิอะไรอย่างนั้นแต่ญี่ปุ่นนี่เป็นหมีโอ
1: ้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: คนไทยเราเข้าไปช่วยปั่นหน่อยช่วยกดหน่อยนะครับล่าสุดฟีฟ่าครับพี่เขาปล่อย MV ที่น้องลิซ่านะครับกับวง Blackpink เนี่ยเป็นคนร้องเพลงเอาไว้เป็นเพลงประกอบฟุตบอลโลกนะชื่อเพลงว่า Go นี่ฮะ GOALSเพลงประกอบบอลโลก2026อย่างเป็นทางการนะครับนะฮะก็ปล่อยออกมาแล้ว MV นะครับน้องลิซ่าอยู่ในชุดสปอร์ตหน่อยกีฬานะครับสีขาวชมพูนะฮะถือลูกบอลอยู่ด้วยนะฮะก็คงจะเป็นเพลงมันๆเพลงเต้นเพลงสนุกสนานน้องลิซ่าจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลกวันพฤหัสนี้นะครับคนไทยคนแรกเลยนะฮะขึ้นโชว์นะครับก่อนที่ฟุตบอลจะเตะกันนะเขาก็จะมีพิธีเปิดนะฮะก็ใครที่เป็นแฟนนะครับก็ไปเพิ่มยอดให้เธอได้ฟีฟ่าปล่อยแล้วนะครับเพลงนี้ติดหูไม่ติดหูยังไงก็ลองฟังกันดูนะเพลงฟุตบอลโลกเลยนะครับนะฮะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีฟมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ตัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภ

0: ภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
2: อันดับ5นะครับพี่บอยไปดูเรื่องราวนะครับของคุณครูลงโทษเด็กพี่ว่ากระโดดตบเนี่ย1,000 ครั้งเนี่ยมันใช่การลงโทษ
3: โอ้มันเกินไป
2: ไม่ตีไงไม่ตีไม่โดนตัวเลยไม่โดนตัวแต่ให้กระโดดตบ1,000 ครั้งเห็นบอกสุดท้ายเลยเด็กสุดถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้โห
2: เออแม่ไปแจ้งความแล้วนะฮะเป็นนักเรียนชั้นป.4โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์คุณแม่นะครับมาร้องเรียนว่าถูกครูสอนพละสั่งลงโทษนะครับด้วยการให้กระโดดตบไปเรื่อยๆ1,000 ครั้งจนน้องเนี่ยนะครับปวดที่น่องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาหลายวันนะฮะทีมข่าวไปที่โรงพยาบาลครับไปเจอกับคุณแม่ของน้องนะน้องป.4คนนี้นะฮะคุณแม่ก็เล่านะครับว่าหลังพักเที่ยงวันที่28 พฤษภาคมครูสั่งให้ลูกชายกระโดดตบ1,000 ครั้งลูกชายบอกว่าเดินเข้าไปเก็บขวดน้ำที่สนามบอลขณะเก็บขวดน้ำจะเอาไปทิ้งถังขยะเนี่ยครูเข้าใจว่านักเรียนเนี่ยเป็นคนเอาขวดน้ำเอาขวดน้ำไปทิ้งนะครับครูก็เลยสั่งให้มาลงโทษนะครับครูเนี่ยสั่งให้ตบจริงๆเนี่ย1,500 ครั้งด้วยนะแต่เด็กทำไม่ไหวเด็กกระโดดไปได้1,000ครั้งแล้วบอกครูว่าไม่ไหวแล้วครูหัวใจจะหลุดออกมาแล้วครูก็เลยสั่งให้พักไม่งั้นต้องไปถึง1,500นะ
3: ครับ
2: โอ้โหพอกลับมาบ้านเนี่ยฮะแม่สังเกตเห็นลูกเนี่ยอาการผิดปกติก็เลยถามว่าลูกเป็นอะไรทำไมดูอ่อนเพลียดูเดินไม่ไหวนะแม่ลูกก็เล่าว่าเด็กนะครับโดนครูทำโทษก็ล่าสุดเนี่ยนะเห็นทางเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดสุรินทร์นะครับรวมถึงทางผอ.ก็มีการพูดคุยกันมอบเงินให้ครอบครัวเนี่ย10,000 บาทก่อนในเบื้องต้นนะฮะแต่เขาบอกที่แปลกใจเนี่ยครูที่สั่งทำโทษลูกชายเนี่ยมาด้วยมาที่บ้านด้วยแต่ไม่ยอมเข้าไปเยี่ย
3: ม
2: ครอบครัวก็เลยบอกโอ้โหครูไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรออ่ะเขาก็ว่าไปสิอย่างนั้นนะคือมาถึงบ้านแต่ไม่เยี่ยมนะฮะก็เดี๋ยวรอแล้วกันว่าเห็นทางกระทรวงเขามีการตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้แล้วนะครับ
3: ไม่ครูคงกลัวนะพี่ว่า
2: โอ้แต่มาถึงก็น่าจะยกกระชองกระเช้าแล้วไปขอโทษที่บ้านเขาหน่อยไหมล่ะใช่ไหม
3: ไม่กล้าเข้าไปแบบว่าสู้ไม่ไหวอ่ะมันมีคงมีพลังบางอย่างที่ต่อต้านอยู่ด้านในแล้วเจอหน้าลูกศิษย์ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร
2: โอ้ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: วันนี้ไปดูเรื่องของ8วันประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสซื้อตั๋วบขส.เกือบ 2,000 คนนะครับกว่า 1.1 ล้านโอ้นี่ช่วยได้จริงๆเนาะโอ้ดีใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยเดินทางทางบขส.เนาะวันนี้คุณอัธวิทย์รักจำรูนะฮะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยบอกว่าได้รับเสียงตอบรับดีจากประชาชนที่มีความสนใจใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารบขส. อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีความสะดวกสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่สำคัญยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพการเดินทางด้วยรถสาธารณะเพราะรัฐบาลเนี่ยก็สนับสนุนให้ 60% ผู้โดยสารก็จ่ายอีกแค่ 40%โดยกลุ่มประชาชนที่มีสิทธิ์เนี่ยมีทั้งกลุ่มเดินทางประจำกับรถโดยสารของบขส.และกลุ่มเดินทางไม่ประจำทางที่มีทางเลือกในการใช้สิทธิ์ในโครงการนี้มากขึ้นท่านบอกว่าตั้งแต่1มิถุนายนเนี่ยที่เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันเนี่ยนะฮะถึงเมื่อวานรวม8วันเนี่ยมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วเนี่ย1,000 คือใช้ซื้อตั๋วของบขส.จำนวน 1,913 คนมียอดวงเงินของโครงการเนี่ย1,102,136 บาทเป็นรัฐบาลจ่ายให้ 3,800 เศษแล้วก็เงินที่ประชาชนจ่ายเองอีก 701,000 ก็เนี่ยฮะก็สามารถใช้นะซื้อตั๋วได้ตามเช่าจำหน่ายตั๋วของ BKS เลย139แห่งทั่วประเทศ
2: ครับ
1: มหานครรอบ

0: อันดับ3
1: เอาผมไปเจอข้อมูลของคุณครูเคสเมื่อกี้เป็นอีกมุมเลยครับพี่ครูขอชี้แจงครับพี่ครูบอกว่าครูไม่ได้สั่งให้เด็กกระโดดตบเอ้าครูบอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กไปโดนอะไรนี่ฮะคุณครูติดต่อมากับสื่อนะครับขออมรินทร์เขานะฮะขอพูดในมุมของคุณครูบ้างครูคนนี้ชื่อว่าครูเป็ดอายุ58ปีครูที่ถูกกล่าวหานะครูเล่าอย่างนี้ว่าวันเกิดเหตุ28พฤษภาเนี่ยครูเนี่ยมาโรงเรียนสายด้วยซ้ำไม่ได้เจอเด็กคนนี้เลยไม่ได้สอนเด็กคนนี้ด้วยนะฮะครูขอโต้แย้งว่าไม่เป็นความจริงนะครูเนี่ยดูแลรับผิดชอบเด็กม.1กับม.2ไม่ได้เจอเด็กม.4คนนี้เลยไม่ได้สั่งให้เด็กกระโดดตบอะไรด้วยนะฮะ เขาบอกว่าช่วงพักเที่ยงเนี่ยที่เด็กบอกว่าโดนครูสั่งลงโทษเนี่ยครูอยู่กับช่างรถซ่อมรถคูโบต้าพอเจอช่างเสร็จก็ไปเจอช่างอีกคนที่ซ่อมอุปกรณ์กีฬาหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวพักไปกินข้าวตอนกลางวันนะฮะอีกมุมหนึ่งเลยครับอีกมุมหนึ่งเลยครูคนนี้ยังมีครูที่สอนว่ายน้ำมาเป็นพยานบอกว่าวันที่28เนี่ยเด็กเนี่ยยังเรียนว่ายน้ำอยู่เลยแล้ววันที่29เด็กก็ยังทำกิจกรรมตามปกติล่าเริงแจ่มใสในส่วนที่เด็กบาดเจ็บไม่ทราบเหมือนกันว่าเด็กเนี่ยไปโดนอะไรมาเพราะหลังจากว่ายน้ำเสร็จเด็กก็มีการนั่นแหละไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามที่เป็นข่าวเอานี่ก็ให้ความเป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นอย่างที่กระทรวงเข้าไปดูแหละฮะตั้งกรรมการสอบก็ดีจะได้กระจ่างกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้สภาพจิตใจของเด็กเนี่ยต้องดูแลเขาได้ดีที่สุดนะพี่เพราะว่าเด็กตอนนี้นั่งแบบเหม่อลอยอ่ะตอนนี้เด็กกลายเป็นเด็กแบบนั่งเหม่อลอยกังวลนะกลัวด้วยว่าจะไม่ได้กลับไปเรียนกลัวด้วยว่าจะคือมันกังวลไปหมดพ่อแม่ก็ทิพย์ถึงข้าวว่าอาจจะต้องย้ายโรงเรียนนะครับงั้นเดี๋ยวรอผลสอบแล้วกันว่าสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นนะเด็กบอกว่าโดนลงโทษแต่คุณครูบอกว่าไม่ได้สั่งเลยไม่ได้เจอเด็กในวันเกิดเหตุด้วย
2: มันคนละเรื่องราวเลยเนาะ
1: โอ้ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: คุณฟังฮะอันดับ2มาดูชีวิตต้องสู้หน่อยนะครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เงียบเหงาการปรับตัวการอยู่รอดนะฮะล่าสุดพรานต้อยหรือว่านายวันชัยจันละครอายุ47ปีชาวบ้านบะใหญ่ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นพรานล่าพึ่งหัวล่าพึ่งป่าหัวใจนักสู้ที่ผันมาตัวมาเป็นไรเดอร์สายธรรมชาติขี่จักรยานยนต์คู่ใจตะเวนขายน้ำพึ่งและรวงพึ่งสดๆในเขตตัวเมืองโคราชเนี่ยนะแต่เดิมพรานต้อยจะตะเวนขายน้ำพึ่งอยู่ตามชุมชนตลาดและก็รีสอร์ทในพื้นที่ของวังน้ำเขียวก็มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านแต่พอเศรษฐกิจมันซบเซาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็บางตายอดขายก็ตกหวบพรานต้อยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนทำเลคุณผู้ฟังฮะแบกรับค่าน้ำมันขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหาตลาดใหม่ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาความโดดเด่นใครเห็นต้องเหลียวมองคือแผงขายของเคลื่อนที่เนี่ยบนรถจักรยานยนต์เนี่ยท้ายรถจะมัดโครงไม้อย่างประณีตเพื่อแขวนรังผึ้งหลวงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้คงสภาพสวยงามตามเดิมไม่บอบช้ำที่ตะกร้าหน้ากับหลังเนี่ยด้านหน้าด้านหลังบรรจุขวดน้ำผึ้งป่าสดแท้ 100% พร้อมส่งลูกค้าโอ้นี่แหละฮะเขาบอกว่ากว่าจะได้น้ำผึ้งเนี่ยมาแต่ละขวดเนี่ยมันยากเย็นนะด้งพันต้อยต้องใช้ทั้งความอดทนความทักษะและก็ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานในขั้นตอนการหาผึ้งการตัดรวงลงมาเพราะว่ามันดุอ่ะผึ้งหลวงอ่ะนะแล้วก็แกะรอยการบินของผึ้งในรัศมี2กิโลเมตรนี่เก่งจังเลยแกะรอยผึ้งได้วันหลังถ้ามีจะยอชิงทรัพย์ทองคำนี่ให้ลุงมาช่วยแกะรอยได้ไหมเกี่ยวกันไหม
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: นี่แหละเอาใครเห็นนะโอ้ก็อุดหนุนคุณลุงนะนี่โอ้ทะเบียนมอเตอร์ไซค์770นะคุณลุง
1: เกี่ยวกันไ
0: หมมหานครรอบทิศอันดับ1
1: นำหนึ่งวันนี้ก็กรมคุมประพฤติยืนยันนะครับคุณทักษิณอดีตนายกนะครับถอดกำไร EM พ้นโทษเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: วันนี้ที่ผ่านมานี่เองนะฮะหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษนะครับก็ทางสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพหนึ่งนะครับก็ยื่นรายชื่อไปนะฮะให้สำนักคุมประพฤตินะครับได้ทำการนั่นแหละแจ้งนะครับปล่อยตัวแล้วก็ถอดกำไร EM นะก็เดี๋ยวเห็นกำหนดการคุณทักษิณจะเดินทางไปพักผ่อนที่ดูไบนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับวันนี้ครบถ้วนครับพี
1: ่หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอบอยกับโด่งได้ใหม่วันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15จำนวน75ชุดภายในถุงพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆอาทิข้าวสารผ้าห่มนาโนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชุดยาและเวชภัณฑ์โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยได้รับทราบทางนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขลักษณะอนามัยแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วยชุมชนริมคลองนางหงเกิดอัคคีภัยเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย50หลังคาเรือนรวม70ครอบครัวสำนักงานเขตปทุมวันได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณโรงเรียนสาบัวและได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุในเบื้องต้นแล้วรวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจอดุลฮยีสูหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะริงบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิหมู่ที่5ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับดาบตำรวจอดุลไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ดาบตำรวจอดุลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
9: จบข่าวในพระรา

0: รายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับมื้อนี้อยู่กับนุ่มนามนพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็วันที่9นะฮะวันอังคารที่9เดือนมิถุนายนแล้วเนาะว้ามิถุนมิถุนเอ่ยนะฮะใครที่เกิดเดือนนี้ต้องบอกว่ามีข่าวดีเด้อทักทายทุกท่านด้วยนะครับทุกเสียงทุกสายสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันเรื่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพี่ๆทาง SMS กันหน่อยเอ้ยไม่ใช่ดิทางไลฟ์สดกันก่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่รัตนาพรด้วยนะครับสวัสดีค่ะนี่พี่เขาบอกว่าแล้วก็สวัสดีพี่จำปีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมีใครบ้างเนาะมีใครบ้างเนาะพี่อรุณสวัสดีครับแล้วก็สบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวน้ำกันแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีคุณน้องอนัสการด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดียานาด้วยนะครับยานาสวัสดีจ้านะยานาชู2นิ้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่สุมาราด้วยนะจ๊ะสาวเหนือแต้ๆกามาแล้วเด้อเสี่ยสวัสดีเสี่ยเปียกด้วยนะจ๊ะวันนี้เสี่ยเปียกมาเร็วมากโอ้โหฝนตกแน่นอนน้ำท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้สวัสดีพี่ประโยคด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางคอมเมนต์กันหน่อยน้องฟ้ามาแล้วสวัสดีน้องฟ้านะสุดสวยของพี่นะครับแล้วก็นี่มาแล้วผู้ใดอีกพี่มิมี่มาแล้วสวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์น้ำกันแล้วกันครับอุบลราชธานีนะครับรับฟังอยู่เนาะสัญญาณชัดเจนนะครับโอเคเนาะแก้วเลยนะครับขอบพระคุณหลายๆครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่มังกรด้วยนะจ๊ะพี่มังกรสวัสดีครับสวัสดีพี่มังกรด้วยนะเดี๋ยวทักทายกันหน่อยแล้วก็พี่หนูริ่งมาแล้วสวัสดีพี่หนูริ่งครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้ากันกินข้าวกินน้ำแล้วบ่น้อพี่น้องมื้อนี้นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ตั้มด้วยครับสวัสดีครับพี่บอสรูปรอฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ดงด้วยนะครับวันนี้ขอให้ถูกหวยครับผมได้เลยได้เลยพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าสวัสดีครับฟังจากอุบลราชธานีสัญญาณโอเคนะครับพี่น้องชัดตลอดนะฮะต้องบอกว่า FM 95ชัดแจ๋วแน่นอนนะครับสวัสดีคุณแจ็คนครโคราชด้วยฮะสวัสดีน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าแล้วก็พี่ฮักตลอดสวัสดีครับนี่ยายออดมาแล้วสวัสดียายออดด้วยนะสวัสดีครับทักทายพี่น้องก่อนช่วงนี้นะครับเรื่อยๆกันละกันนะฮะสวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจบอสอยากฟังเพลงลูกเทวดาพอเวลาเหลือมื้อนี้เดี๋ยวผมจัดให้ด้วยครับเด้อลูกเทวดามื้อนี้แล้วก็สวัสดีพี่ระวิภาด้วยนะขอเพลงเข้ามากุหลาบนอกวาเลนไทน์วันนี้จัดให้ตาของขอแน่นอนครับขอแค่พี่ๆขอเพลงเข้ามาหนุ่มน้ำมนต์จัดแจ่มๆอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็พี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงหรือส่ง SMS มาขอเพลงได้นะคะที่เบอร์4689400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ4689400เพลงที่พี่ๆชื่นชอบนะฮะแล้วก็ศิลปินที่ท่านชื่นชอบสามารถส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับและที่สำคัญครับช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสิทธิพิเศษเลยนะช่วงหน้านะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์โดยตรงเลยนะฮะแล้วก็คุยสายหน้าใหม่กันไปด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าโทรมาผมก็เปิดให้ฟังณตอนนั้นเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะโทรมาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366โทรเข้ามาเลยพี่น้องหนุ่มน้ำมนต์ทารับสายอยู่นะฮะเงาหลายให้มื้อนี้ผมอยากเปิดเพลงที่ทุกคนขอเข้ามานะฮะพี่ๆคนไหนที่โทรเข้ามาเปิดให้ฟังเลยเป็นคนแรกนะฮะช่วงหน้าอย่าลืมนะฮะสายหน้าใหม่รอทุกท่านอยู่นะครับ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับช่วงนี้สายชิวหิวใจนะครับผมตอนนี้หน้าใหม่พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: สวัสดีพี่สมศักดิ์ครับผม
2: ใช่ครับผมอยู่ประจวบคีรีขันธ์ครับ
1: อ๋อประจวบตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่มีฝนไหมเอ่ย
2: โอ้ตอนนี้หยุดมา2วันแล้วครับ
1: อ๋อหยุดมา2วันแล้วใช่ไหมจ๊ะเอ้ยวันนี้ผมเพิ่งคุยกับพี่ประจวบเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่ครับผม
1: โอ้วันนี้พี่ประจวบโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: ทวทรงหรือเปล่าครับ
1: อะไรนะจ๊ะ
2: ทวทรงลูกวิสานหรือเปล่าที่ผมขอไป
1: อ๋อจิบขอมาเป็นเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธออ
2: ๋อครับผมครับผมเป็นตั้งปีคร
1: ับ ได้ได้ได้เลยครับได้เลยครับ
2: ขอโทษตาหนุ่มหน้าบนคร
1: ับ เฮ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นได้เลยครับพี่สมศักดิ์เพลงนี้มอบให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับ
2: อ๋อมอบให้น้องหลังใหม
1: ่ครับ
2: แล้วมอบให้น้องชายนะครับน้องชายก็มาไม่จัดแล้วใช่ไหมฮะ
1: ได้ครับจัดยังจัดอยู่จ้ะยังจัดอยู
2: ่จัดอยู่วันไหนครับวันไหนครับ
1: พุธพฤหัสครับผม
2: เหรอ
1: ครับผม
2: ครับผมครับผม
1: ได้เลยได้เลย
2: แล้วผมดีใจมากแล้วน้องสายเขาเป็นพันร้อยโทนะฮะ
1: ครับผมใช่แล้วใช่แล้ว
2: อยู่กระทรวงเดียวกับผมครับ
1: อ๋อ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ดีเลยดีเลยดีเลยเดี๋ยวผมจัดให้นะพี่สมศักดิ์นะ
2: ผมก็เกษียณแล้วฮะ
1: อ๋อแต่ก็เกษียณไปแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับผมครับผม
1: อ๋อได้เลยพี่สมศักดิ์และหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
2: ครับผมอยู่บนคนที่ไหนครับจังหวัดอะไรคร
1: ับ อ๋อตอนนี้ผมอยู่ผมคนชัยภูมิครับผม
2: อ๋อครับเราเป็นคนไทยด้วยคร
1: ับใช่ใช่ครับใช่ครับไปเลยครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเอาละครับช่วงนี้ฮะโอ้โหสายน้ำใหม่ขอเพลงเข้ามาด้วยขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอของพี่กุ้งสุทธิราชนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้พี่ดีเจสายของเราด้วยนะฮะหลังไมค์ด้วยหน้าไมค์ด้วยแล้วก็แฟนเพลงทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำใหม่กันเลยจ้ะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีจิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: เอางอเกี่ยวสาวจากผลงานเพลงฝากผู้สาวหน้าเวทีคนโสดอยู่ใสคนโสด

0: ใจดีๆคือความรักจากคนที่เรารักครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีนะครับผม
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:40 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เด้อทักทายพี่ๆทุกท่านกันด้วยในค่ำคืนนี้วันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์เลยจนถึง 4:00 นะจ๊ะเอาล่ะครับวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะฮะต้องถามแบบพ่อแม่พี่น้อง FC กันทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะฮะเคยสังเกตกันบ้างไหมจ๊ะว่าทำไมแบรนด์สินค้าบางแบรนด์ข้างในแบบคล้ายๆกันนะครับแต่บางแบรนด์กลับขายดีแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะฮะราคาแพงกว่าของคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อครับเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านั่นเองครับเพราะวันนี้บรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสธุรกิจที่ไร้ขอบจำกัดนะฮะและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะให้คนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองครับถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์ฮะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME สตาร์ทอัพนะฮะหรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดครับกับงานสัมมนาครั้งสำคัญนั่นเองจ้ะ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะครับงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงครับโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพรอมดีไซน์นั่นเองจ้ะผู้ที่ต้องบอกว่าพาแพ็คเกจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมามากมายนะฮะรวมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนายกสมาคมปัจจุบันไทยนะครับที่มาเขาเรียกว่าจะมาเผยแผ่อินไซด์และทิศทางของการตลาดที่คุณไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนนะครับต่อให้คุณไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีแบบประสบการณ์นะฮะหรือไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถ ออกแบบได้นะฮะต้องบอกว่าออกแบบได้เลยนะครับหรือมาเรียนรู้ได้ง่ายๆครับเพราะว่าเขาจะย่อยในเรื่องของที่มันยากๆให้เข้าใจในแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีฮะภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่ภายในงานครับมีโชว์เคสสุด Exclusive นั่นเองที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซเนอร์ของคุณไปตลอดกาลนั่นเองครับขออนุญาตย้ำนะฮะย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้ายันเย็นที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.และที่สำคัญสุดๆงานนี้เข้าร่วมงานฟรีฮะไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทใดๆแล้วก็ไม่มีแบบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่ต้องบอกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะว่างานนี้เปิดรับสมัครจำนวนนะฮะจำกัดจำนวนนั่นแหละจำนวนจำกัดขออภัยฮะจำนวนจำกัดเต็มแล้วก็คือเต็มเลยนะฮะใครที่อยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าครับหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยนะฮะแล้วก็สแกนแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนเลยนะฮะแล้วก็สำหรับแม่ๆคนไหนที่แบบยังไม่แบบสามารถจะเคยจัดสแกนเนาะแต่นี่เป็นเขาเรียกว่าแอดไลน์นะครับแอดไลน์ได้เลยครับ Ticking Radio ย้ำเลยฮะมีเครื่องหมายแอดด้านหน้าแล้วตามด้วย Ticking Radio นะฮะรีบสมัครก่อนนะฮะสิทธิ์จะเต็มเดี๋ยวเราจะไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมกันนั่นเองครับ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดทอดใหม่ยำยำทอดทอดหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: งทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ไอ้โปรไอ้

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ์เพื่อชีวิต
1: ฮิตติดหัวใจเอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาวันนี้เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวตามคิวเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงแรกนะขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพ้อๆให้กับ FC ทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมแล้วก็ในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมเพราะว่าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะฮะใครที่โทรมาคนแรกแล้วให้สิทธิ์หน้าใหม่คนแรกเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะเจอกันชั่วโมงที่2นะครับ

0: 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกโฆษกรัฐบาลเผยผลสำเร็จการเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีต่อยอดความร่วมมือทุกมิติสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทั้งในมิติการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเป็นการต่อยอดจากการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและสะสมเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการเติบโตและความมั่นคงของทั้งสองประเทศในอนาคตนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ณกรุงฮานอยโดยได้แสดงวิสัยทัศน์สนับสนุนความเป็นเอกภาพของอาเซียนและได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเพื่อไทยปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญที่มาสสร.ยึดโมเดลปี40เตรียมเปิดร่างก่อนสิ้นมิถุนายนเชื่อได้เสียงสสลงชื่อแน่พรรคเพื่อไทยประชุมสสประจำสัปดาห์มีนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานสสพรรคเพื่อไทยและนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมร่วมโดยมีประเด็นสำคัญในการหารือคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยที่มีการปรับแก้เนื้อหาในส่วนของที่มาสภาร่างรัฐธรรมนูญนายประเสริฐพร้อมด้วยนายภูมิธรรมแถลงว่าพรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้ายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะนำร่างเดิมมาปรับเนื้อหาในส่วนที่มาของสสร.โดยนำแนวทางการได้มาของสสร.ฉบับปี2540และความเห็นในชั้นกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดที่แล้วมาพิจารณาเพื่อให้สสร.ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดยึดในหลักการประชาธิปไตยและมีโอกาสผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเพื่อพิจารณาในชั้นกรรมาธิการต่อไปในส่วนของเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีการแก้ไขจะแถลงหลังปรับแก้แล้วเสร็จหลังจากจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะกลับไปขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติมโดยจะประกาศร่างแก้ไขและเชิญชวนให้สมาชิกมาช่วยลงนามคาดว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายนตัวร่างรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จคาดว่าจะนำร่างรัฐธรรมนูญบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งหั่นดอกเบี้ยเงินกู้ 50% บรรเทาภาระประชาชนนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทบมีมติเห็นชอบดำเนินงานโครงการครั้งใหญ่ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาทมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ประชาชนในระดับฐานรากทั่วประเทศโดยตรงหลักการสำคัญคือรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านนำไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีหนึ่งให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราที่จัดเก็บปกติซึ่งเป็นการลดภาระดอกเบี้ยให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยจะเริ่มให้แต่ละกองทุนส่งคำขอเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนโดยมอบให้สทบ.เร่งจัดทำแนวทางการดำเนินงานโดยละเอียดเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการในทุกภูมิภาคเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือกระจายถึงมือ

0: ในเมืองอุสโนมิยะได้แล้วในวันนี้หลังก่อให้เกิดความตระหนกไปทั่วเมืองจนทางการท้องถิ่นต้องสั่งปิดโรงเรียนทั้งเมืองตลอด2วันที่ผ่านมามีตัวดังกล่าวถูกพบเห็นในย่านที่อยู่อาศัยใกล้กับสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของเมืองอุสโนมิยะจังหวัดโทจิกิห่างจากกรุงโตเกียวไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรกล้องวงจรปิดในย่านถนนช้อปปิ้งหลักสามารถบันทึกภาพหมีตัวนี้วิ่งผ่านหน้าประชาชน2คนที่กำลังตกใจในตอนเช้ามืดวันอาทิตย์หลังจากมีรายงานการพบเห็นมากกว่า10ครั้งทั้งตามย่านการค้าสวนสาธารณะและบริเวณใกล้กับโรงเรียนคาดว่าเป็นหมีควายเอเชียโตเต็มวัยความยาวลำตัวประมาณ1เมตรและมีน้ำหนักตัวราว100กิโลกรัมล่าสุดสามารถยิงลูกดอกอาบยาสลบใส่เจ้าหมีได้สำเร็จขณะหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งก่อนที่จะสลบหมดฤทธิ์เจ้าหน้าที่นำร่างออกไปเพื่อให้สัตวแพทย์ตรวจร่างกายก่อนจะนำไปปล่อยป่าไกลจากตัวเมืองต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: รสอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายแล้วไมค์พร้อมเรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับ
3: สวัสดีคร
2: ับ แล้วสวัสดีครับพี่เพชรครับ
3: โอ้ยแม่เพชรดีใจเด้อน้อง
2: ครับผมขอบคุณหลายๆอุ้ยดีใจได้คุยกับพี่เพชรน้ำกันโทรมาจากไทยนอครับวันนี้ครับ
3: ก็จากศรีสะเกษจ้าน้องทำสบายดีบ่ลูก
2: สบายดีครับผมสบายดีโอ้พี่เพชรอยู่ศรีสะเกษบ่ครับ
3: จ้า
2: อำเภอไดนอครับอำเภอไดนอ
3: ตำบลนนท์ข้ออำเภอนนท์คูนจ้า
2: โอ้นนท์ข้อนนท์คูนโอ้ยบ่ไกลกันเด้อคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกัน
3: ครับ
2: พี่เพชร
3: ก็ให้น้องบอสนั้นสู่ชีวิตเด
2: ้อโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมสู่กันไปเฮามื้อนี้ช่วงนี้ก็ได้มีแต่ของแพง
3: ๆครับ
2: พี่เพชรมื้อนี้โทรเข้ามานะไม่มื้อนี้ครับขอเพลงมานอกครับมื้อนี
3: ้ปลายฟ้าครับ
2: ปลายฟ้าของเบิ้ลปทุมราช
3: แม่นครับ
2: พิเศษให้ผู้ใดแน่นอเพลงนี้ครับ
3: อันมอบให้ขึ้นกล่าวหาทุกคนพิเศษก็อันแม่นน้องเมย์บ่ครับรับสายวังหันแล้วก็น้องบอสน้ำ
2: ครับผมได้เลยได้เลย
3: ก็แล้วก็ทุกเสียงทุกสายจ้าแล้วก็ขอให้เด็กหน่อยวัยรุ่นที่เขามาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพนี่สู่ชีวิตด้วยค่ะ

0: ้เลยครับได้เลยเดี๋ยวนุ่มนาม่นจะถ่ายด้วยครับพี่เพชรครับ
1: ค่ะ
0: พี่เพชรก่อนบ้างสายมื้อนี้ผมรบกวนพี่เพชรไปขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะครับ
1: นำโหลดนำโหลด
0: ได้เลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันทายแซ่บหลายแซ่บคำนั่น
1: พันทายแซ่บหลายเอียงก
0: ็พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: แซ่บคำใดคำนั้น
0: ครับและไอ้ไอยารา
1: และอ้าฮ่าไอยาลาร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: กินง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ้าฮ่า
1: ทุกเพื่อนต้องมีไอยาราอ้าฮ่า
0: ขอบคุณพี่เพชรอะไรครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจัดให้ด้วยครับเด้อ
1: คร
0: ับ พี่เพชรครับผมครับ
1: ครับได้ปลูกลาเด้
0: ครับผมขอบพระคุณหลายๆครับมีโอกาสไว้พ่อกันเด้อครับเด้อ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาละครับผมพี่เพชรสายน้ำใหม่นะฮะจากศรีสะเกษนะครับผมนนท์คอนอ้นคุณบ้านเฮาขอเพลงเขามาปลายฟ้ากับพี่น้องครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันละกันในมือนี้นะฮะผลงานเพลงนี้ไปฟังพร้อมๆกันเลยกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อละครับเอ้ยเพิ่นบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นสุขุสุคนที่เขามาเห็นงานอยู่กรุงเทพนะครับผมขอให้สู้นะครับผมสู้อย่างเดียวนะฮะสู้ต่อไปอดทนครับความสำเร็จมันอยู่ที่เฮาสู้นี่แหละครับว่าเฮาที่สู้ได้สำใดนะครับผมเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยครับจากพี่เพชรครับผม

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงแค่ฝุ่นจากวงแอลกอฮอล์นั่นเองครับสังกัด TMG Record คำร้องทำนองศรีสกลสมทรงนะครับเรียบเรียงก็ TMG Record นะครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากวงแอลกอฮอล์นะครับผมสำหรับผลงานเพลงแค่ฝุ่นนั่นเองครับ
1: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอท้าให้ลองขอไปฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะยังไม่ไปไหนกันนะวันนี้ก็ฟังเพลงกันยาวๆนะครับขอบคุณมากที่ขอเพลงเข้ามานะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนกันเด้อเอาละครับช่วงนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอเชิญชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ครับรวมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งกันเองฮะสำหรับแฟนบอลตัวจริงต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมครับร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันครับแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันวันนี้จนถึงวันที่9 มิถุนายนครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณมากที่ขอเพลงเข้ามานะครับผมก็บางเพลงอาจจะเปิดให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันซ้ำ

นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงผลงานเพลงก็คนขอมาเยอะมากนะจริงๆโอ้ถ้ามีเวลาเยอะผมเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะไม่ต้องห่วงนะครับขอมา 20-30 เพลงผมก็เปิดให้ฟัง 20-30 เพลงครับถ้าเวลาเหลือไม่ต้องห่วงว่าดีเจจะไม่เปิดนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เวลาอาจจะกระชั้นชิดไปนิดนึงนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงยังไงก็ฝากติดตามดีเจหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มหน้ามนได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 16:00 ทุกสัปดาห์นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาทุกคนนะครับผมลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันในค่ำคืนนี้ครับหนุ่มหน้ามนขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะมาแล้วนะคะวันนี้แล้วก็มาพร้อมกับความสนุกสนานหุ้ยนะไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาเอ๊ะเมื่อกี้ก็คือต้องวิ่งจับไก่อยู่นะคะสามงานเพลงค่ะวันนี้สนุกสนุกเลยนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงที่เขามีความเก๋แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครนะคะก็เริ่มต้นกันมากับดอกกระเจียวบานแต่ไม่ใช่ก้องไวไรนะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นดอกกระเจียวที่มาก่อนการนะคะพี่พาเมล่าบาวเดนนะคะแล้วก็ต่อด้วยปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยอันนี้เจ้าของเพลงเขาฝากมานะบอกว่าเอ้ยสมัยก่อนนะเพลงเขาดังมากแล้วก็ฮิตติดชาร์ตด้วยนะคะอีฟอรวรรณนะคะปลาดุกอุ่ยนะเผื่อว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้น่ารักจังเลยนะคะไปกดฟังได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับน้องไก่ด้วยนะคะงานของพี่แคทนะคะคัทริยามารสีนั่นเองนะน้องฟ้าสายบอกหิวไก่อะไรเนี่ยเขาอุตส่าห์สวดอกุศลธรรมมาธรรมมา

ให้น้องไก่อยู่คุณมาหิวไก่ไม่ได้นะคะเพิ่งสวดให้น้องไปอยู่นะคะอ่ะก็เป็นความสนุกสนานนะคะวันนี้นะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะหลายๆที่ก็ฟ้าครึ้มฟ้ามืดตึ๊บนะคะฝนตกด้วยนะคะวันนี้ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงปริมณฑลด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะทั่วประเทศเลยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศนะคะวันนี้ใครอยากจะส่งข้อความหรือจะโทรเข้ามานะคะพูดคุยอัปเดตสถานการณ์โอ้หน้าบ้านเฮาฝนตกก็นะคะฝนตกไหมอย่างไรหรือร้อนอะไรยังไงก็โทรมาพูดคุยกันได้หรือว่าวันนี้นะมีเพลงอะไรที่อยากจะฟังเป็นพิเศษหรืออยากจะมอบให้ใครในโอกาสพิเศษพิเศษวันพิเศษนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะ022481366นะคะ022481366นะคะหรือจะส่งเป็น SMS ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะข้อความมือถือของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่468-9400นะคะ468-9400เดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวนะคะ321ขออนุญาตอ่านข้อความก่อนเลยนะคะมีเข้ามาแล้วหรือไม่อ่ะมีมาแล้วนะคะข้อความแรกเลยจากคุณแม่อรุณนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนะฮะมาตรงเวลามากๆแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะจ๊ะพี่ภัทรพงษ์บอกว่าภูเก็ตฝนจางๆครับวันนี้นะคะสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะบอกพี่ตาลเพิ่งสวดส่งไก่ไปแต่ว่าหนูหิวอ่ะเอาว่ากันไปนะคะสวัสดีพี่สมบูรณ์ด้วยนะคะน้องแชมป์นะจ๊ะน้องหนูดีนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่อ่ะน้องอะไรนะน้องอนัสการเหรอสวัสดีนะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่ซุยตานะจ๊ะพี่ปีโป้คุณแม่เกลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหลายคนที่เข้ามาทักทายกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีใจด้วยนะคะพี่สุริยาสวัสดีค่ะพี่สุนิสาด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่หนูเพี้ยนสวัสดีค่ะทักทายทักทายพี่เดียวจรันพี่เดียวจรันด้วยนะคะมาละนะคะหลายๆคนเข้ามารอตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยน่ารักมากๆนะคะพี่แม็กชาติไทยด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจของเราก็ฝากด้วยนะคะ Facebook แฟนเพจรวมถึงทุกช่องทางนะคะโซเชียลมีเดียของเราเลยนะคะพี่วิจิตรแล้วก็พี่นักรบด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะนะคะเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะเช่นเคยกับสายชิลฮิวใจนะคะวันนี้อยากพูดคุยกันอยากจะฮิวใจเพลงเพราะๆนะคุณผู้ฟังคะโทรเข้ามานะที่022481366นะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราหลังใหม่ได้เลยนะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่นะคะเช็คให้หนูนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากจะจองสายนะคะในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะเพราะบางทีเนี่ยแรนดอมได้สายของคุณผู้ฟังแต่ว่าพอโทรกลับไปนะคะเลขหมายที่ท่านเรียกนะคะบอกเลขไม่ถูกนะคะเขาจะบอกว่าไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีผิดไปตัวเดียวคุณผู้ฟังนะก็โทรไม่ติดนะจ๊ะก็ฝากนิดนึงนะคะรีเช็คให้หนูนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนใครที่บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรนะคะไม่รบกวนหน้าไมค์แต่ว่าอยากจะฟังเพลงเพราะๆก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งงานเพลงเพราะๆของพี่ก๊อตจักรพันธ์กันละกันนะคะมอบให้จากคนที่รักเธอจากดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะพี่ต้อยนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะพี่ต้อยจากนครศรีธรรมราชฝนตกไหมจ๊ะพี่ต้อย
1: วันนี้ไม่ตกครับ
0: วันนี้ไม่ตกจ้ะ
1: ตกอู้เห็นระเบิดระเบ้อเลย
0: ชอบจังเลยอ่ะตกแบบระเบิดระเบ้อ
1: ตกจริง
0: ๆตกจริงๆแต่แสดงว่าอากาศก็เย็นๆใช่ไหมคะ
1: ครับตับแตกเลยครับเวลามันร้อนมันร้อนจริง
0: ๆโอ้ยนะคะหนูก็ไม่ได้ไปเที่ยวนครมาโอ้ยเป็นปีๆละหลายปีละแต่จริงๆพูดถึงนครศรีธรรมราชนี่ก็คือไปร้องเพลงด้วยไปเที่ยวด้วยหลายครั้งเลยนะคะมีสายจากนครศรีธรรมราชเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันพี่ต้อยฟังจากทางวิทยุอสมทใช่ไหมคะรับสัญญาณ
1: ครับผมรับสัญญาณผมอยู่ข้างผมครับผมอยู่ข้างภูเขาเวลาจะโทรหาใครต้องขึ้นต้นไม้ต้องขึ้น
0: ไปด้วยอย่าบอกนะว่าตอนนี้อยู่บนต้นไม
1: ้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับ
0: โอ้โหคือแบบว่าหาคลื่นสัญญาณเหรอคะพี่ต้อย
1: ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับจริงต้องขึ้นต้นไม้ครับ
0: แต่ว่าฝนตกต้องระวังนะพี่ต้อย
1: ต้องขึ้นต้นไม้แล้วก็ผมอยู่ข้างตรงนี้เขาเรียกภูเขาหลวงนะครับ
0: อืมไม่ค่ะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าตอนที่แบบมีฝนตกฟ้าร้องอะไรอย่างนี้พี่ต้อยต้องระวังนะอย่าไปโทรศัพท์กลางแจ้งแบบนั้นนะคะเป็นห่วง
1: ครับ
0: โอเคอ่ะพี่ต้อยจ๋าวันนี้หนึ่งงานเพลงอะไรดีคะ
1: คอยพี่ที่ภูมิเรียงครับ
0: โอเครอยที่ภูมิเรียงของพี่รัชนกเนาะโอเคได้เลยค่ะพี่ต้อยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยจ้า
1: จ้าขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสายชิวหิวใจของเรากับรอที่ภูมิเรียงรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะกับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ต้อยจากนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำงานเพลงรอที่ภูมิเรียงรัชนกศรีโลพันธ์นะคะเพราะๆเลยให้พวกเราได้ฟังไปพร้อมๆกันในช่วงนี้นะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรายังมีเพลงอีกเยอะมากๆตอนนี้หลังไมค์นะคะทยอยเข้ามานะคะส่วนใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์นะคะคุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายโทรเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมกับฝากเพลงเอาไว้022481366ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกับงานสัมมนาดีๆที่ใครที่กำลังทำธุรกิจนะคะหรือว่ากำลังสร้างแบรนด์นะคะต้องสนใจแล้วอยากไปร่วมงานแน่นอนนะคะอ่ะเราลองมาดูกันนะคะว่าคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมนะคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นะคะของข้างในเนี่ยคล้ายๆกันค่ะแต่บางแบรนด์เนี่ยกลับขายดีถล่มทลายราคาแพงกว่าคนอื่นแต่ว่าก็ยังมีคนแย่งซื้อนะคะเคล็ดลับส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านะคะเพราะวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์นะคะคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นเหมือนหน้าต่างบานแรกนะคะที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองนะคะถ้าคุณนะคะกำลังทำแบรนด์อยู่นะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์นะคะที่อยากจะอัปเกรดฝีมือนะคะนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดกับงานสัมมนาครั้งสำคัญค่ะกับ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะพาทุกคนนะคะไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ค่ะภายใต้คอนเซปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ค่ะผู้ที่จะพาแพ็กเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมามากมายนะคะท่านนี้นะคะแล้วก็ร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตค่ะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดนะคะที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะต่อให้คุณนะคะบอกว่าไม่มีพื้นฐานการออกแบบเลยไม่เคยทำมาเลยนะคะบอกเลยว่ามางานนี้เรียนรู้กันได้นะคะเพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีเลยค่ะภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นแต่โชว์เคสสุด Exclusive นะคะจะได้รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนนะคะซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลได้เลยค่ะรายละเอียดนะคะงานของเรานะคะสัมมนาครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยที่บมจ.อสมท.ของเราแห่งนี้นะคะจัดที่ห้องออดิทอเรียมค่ะและที่สำคัญเน้นย้ำตรงนี้เลยว่างานนี้เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็รับจำนวนจำกัดด้วยนะคะดังนั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งของตัวเองนะคะที่แบบตอนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะธรรมดาเกินไปหรือเปล่านะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งจากธรรมดาธรรมดาให้เปรียบเสมือนเครื่องผลิตเงินล้านนี่นะคะอย่ารอช้านะคะหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนๆเลยที่ Line ID @thinking radio นะคะมีแอดไซน์ด้านหน้า @thinking radio นะคะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มบอกเลยว่างานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกของเราดีกว่านะคะหลายๆคนโอ้โหมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็ฝากเพลงเอาไว้หลายงานเพลงเลยนะคะสวัสดีพี่พิทักษ์ด้วยนะคะเพิ่งเข้ามานะคะคุณแม่สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่มาดานะคะน้องแบมนะคะแล้วก็คุณเอ็นตินภูวดลนะคะพี่สุเทพนะบอกถูกใจเพลงเมื่อสักครู่นี้มากๆพี่ณรงค์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่ะพี่สมจิตด้วยพี่สว่างด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ฟังกันต่อเลยก็แล้วกันค่ะหลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆนะคะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะเขาฝากเพลงมานะคะจริงๆเพลงเนี้ยนะพี่หนุ่มบอกว่าอยากฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วหนูเห็นนะจ๊ะจำได้ ขออนุญาตจัดให้ล่าช้าไป1วันนะพี่หนุ่มพรไดงานจากน้องพรจันทพรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้ค่ะกับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาละค่ะมีงานเพลงฝากเข้ามานะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังค่ะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่จ่อยรวมมิตรสนุกสนุกเลยกับเต้ยก่อสร้างนะคะเดี๋ยวจัดให้กับมหานครไลฟ์เลย
2: กันต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จ่อยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จ่อยอ้าว

0: มหานคร
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงสนุกๆนะคะก่อนหน้านี้กับเว็บเว็บแอนออร์ดีนะคะแล้วก็ที่จบไปกับขอใจเธอแลกเบอร์โทรหญิงลีศรีจุมพลนะคะที่พี่เหน่งบึงกลุ่มฝากเข้ามานะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ความสนุกยังไม่หมดค่ะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจจัดให้ต่อเลยเดี๋ยวเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณพี่
5: สุวัฒน์ครับ
4: พี่สุวัฒน์จากอ่างทอง
5: ครับ
4: นะคะตอนนี้อยู่อ่างทองเลยไหมคะพี่สุวัฒน์
5: เอออยู่อ่างทองครับแต่นี้มานอนเฝ้าเครื่องอยู่ที่อำเภอชัยโยครับ
4: อำเภอชัยโยเฝ้าเครื่องอะไรคะเฝ้าเครื่อง
5: เฝ้าเครื่องสูบน้ำครับ
4: อ๋อสูบน้ำเข้านา
5: สูบน้ำเข้านาคร
4: ับ โอเคค่ะฝนไม่ตกเลยเหรอคะแถวนั้น
5: ก็ไม่ตกครับ
4: อืมน่าจะร้อนเลยสิถ้าแบบนี้
5: ก็อากาศก็มีลมพัดก็กำลังดีอยู่ครับ
4: อ๋อกำลังดีอยู่เนาะพอได้เนาะ
5: พอได้อยู
4: ่โอเคพี่สุวัฒน์กับหนูเราเคยคุยกันหน้าไมค์หรือยังคะ
5: ก็หลายครั้งอยู่ครับ
4: อ๋อหลายครั้งอยู่นะโอเคค่ะแต่ว่าก็เหมือนหายไปช่วงนึงที่ไม่ได้โทรเข้ามาแต่ฟังอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
5: ก็ฟังอยู่เรื่อยๆครับ
4: โอเคงั้นแสดงว่าวันนี้ก็ฟังยาวๆเลยเนาะเพราะว่าสูบน้ำเข้านาน่าจะอีกสักพักเลยหลายชั่วโมงอยู่ใช่ไหมคะ
5: ครับก็ทั้งคืนนะคร
4: ับ โอเคทั้งคืนเลยได้เลยงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงเป็นกำลังใจให้พี่สุวัฒน์ทำงานคืนนี
5: ้ครับ
4: นะคะโอเคอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้ค่ะพี่สุวัฒน
5: ์ขายก้อยคอยอ้ายครับ
4: ขายก้อยคอยอ้ายของพี่ดอกอ้อเนาะ
5: ครับ
4: โอเคได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: ก็ให้หนุ่มน้องแต้ครับ
4: พี่หนุ่มน้องแต
5: ้
4: เหรอ
5: แล้วก็นกสุพรรณด้วยครับ
4: จ้า
5: แล้วก็ให้น้องนั้นทุกเสียงทุกสายเลยครับ
4: ทุกเสียงทุกสายเลยที่ติดตามฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเนาะ
5: ครับ
4: โอเคค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
5: ครับ
4: โอเคค่ะเดี๋ยวพี่สุวัฒน์พูดตามหนูเลยนะคะ
5: ครับ
4: ค่ะขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาห่า
5: และไอ้ไอยราอาห่า
4: อาห่า
5: อาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่า
5: ไอยา

0: ใช่ไหมคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: ได้ให้น้องลูกตาได้นะครับ
0: ยินดีมากมากค่ะพี่สุวัสดิ์มีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะคะครั้งหน้านะ
1: ครับ
0: ได้เลยวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะจัดให้เลยนะคะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมให้นี่แหละสำหรับคุณผู้ฟังที่ฝากเพลงเข้ามาทาง02-248-1366นะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเลยค่ะในช่วงนี้เพลงอะไรจากใครกันบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นขบวนพาเรทกับขายก้อยคอยอ้ายดอกอ้อทุ่งทองค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: 4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366นั่นเองนะคะก็เริ่มต้นขบวนพาเรทมากับสายหน้าไม้นะคะขายก้อยคอยอ้ายดอกอ้อทุ่งทองค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เสียงแคนจากแมนชั่นไหมไทยใจตะวันหรือว่าพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะจากใครกันเนาะจากคุณครูเฉลิมนะคะโทรมาจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มาที่กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยาศรีสะเกดค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รักเก่าที่บ้านเกิดนะคะในเวอร์ชั่นของพี่ไทยธนาวุฒิจากพี่พิทักษ์จังหวัดเลยเช่นเดียวกันนะคะก็จัดให้รัวๆนะจ๊ะนะคะขอเพลงไหนมานะคะยินดีจัดให้อยู่แล้วเพลงเก่าเพลงใหม่หรือเพลงไหนที่มีเวอร์ชั่นไหนที่แบบชื่นชอบเป็นพิเศษก็บอกกับน้องทีมงานของเราได้เลยนะคะยินดีจัดให้นะจ๊ะสวัสดีเพิ่มเติมนะน้องในบอยนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยนะคุณแม่รุนบอกยังอยู่นะจ๊ะคุณแม่เกลด้วยแม่เกลบอกเพลงนี้ใครเจอก็ต้องเจ็บนะคะอยู่คนเดียวกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนั่นน่ะสินะพี่นารีค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนนะจ๊ะพี่เบรเบดบอกทักทายดีเจลูกโหนดคนน่ารักโอ้ยขอบคุณนะคะเป็นน้องลูกโหนดนะเนี่ยมีใครอีกเพิ่มเติมน้องฟ้าใสบอกยังอยู่นะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมี SMS เพิ่มเติมเข้ามาแนะนำงานเพลงของน้องนันอนันต์ด้วยนะคะกับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เนาะสี่งานเพลงช้าๆซึ้งๆเศร้าๆก็เป็นงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกเบรกอารมณ์ฟังเพลงสนุกสนุกจากสาวน้อยคนสวยน้องสาวคนสวยกับน้องต้นข้าวสักหนึ่งงานเพลงก็แล้วกันนะจ๊ะออกหมายจับต้นข้าวเข้มมาก

0: โหนี่ออกหมายจับนี่ฮะงานเพลงสนุกๆจากน้องต้นข้าวนะคะแน่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคุณผู้ฟังนะอารมณ์ค้างเลยนะอยากเต้นต่อนะคะอ้าวนะใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะนะคะสำหรับ FIFA World Cup นะคุณผู้ฟังนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ค่ะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะคะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันนะคะสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้บอกเลยว่าต้องไม่พลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเอาล่ะค่ะตอนนี้ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิต
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดจากวงพัทลุงพรหัสนะคะกับเพลงทรงนักเลงฮันจากสังกัดพรหัสมิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยทิวากรแก้วบุญส่งนะคะและเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันว่าทรงนักเลงเนี่ยจากวงพัทลุงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
3: Welcome to พัทลุง

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ทรงนักเลงนะคะงานใหม่ล่าสุดจากวงพัทลุงพรหัสนะคะโอ้ต้องใช้คำว่าจ๊าบมากเลยพูดคำนี้แล้วรู้เลยนะว่าดีเจเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่นะฮะจ๊าบอ่ะมันจ๊าบอ่ะแบบนะฮะขึ้นชอบเพลงนี้นะใครที่เป็นแฟนคลับของวงพัทลุงอยู่แล้วเนี่ยตันว่านะเพลงนี้มันโดนจริงๆนะฮะทรงนักเลงก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะจ๊า
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงเพราะๆค่ะนะคะที่อยู่ในชาร์ตของเรานะคะกับมหานครชาร์ตค่ะกับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อท็อปพสุพัฒน์นะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่10นะคะจากสังกัดจวดจ้าสตูดิโอนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยฮิตที่1ของเราที่คงที่มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกับเต้ยสั่งลาทีเร็กซ์ค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:55 นะคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้ลากันด้วยเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์กันละกันนะคะกับไม่อาจเปลี่ยนใจนะเอาใจวัยรุ่นยุค90กันหน่อยละกันนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังตลอดทั้ง2ชั่วโมงเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาชนทิชาค่ะ4 ทุ่มนะจ๊ะ4 ทุ่มวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: คิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

น้ำมันหยดลงบนหินทุกวันหินยังกร่อนใช่ไหมภาษาอะไรกับใจคนนะคะสามงานเพลงของความใจอ่อนที่ผู้หญิงที่บอกว่าเข้มแข็งเข้มแข็งสุดท้ายอาจจะแพ้ให้กับคนที่แบบมาเตาะทุกวันใช้คำว่ามาเตาะทุกวันใจอ่อนจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะยอมแพ้ที่เธอจากออนอรดีและปิดท้ายด้วยแพ้ใจคนดีจากสิริพรอัมไพพงษ์ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะแต่ก่อนจะไปเตาะใครนั้นนะคะต้องเช็คก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นเขายังมีหัวใจอยู่หรือเปล่านะคะเผลอๆนี่เขาอาจจะไม่เหลือจิตใจเอาไว้ให้ใครแล้วก็ได้นะจิตใจเข้มแข็งจิตใจแบบว่าไม่เอาใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข็ดรักอะไรอย่างงี้นะนะไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ฟังของหนูเมย์หลายคนก็บอกว่าโสดจ้าบางคนก็บอกว่าเนี่ยโทรมาสายหน้าใหม่ใช่ไหมสาวโสดเราเยอะมากนะคุณผู้ฟังนะนะคะตอนนี้เที่ยงคืน18นาทีค่ะอยู่กับน้องเมธิชาคนดีคนเดิมของพี่ๆน้องๆเพื่อนคุณลุงคุณป้าทุกคนเลยนะคะวันนี้มากับอักษรปอปลาปอปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปปอปลาโอ้ยปอปลาปอปลานี่อุ้ยแต่ว่ามีหลากหลายคนเนี่ยคิดออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เยอะแล้วก็หลากหลายมากๆนะคะวันนี้ขอแบบครีเอทหน่อยขอแบบยากๆขอแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเธอคิดได้ยังไงนะเพลงนี้นะโหอะไรอย่างเงี้ยบางเพลงมันเปิดบ่อยใช่ปะล่ะมาดูสิว่าวันนี้มีปอปลายังไงมีคนบอกว่านั่นไงยอมละสิมาถึงยังไงนะยอมให้คนมาจีบหรอโน no, ค่ะเหมือนเดิมยังรู้สึกว่าแบบยังมีกำแพงหนาและขวางกั้น สวัสดีพี่ทวีด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์มาแซวทุกวันนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์อ่ะนะน้องไบนะคะบอกว่าลิ้นพันกันแล้วใช่เมื่อกี้กะว่าแบบพักนิดนึงจากตอนบ่ายสี่โมงจะไปนอนสักนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าหนูมาแบบโผล่มาช่วงพี่โอ๊ตคณิตแป๊บหนึ่งมาแบบว่าเฮฮาปาจุงโกะเพราะว่าวันนี้น้องเมย์ไปแถลงข่าวมาไปงานแถลงข่าวไม่ใช่หนูแถลงข่าวหมายถึงว่าไปงานไปร่วมงานเฉยๆนะคะกับคอมมูก็คอมมูแม็กซ์นะคะที่อสมทนี่ก็มีส่วนร่วมคือมีพี่หน่อยแน่เนี่ยเขาเป็นวิทยากรสาวแสนสวยตัวแทนจากอสมทด้วยซึ่งแบบมันก็น่าสนใจนะเป็นการแบบว่าสอนใครหลายๆคนที่สนใจในเรื่องของการสื่อสารที่อยากจะมอบแบบบางทีใช่ไหมเราอาจจะมีความคิดความอ่านอยากจะสื่อสารอะไรกับใครเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญมากนักมาเรียนที่นี่นี่ก็บอกเลยว่าจะมีความรู้ในการทำคอนเทนต์มีความรู้ในการที่จะย่อยมีเวลาเรามีสาระอะไรยาวๆใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเราจะจับประเด็นยังไงย่อยยังไงสื่อสารไปถึงใครทาร์เก็ตของเราคือใครอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็จะแบบว่าสอนตรงนี้หมดเลยครบนะคะรวมถึงการทำคอนเทนต์ต่างๆด้วยใครอยากเป็นสายอินฟูเนี่ยก็มาเรียนในคอร์สนี้ได้นะจ๊ะมีพี่บอยก็ทักมาพี่นุเจริญทักมาแล้วพี่สังนะคะพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอจากดันอนันต์ด้วยนะจ๊ะว่าช่วงนี้น้องเมย์ยังเปิดเพลงไปตามอันนี้อยู่นะไปตามการแข่งขันเป็นเกมของน้องเมย์อยู่นะคะเป็นการตอบเพลงมาดูกันว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยจะมีความครีเอทีฟในการนึกถึงผลงานเพลงที่ชื่อเพลงแบบขึ้นต้นว่าปอปาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเอาตรงๆน้องเมย์อ่ะด้วยความเป็นนักร้องนักจัดรายการบางทีมันเพลงมันเยอะมากมันอยู่ในหัวเยอะมากแล้วพอถึงเวลามันนึกไม่ออกพอหันมาดูคุณผู้ฟังนึกได้ยังไงเนี่ยหลายอย่างเลยที่ฟังแล้วแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่เราสามารถส่งมอบให้กันได้นะจ๊ะตอนนี้อยากฟังเพลงอะไรส่งมอบเพลงอะไรก็โทรศัพท์มาร่วมกิจกรรมกับเราได้เลยกับอักษรปอปลานะคะ022481366ค่ะ022481366มีตัวอย่างเพลงหนึ่งที่น้องเมย์นึกขึ้นได้ปากแข็งใจอ่อนจากพี่กุ้งสุทธิราชห้ามซ้ำนะ ดักทางเฉยๆนะคะอ่ะปลาแข็งใจอ่อนจากพี่กุ้งสุทธิราชแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสายหน้าไมค์ของเราปอปาจะได้เพลงอะไรแล้วจะส่งอักษรถัดไปเป็นตัวอะไรนะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะกับผลงานเพลงที่จะต้องขึ้นต้นด้วยปอปลานะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายน้ำใหม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายอนันต์ครับ
1: จากจังหวัด
2: นครราชสีมา
1: อุ้ยน่ากลัวจังเลยนครราชสีมาโคราชเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ๆก็เปลี่ยนเป็นนครโคราชก็ได้ครับ
1: เออบางคนเขาบอกนครราชสีมาราชสีคือสิงโตมาแล้วแต่โคราชบางคนบอกว่ามีวัวด้วย
2: ครับครับโคราชมีวัวครับ
1: โอ้โตยนะมีอะไรมีอะไรนะมีวัวที่ไหนนะหนองโพหรอ
2: ชาวบ้านนอกนะครับชาวบ้านนอกมีเยอะครับ
1: เอ๊ะอะไรนะที่แถวๆโคราชนี่มันมีอะไรนะหนองโพปะ
2: ครับหนองโพก็มีครับ
1: อ๋ออะไรอย่างนั้นแถวๆนั้นเนาะแล้วคุณพี่ล่ะคะทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้ผมก็อยู่ช่วยพ่อแม่ทำนาทำสวนได้นะครับ
1: ทำนาทำสวนปกติจะเป็นสวนแนวไหนอะครับพืชผักอะไร
2: พืชผักจะเป็นอ้อยครับผมเนี่ยใส่อ้อยมา
1: หรอมีเคยแบบว่าขับรถอยู่แล้วมีช้างมาดักไหม
2: ไม่มีครับโยมเพื่อขามแกแสงไม่มีคร
1: ับ เคยเห็นแบบในคลิปไงขับรถอยู่ดีๆโอ้ยมีช้างมาเปิดด่านขออ้อยซะหน่อยอะไรเงี้ย
2: ช่องครับ
1: จริงไหมแล้วแต่ว่ามีจริงๆใช่ไหมคะเขาคงหิวเนาะ
2: มีครับปลาช่องครับผมเขาใหญ
1: ่แล้วเราทำยังไงอ่ะเวลาถ้าเราต้องเจออย่างนั้นจริงๆอ่ะก็ให้ กินไปเลยจ้าอย่างเงี้ยเหรอ
2: ต้องถอยก่อนครับต้องถอยรถ ค่อยๆถอยรถออกครับ
1: เออแต่เคยเจอไหมคะเคยในชีวิตแบบเจอช้างเจออะไรอย่างงี้มีไหม
2: เคยช่างปลาไม่เคยเจอครับ
1: แต่ว่าบางที
2: เขาส่วนมากเขาผ่านไปถ้ากลางคืนนะครับไม่ใช่เจอครับอันตรายครับ
1: โอเคหนูก็ว่างั้นแหละถ้าแบบเขาไม่ใช่ช้างเลี้ยงแล้วไม่มีควานประกบอะเนาะ
2: สัตว์ช้างเลี้ยงถ้าก็มีมานี่ไม่มีมาครับ
1: แต่ปกติชอบมากเลยอ่ะหนูเป็นคนชอบช้างน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้เหมือนกันเหมือนถูกชะตาเวลาไปเจออะไรเงี้ย
2: ครับกลัวตัวมันครับมันทำลายข่าวของระดับแถวบุรีรัมย์นะครับ
1: ช่วงนี้แบบช้างเขาก็ออกมาหาอะไรกินนะเนาะข้างนอกโดยเฉพาะแถวห้วยขาแข้งเนี่ยแบบอุทัยอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกช้างป่าแบบมาทำลายแบบพวกผลไม้ของประชาชนเยอะมากเลยเหมือนกัน
2: ครับอันตรายครับบนถนนใหญ่ครับอันตราย
1: อ่ะวันนี้อักษรปอปลาเพื่อนๆบอกว่าใจเย็นนะช่วยทิ้งอักษรที่แบบง่ายให้เพื่อนๆหน่อยเราจะไม่ปราณีเนาะ
2: ครับ
1: วันนี้สอนปลาเพลงอะไรจ๊ะ
2: ปี้จนปนครับ
1: ปี้จนปนโอ้ยแต่ว่าเพลงนี้เอ๊ะเราก็ไม่ค่อยได้ฟังนะเหมือน
2: ฟังนานแล้วครับ
1: ไม่ได้ฟังมาสักพักแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ครูแม่ครูอาจารย์ไม่ได้เปิดได้เพียงไงครับ
1: หนูขอโทษได้ปะล่ะ
2: ไม่เป็นไรครับ
1: แซวเล่นอ่ะปี้จนปนนะคะจากพี่เอมหาหิงนะคะเอาอักษรอะไรต่อดีเนาะเดี๋ยวขอดูนะแค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายอยากจะกินเธอทั้งตัวทั้งมันเนาะแล้วว่ายังไงอ่ะเออบอกฉันแล้วฉันจะหาให้เธอมีทอทงอ่ะ
2: ทอทงยากครับผม
1: เธอไงที่ขึ้นว่าเธอ
2: โอ้เธอได้ครับ
1: ได้หมดอยู่นะแต่ยากไหมอ่ะ
2: ได้ครับ
1: ยากเน
2: า
1: ะ
2: ยากอยู่ครับยากอยู่ทอทง
1: ลองบ้างล่ะลองวัดกึ๋นของชาว FM 95ของเราดูปะล่ะ
2: ได้ครับได้ครับ
1: พอทมเนาะ
2: ลองได้ครับ
1: เออแต่เราจะไม่เฉลยนะว่าเพลงอะไรนะคะผลงานเพลงปี้จนปนมีมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: โอ้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: มีแบบไปบนบานไว้ไหมว่าขอให้จับฉลากได้ชื่อพี่หน่อย
2: ก็ไม่บนนะครับ
1: แซวเล่นแซวเล่น
2: อาจารย์เล่นเป็นโชคชะตาครับ
1: ได้เลยปี้จนปนจากเอมหาหิงฟิชเชอริ่งกับน้องบัวกมลทิพย์นะคะ
2: ครับครับผม
1: โอเคขอบคุณที่ร่วมสนุกนะจ๊ะขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะ
2: ครับขอบคุณครับสาธุครับ
1: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครที่เริ่มดูแลตัวเองรักสุขภาพนะคะเราจะต้องมีฮิลไลฟ์ติดบ้านไว้ด้วยติดตัวไว้ด้วยพกเอาไว้นะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยบางทีก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะคะQLife เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะคะเพราะเขาเนี่ยเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะลุกนั่งเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจได้นะจ๊ะตัวผ้านะคะเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเครื่องผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้อย่างยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นและยังไม่พอนะคะในราคานี้990บาทนี้นะคะยังแถมฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะเราก็จะได้นำผลงานเพลงที่ศิลปินร้องกันสดๆมาฝากกันนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้รักจางที่บังประกงจากอาสดใสรุ่งโพทองค่ะ
4: แล้วรวมทั้งลงท้ายด้วย

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะแล้วก็ตบบ่าตัวเองเบาๆนะบอกตัวเองเตือนตัวเองให้รู้เสมอว่าเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดของตัวเองก็คือเราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราได้ยินเสียงตัวเราตลอดเวลาเนาะเวลาที่เราจะนินทาใครพูดถึงใครคิดถึงใครรักใครคนที่รู้ดีที่สุดคือเรานะจ๊ะมีคนบอกว่าน้องเมย์ก็อย่าลืมรักตัวเองนะคะได้ค่ะน้องเมย์ก็เลยมองว่าสิ่งที่น้องเมย์ควรทำในทุกๆวันก็คือหาเวลานอนเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยมีคนถามว่าขอถามตรงๆได้ไหมว่าเวลาที่พิมพ์แชทมาหาน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์อ่านหรือเปล่าก็จะบอกตรงๆเหมือนกันว่าอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะคะเพราะว่าคนทักหาน้องเมย์ค่อนข้างเยอะเยอะจริงๆแบบเยอะเยอะแบบตะโกนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดองแชทล่าสุดรู้สึกจะ 20,000 กว่าข้อความไม่ไหวจะอ่านจริงๆแล้วก็ไม่ไหวจริงๆต้องอยากจะให้เข้าใจนิดนึงแต่ว่าพยายามจะตอบเวลาที่แบบมาคุยเล่นหน้าแบบว่าเวลาแบบเพจคุยกันแบบจัดรายการอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุยเล่นได้คุยบ้างคุยขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าขออะไรอย่างนึงอันเนี้ยคุยกันแฟร์ๆเลยนะใจๆเลยนะเวลาคนส่งของให้น้องเมย์นะคะเคยมีคนที่ส่งแบบช่อดอกไม้ส่งเสื้อผ้าส่งของเล่นส่งอะไรของกินส่งอะไรเยอะมากๆอ่ะแบบมีคนส่งเยอะมากแล้วพยายามทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอันนี้บอกก่อนนะว่า ไม่ได้นะคะในเมื่อหนูมาทำงานตรงนี้มันเป็นงานของหนูมันก็คือการทำงานอย่างหนึ่งนะคะถ้ารู้สึกรักรู้สึกชอบอยากให้กำลังใจอันนี้โอเคเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะเราอยู่กันแบบคนในครอบครัวประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นคนในครอบครัวจะไม่กินกันเองโอเคไหมคะ ก็ชอบมีคนแบบว่าเข้ามาทักแบบเมื่อไหร่จะแบบว่าพี่ไปขอไหมอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าพักนะคะคนในครอบครัวเราจะไม่กินกันเองโอเคไหมเราเป็นมหานครแฟมิลี่นะคะดังนั้นเราจะมีการติดต่อกันได้พูดคุยกันได้แต่ว่าอย่างแชทส่วนตัวเนี่ยอันนี้ขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ให้สำหรับคนที่เขาทักมาขอความช่วยเหลือเพราะน้องเมย์เป็นกู้ภัยดังนั้นน้องเมย์ณตอนนี้น้องเมย์เป็นดีเจอ่ะเวลาพิมพ์แชทพิมพ์อะไรเข้ามาน้องเมย์ก็จะตอบในฐานะดีเจนึกออกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเมย์แบบหลุดจากอาชีพดีเจตรงนี้ไปก่อนอ่ะก็คือกู้ภัยดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เงินหรอกมันก็เป็นจิตอาสาแต่หนูอ่ะอยากจะให้คนที่เขาทักมาได้อ่ะคือคนที่เขามีเหตุด่วนเหตุร้ายใครที่ทักมาคุยเล่นใครที่ทักมาพอแบบไม่ตอบก็งอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็งอนต่อไปเพราะว่าหนูสนใจชีวิตคนที่เขาเดือดร้อนมากกว่าดังนั้นนะคะก็อยากจะบอกว่าหนูให้ความสำคัญกับคนที่เขาเดือดร้อนดังนั้นในช่วงนี้มีน้ำป่าไหลหลากมีพายุเข้าหลากหลายพื้นที่นะคะหนูสนใจคนที่เขาขอความช่วยเหลือก่อนดังนั้นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการพิมพ์คุยเล่นอะไรที่เกี่ยวกับการพิมพ์แบบส่วนตัวเข้ามาทักอะไรอย่างเงี้ยโอเคพิมพ์มาก็อย่างอนกันถ้าหนูไม่ได้อ่านหรืออ่านแต่ไม่ตอบอันเนี้ยอย่างอนขอแค่นี้จะพิมพ์ก็พิมพ์ได้แต่ว่าอย่างอนหนูก็มีชีวิตส่วนตัวของหนูในการไปนงไปนอนอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยจริงๆน่ารักมากๆแฟนรายการเราอ่ะคือหลายๆคนนะคะก็มีขอบเขตที่แบบเข้ามาพูดเข้ามาคุยอุ๊ยโดยเฉพาะแบบพี่ผู้หญิงหลายๆคนนะคะพี่ป้าๆนะนะอาบางคนแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยน้องเมย์มากๆอย่างเงี้ยน่ารักแบบน่ารักมากๆอันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆแต่มีจริงๆมีคนถามว่ามีด้วยเหรอคนที่แบบพยายามมาจีบมีจริงจังมากด้วยแล้วคือแบบน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเคยถึงขนาดมาถึงหน้าบ้านตกใจมากเพราะว่าเขาจำทะเบียนรถหนูแล้วเขาขับตามแล้วเขาก็ไปถึงหน้าบ้านแล้วโชคดีมากวันนั้นที่ไม่ได้กลับบ้านตัวเองไปที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยไปเจอที่หน้าบ้านคุณพ่อคุณแม่ซึ่งพูดตรงๆนะน่ากลัวหนูก็เป็นผู้หญิงแล้วบางครั้งหนูก็รู้สึกว่าอันเนี้ยแจ้งความเด้อ มันอันตรายอ่ะ ก็ชื่นชอบได้ค่ะแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้กลัวเหมือนกันเอออันนี้ก็มีแจ้งความด้วยเหมือนกันนะคะบางคนแบบพูดแบบมาขอซื้อบริการอะไรอย่างเงี้ยมายื่นแบบเงินเป็นหมื่นเป็นแสนให้อะไรเงี้ยก็จะบอกว่าตลกเออพิมพ์อะไรต้องให้เกียรติกันด้วยนะคะเราเองก็รักแฟนรายการเรามากๆเหมือนกันเราก็ใส่ใจแฟนรายการเราประมาณนึงเหมือนกันมีแฟนรายการเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยบางทีติดต่อคุณหมอให้บางทีติดต่อรถพยาบาลให้ดังนั้นนะคะเรารู้จักกันในนามแบบคนที่รู้ว่าน้องเมย์ทำกู้ภัยมีอะไรอยากขอความช่วยเหลืออยากให้แบบสมมุติว่าเปิดรับบริจาคอย่างเงี้ยเออมีคนที่เขาแบบต้องการรับบริจาคโลหิตลูกเขาประสบอุบัติเหตุเขาต้องใช้โลหิตอะไรเงี้ยติดต่อมาขอได้เลยหรือน้องเมย์ช่วยแชร์หน่อยได้ไหมขอหน่อยแบบอะไรเงี้ยอันเนี้ยช่วยเต็มที่มากๆนะคะอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยน้องเมย์มีอาสาที่น้องเมย์รู้จักอ่ะทั่วประเทศดังนั้นเราช่วยกันนะคะขอบคุณมากๆโอ้ยเอ็นดูอ่ะขอบคุณที่ถามด้วยขอบคุณที่ถามเข้ามาด้วยนะคะก็ได้ตอบไปแล้วนะก็ทำความรู้จักกันไปนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้มากับเพลงไม้เมืองเพชรกับกรวดนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรอันนี้เพลงลากมาตั้งแต่แรกแล้วพอดีพี่เขาถามมาผ่านทาง Facebook Live นะคะก็เลยขออนุญาตตอบนิดนึงนะอ่ะชั่วโมงหน้าค่ะทอทงอุ้ยวันนี้ทอทงเหมือนคุณผู้ฟังหนูคิดไม่ค่อยออกลองดูลองพยายามดูทอทงอุ๊ยวันนี้น้อยมากเลยอะลองดูนะ022481366หนูมีตัวยากแล้วเออ022481366นะคะเบรกสักครู่1ชั่วโมงหน้าพบกับทอทงจ้า

0: เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิพัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่า
4: ไอระอาห่าอ่ะกลับมาแล้วนะคะในชั่วโมงที่2ยังคงอยู่กับน้องเมธิชัยอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับคุณผู้ฟัง70กว่าชีวิตนะคะที่น่ารักมากๆเลยมาเฝ้ากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนี่อู้ปกตินี่จะมากันแว๊บๆมาๆออกๆแล้วก็ไปฟังทางวิทยุบางคนก็แบบน้องเมทักทายนะจ๊ะไปฟังทางวิทยุต่อแล้วนะจ๊ะนี่ก็โอเคได้หมดเลยนะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งแสนหน้าไมค์มารอแล้วกับตัวอักษรทอธงสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับครูเมย
4: ์ติดแล้วเหรอ
5: จ้า
4: ในที่สุดก็โทรติดจนได้เออนะอ่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: ครับน้องไบหัวหน้าห้องม.9/5ครับ
4: โรงเรียน
5: โรงเรียนลูกทุ่งมหานครคอนเวนจ้า
4: เป็นยังไงบ้างไว้สบายดีไหมคะ
5: ก็สบายดีค่ะ
4: ช่วงนี้สมุทรปราการนี่เป็นยังไงบ้างเอ่ยแบบว่าฝนตกอะไรยังไงบ้างไหม
5: บางวันก็ร้อนบางวันก็ฝนค่ะ
4: เอ้ยวันนี้พี่ขับรถมาอสมทตั้งแต่เมื่อตอนบ่ายๆเนาะขับมาวิ่งเส้นบนทางด่วนนี่แหละเออขับมาแล้วเหมือนแบบตอนแรกมันก็ตกแบบอยู่ดีๆก็ตกหนักเลยอ่ะกำลังจะปิดรั้วบ้านเลยแบบเออไม่ปิดแล้วกันเปิดทิ้งไว้เลยขับออกไปเลยเออเพราะว่าฝนมันตกหนักมากแล้วพอขับออกไปนิดเดียวเอาหยุดพอขึ้นทางด่วนเอาตกพอไปกลางๆทางด่วนเอาหยุด จะลงทางด่วนเอาตกอีกแล้วเออวันนี้ฝนเป็นอะไรงงมากฝนงงแงอะไรก่อนเออ
5: นั่นสิ
4: น้องไบปกติหัวหน้าห้องก็ทำหน้าที่เป็นแอดมินด้วยแอดมินพี่เมย์ด้วย
5: ใช่
4: เออบอกเขาหน่อยว่าปกติเนี่ยน้องไบก็เวลาใครแชทมาข้อความมาไบอ่านหมดเหมือนกัน
5: อ่านหมดจ้า
4: ดังนั้นก็คือรู้กันว่าเห็นทุกข้อความใครพิมพ์อะไรแปลกๆมาไบก็จะมีหน้าที่บล็อก
5: อย่างเดียวจ้า
4: ช่วยยืนยันหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าพี่เวอร์หรือเปล่าเออบางทีแบบว่ามีคนส่งรูปอนาจารมาให้ดูจริงๆเนาะ
5: ใช
4: ่แล้วคนที่เห็น คือไบท์มันโหแล้วก็ตอนนั้นมีน้องแสงด้วยเนาะ
5: ใช่ใ
4: ช่ตอนนี้มีน้องแวนเพิ่มเข้ามาอีกคนละน้องแวนก็เดี๋ยวต้องแบบให้น้องแวนทำใจก่อน เผื่อจะเจอข้อความอะไรแบบนี้
5: ต้องเทรนนิ่งไปก่อน

0: ไม่นานจ้ะ
1: หรอวิวันเขาบอกว่าทอทงยากนะจริงๆเพราะว่ามีหลายคนมากที่โทรมาทอทงนี่มีพี่เพชรศรีสะเกษโทรมากับเพลงธรรมชาติโหดนะคะธรรมชาติโหดนี่มีหลายท่านเลยพี่สนธยาสุราษฎร์ด้วยมีพี่วิทยาศรีสะเกษด้วยเอ้าศรีสะเกษเหมือนกันเออนะใจตรงกันอีกต่างหากนะคะเอ๊ะหรือว่านั่งข้างกันหรือเปล่าลองกันบ้านเออก็ได้ก็ได้ก็ได้นะคะก็ได้ไปคนละ1แต้มนะก็คนละ1ฉลากนะคะมีเจ๊ตุ้ยนะบอกว่าเธอไม่ใช่แฟนฉันฉันไม่ใช่แฟนเธอนี่ตะกะแตนชลดาด้วยแล้วก็มีพี่เหน่งบึงกลุ่มนะคะเธอจะเลือกใครนะคุณอ้วนนะแล้วก็มีพี่หนุ่มน้องแต้บอกว่าพี่หนุ่มน้องแต้มาผิดกติกาถอนคำสาบานเฉยเลยมีโถเอ้ยด้วยนะของบาซูโถเอ๊ะไปบอกให้แม่มาขอพี่ว่ายากนะทอทงอ่ะยากเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่บางทีมันก็อุ้ยคิดไม่ออกบ้างอะไรบ้าง
1: เออแต่บางคนอ่ะเขาให้มาเป็นอะไรนะให้มาเป็นทอทหารแทนเหมือนเห็นว่ามันทอทงมันทอเหมือนกันป่ะ ไม่ได้นะไม่ได้นะเราก็ต้องเอาตามกติกา
0: ใช่ต้องเอาตามกติกา
1: ใช่ตามกติกาของเราด้วยนะคะเออมีคนถามว่าเอาแล้วทำไมไบเป็นแอดมินเพจพี่เมย์แล้วทำไมถึงได้เล่นด้วยทำไมเป็นหัวหน้าห้องแล้วได้เล่นด้วยก็จริงๆไบก็คือแฟนคลับคนหนึ่งนั่นแหละค่ะก็รู้จักกันใน FM 95นี่แหละค่ะแหมเพราะฉะนั้นตัดสินไม่ได้ตัดสินไม่ได้เออนะแต่ว่าไม่มีหัวกันแน่นอนไม่มีหัวกันแน่นอนนะคะเออไบก็ต้องขยันเล่นเข้าไว้นะลูกนะ
0: เล่นทุกวันเลยจ้ะ
1: ถ้าเทียมคนอื่นเหมือนกันก็ตามสิทธิ์นะคะไม่ได้มีแบบอะไรยังไงเดี๋ยวให้ดูว่าโปร่งใสทุกอย่างแน่นอนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเธอคือชีวิตจากเบียร์วรวุฒิมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ให้ครูเมย์ครับแล้วก็นักเพลง935แล้วก็ FC ทุกๆคนเลยจ้า
1: ครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ให้พี่เมย์หน่อย
0: ขอตามพี่เมย์นะครับเปลี่ยนใหม่จ้ะ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาราอาห่า
0: และไอ้ไอยาราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อายาระอาฮะ
0: อายาระอาฮะ
1: ท่านต้องไปพูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
0: ตะลุมตะมัง
1: โอเคบายขอบคุณที่โทรมาครับร่วมสนุกกันเนาะ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้ก็เลยเป็นผลงานเพลงรักๆนะคะการทุ่มเทกายใจเพื่อใครคนหนึ่งเธอคือชีวิตจากเบียร์วรวุฒินะคะ

มีคนทวงมาเต็มเลยอักษรอะไรอ่ะน้องเมย์ตัดตัวถัดไปอ่ะหนูลืมน้องไบวางไปแล้วด้วยนะคะก็เมื่อกี้ก็เลยแอบทักน้องไบไปบอกว่าไบช่วยพี่ด้วยพี่ลืมขอโทษขอโทษขอโทษเธอคือชีวิตนะคะเบียร์วรวุฒิใช่ไหมมันก็จะมีเมื่อกี้บอกไบว่ามันจะมีท่อนที่สองท่อนกับท่อนฮุกว่าจะเอาอักษรอะไรดีน้องไบเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาเป็นท่อนฮุกละกันท่อนฮุกเขาร้องว่าเธอ

0: ไม่มีทางก็เลยเป็นทอทหารเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะอักษรที่เราจะเล่นกันก็คือทอทหารนั่นเองนะคะใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมกับเราหนูขอโทษได้ไหมล่ะก็ลืมกันบ้างแหมบางทีใช่ไหมหนูเอาตรงๆเลยนะกดดันทุกครั้งเวลาที่มีแอดมินหรือว่าเป็นน้องๆที่แบบโทรมาบ่อยๆอย่างแบบพวกน้องหนูดีพวกน้องฟ้าใสพวกน้องทิพสุดาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาน้องเขาโทรมาบางทีหนูก็กลัวเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าจะคิดว่าแบบหัวไม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบกังวลเราก็พยายามรีบคุยรีบวางเดี๋ยวจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไปให้สิทธิน้องเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าหนูคิดมากเองไหมนะคะแต่ก็นั่นแหละเหมือนแบบพยายามรีบคุยรีบวางก็เลยลืมขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของจ่อคิวฮิตวันนี้เป็นผลงานเพลงจากพี่อ้นพานุวัฒน์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: หนูหันไปเห็นคนที่เป็นแต่งคำร้องทำนองนะคะไม่ใช่ใครอื่นใดนะคะแต่งผลงานเพลงนี้ให้พี่ก้องห้วยไร่นั่นเองเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหมอลำน้อยนะคะโดยพี่อ้นพานวัดก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองพร้อมแล้วไปฟังกับผลงานจากพี่อ้นพานุวัฒน์หมอลำน้อย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: มาถึงช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงอยู่ในฮิตอันดับที่20และ19นะคะกับเพลงตี3จากบอสธีรพงษ์และฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยใครที่เป็นแฟนรายการแฟนคลับของทั้ง2คนนี้นะคะอยากจะให้เพลงนี้เนี่ยยังคงอยู่ในชาร์ตอย่างต่อเนื่องก็อย่าลืมส่ง SMS มาให้กำลังใจกับพี่ต่ายอรทัยและน้องบอสธีรพงษ์ด้วยนะจ๊ะสองผลงานเพลงค่ะตี3บอสธีรพงษ์และฮักพอเป็นพิธีในช่วงของฮิตมหานครชาร์ตค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะไม่มีอัปเดตราคายางเนาะเพราะว่าสมาคมยางพาราไทยอะค่ะเขามีการปรับปรุงเว็บไซต์อยู่ในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีแบบว่าอัปเดตเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวน้องเมจะนำมาฝากละกันเนาะนะคะก็ขอบคุณ SMS ด้วยนะคะวันนี้มีพี่จิ๋วมาเล่นกิจกรรมกับเราด้วยหนูเพิ่งเปิดเจอทอทงนะคะเธอจะอยู่คอยใครจากพี่เป้าสายันด้วยแต่ว่าอ่ะอักษรถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นทอทหารก็ยังคงมีคุณผู้ฟังถามน้องเมย์อยู่ว่าถ้าทักข้อความไปอ่ะจะเป็นไรไหม

0: จริงๆก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้น้องเมย์ทำหน้าที่ของดีเจก็มีอะไรก็พิมพ์มาทางเพจได้เลยนะคะก็พยายามอ่านอยู่อ่านตลอดนะคะแต่ว่าแชทส่วนตัว Facebook ส่วนตัวขอให้เป็นเรื่องของการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเพราะว่าอย่าลืมว่าอีกหน้าที่นึงของน้องเมย์เนี่ยก็คือกู้ภัยดังนั้นเนี่ยความจำเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันหนูเชื่อว่าคนเราเวลาเดือดร้อนน่ะมันหาที่พึ่งไม่เจอสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่อยากบอกใครเลยนะว่าเป็นกู้ภัยรู้สึกเหมือนแบบเหมือนอวดอ้างสรรพคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่มีอาจารย์หมอเขาบอกว่าบอกเถอะบอกคนรอบตัวบอกคนที่อยู่ใกล้เราเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ช่วยเขาได้อย่างน้อยเขานึกถึงเราเราจะได้แนะนำเขาได้ช่วงโควิดเนี่ยน้องเมย์ดูแลทั้งหมด18ครอบครัวเขาโทรหากันแบบแทบจะตลอด24ชั่วโมงน้องเมย์ไม่ได้นอนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากังวลบางทีคุณยายแบบหายใจรวยลินน่ะนึกออกปะอายุแบบ80กว่าแล้วติดโควิดอ่ะแล้วเราอ่ะรับสายแล้วเราแบบทุกครั้งที่เขาโทรมาเราต้องรับสายอ่ะน้องเมย์ไม่ได้รู้สึกว่าน้องเมย์เป็นนักแสดงนักจัดรายการหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยณตอนนั้นหน้าที่ของน้องเมย์คือกู้ภัยดังนั้นสิ่งที่น้องเมย์จะช่วยเหลือได้ก็คือช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุดดังนั้นก็ขอความร่วมมือแล้วกันเนาะใครที่ทักข้อความส่วนตัวมานะคะก็ขอให้เป็นเหตุด่วนเหตุร้ายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณพิมพ์เล่นมาก็เหมือนคุณแจ้งโทรหาตำรวจเล่นน่ะมาสั่งพิซซ่าเออมันก็อารมณ์นั้นแหละตำรวจเขาก็คงวางสายไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไม่อ่านไม่ตอบก็อย่าน้อยใจกันเพราะว่ามีหลายคนทักมาแค่บอกว่าฝันดีน้องเมย์โอเคนะถ้าแค่เนี้ยโอเคแล้วพี่เขาไม่เคยน้อยใจด้วยก็คือแบบฉันบอกฝันดีเธอมาปีนึงแล้วอะบอกทุกวันโดยที่หนูไม่เคยตอบพี่เขาเลยด้วยเพราะว่าหนูไม่รู้จะตอบว่าอะไรคนแรกๆก็ตอบอยู่แรกๆก็ตอบฝันดีกลับไปแต่ว่าหนูอะเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่แฟนคลับอะบอกฝันดีมาแล้วเราพิมพ์ฝันดีกลับไปหลังจากนั้นเมียเขาโทรมาค่ะคือเราอะต้องวางตัวประมาณนึงเพื่อป้องกันคนในครอบครัวเขาด้วยเขาอะรักเราอะใช่เขารักเราในฐานะที่เราเป็นศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องระวังตัวเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากด้วยอาชีพของหนูเนาะมันสุ่มเสี่ยงมากกับการที่เราไปคุยเล่นกับเขาว่าคุยเล่นมากๆบางคนคิดไปไกลคิดลึกคิดว่าแบบหนูจะแต่งงานด้วยแล้วอะอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้มีจิตใจที่แบบคิดอยากจะไปละลาบละล้วงถึงขนาดเรื่องส่วนตัวของเขาเนาะเราก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเราเหมือนกันดังนั้นนะคะหนูก็จะบอกว่าศิลปินทุกคนแม้แต่นักจัดรายการของพวกเราเองหรือคลื่นอื่นๆเองนะคะทุกคนอ่ะเขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาแล้วก็เชื่อแหละว่าคุณผู้ฟังเข้าใจหลายคนเข้าใจแต่ก็มีหลายคนที่ไม่เข้าใจเหมือนกันหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เข้าใจสักทีโอ้ยคือแบบบางทีก็ต้องพูดอ่ะถ้าไม่พูดก็หาว่าหยิ่งบางทีก็พิมพ์มาด่าแรงๆแบบแรงเกินไปคุณแบบเราไม่รู้จักกันมาก่อนเราไม่เคยเจอหน้ากันเลยอ่ะแบบบางคนไม่เคยเจอกันเลยแต่เขาดูเราทุกวันเขารู้สึกสนิทในขณะที่เราไม่เคยเจอเขาเลยแต่พอวันนึงที่ไปเจอกันอ่ะแล้วเขาสนิทแล้วเขาแบบเนี่ยอย่างที่หนูเคยเล่าใช่ไหมล็อกคอดึงคอไปกอดอะไรอย่างเงี้ยแบบตกใจอันนี้แจ้งความได้เลยเพราะว่าหนูไม่รู้จักในความรู้สึกอ่ะใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆถึงเนื้อถึงตัวมันก็ต้องแบบระมัดระวังหรือเขามาพูดหยอดมาบอกรักมาอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงนะอะไรเงี้ยเราต้องระวังคำพูดอะไรแบบนี้เสมอเลยมันด้วยอาชีพหนูไม่ได้อยากหยิ่งก็เข้าใจบางคนเขาก็แบบบอกรักเราคิดถึงเราก็เข้าใจแต่ว่าคุณคะบางคนเขามีลูกมีเมียแล้วอย่างเงี้ยหนูก็จะไปรู้ได้ไงหนูก็คงไม่มานั่งถามหรอกว่าโทษนะคะโสดหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือต่อให้โสดหรือไม่โสดก็up to you ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหนูอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วใช่ป่ะเลิกพิมพ์ได้แล้ว พิมพ์ไม่หยุดเลยนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตเอ้ยขอในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหนูเปิดผิดหน้า เพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปมีคนบอกบ่นอะไรก็มีคนพิมพ์มาไม่หยุดไงก็เลยบ่นแล้วมีคนบอกให้แจ้งความเลยอ๋อแจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วจริงๆมีใบแจ้งความเยอะมากเต็มบ้านไปหมดแล้วเนี่ยจริงๆๆมันเจอเยอะมีคนพูดจาหยาบๆคล้ายๆเยอะ บางทีก็รับไม่ไหวเหมือนกันทุกวันทำงานเหนื่อยแล้วหนักแล้วจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ก็เฮ้ยนะคะอ่ะเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ทิ้งท้ายไว้กับโซคูขอแบบเท่ๆนะถอดแว่นเก่าๆหน่อยเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงหล่อเลยจากพละพลวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับอักษรททหารนะจ๊ะททหารอดทนมาดูก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้วหนึ่งใบเสกความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเท่าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิม 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้องที่กำลังทักทายกันมาแล้วก็รับชมกันอยู่นะครับทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ครับสวัสดีครับไปถึงพี่คุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่นุเจริญพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่มิตรชัยนะฮะไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะครับพี่อาทิตย์นะครับพี่สุทัศน์นะครับน้องโอมพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะสวัสดีน้องไบนะครับสวัสดีครับผมนี่มาแล้วน้องไบน้องไบนะหัวหน้าห้องของคุณครูเมธิชานั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังมหานครไลฟ์กันก่อนหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับ02-248-1366นะครับตอนนี้น้องเมนะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับพี่สว่างครับพี่คมคายครับน้องโอมนะฮะทักทายนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ไปบุรอกกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยเร็วนิสัยเดียวกันเลย

0: หานคร
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจขอขอบคุณด้วยนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับอ่ะตอนนี้ครับบทเพลงเมื่อสักครู่ในช่วงของมหานครไลฟ์ครับกอดคนนอกใจจากพี่นางสิริพรครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่นันนะครับ
4: จ้า
3: พี่นันโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี
4: ้ลมศักดิ์ลมรักจ้า
3: ลมรักเพชรชบูรณ์หรือเปล่า
4: จ้าลมศักดิ์ลมรัก
3: ลมรักเลยนะ
4: จ้าลมศักดิ์ลมรักเขาเรียกลมศักดิ์ลมรักจ้ามันลมศักดิ์ก็ต้องมาตกลมรักอย
3: ู่ดีโอ้โหสงสัยผมต้องไปแล้วล่ะ
4: รีบมาเลย
3: ใช่ไหม
4: จะทำบ่อไว้ลึก

0: จะได้ตกหลุมรักลึกๆเนาะเออนะฮะพี่นันแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่สบายดีนะช่วงนี้
1: สบายดีค่ะอากาศดีวันนี้ฝนตกตั้งแต่บ่ายสองเกือบบ่ายสามยันตอนนี้ปล่อยๆอยู
0: ่ครับผมอากาศพอดีแบบอากาศเย็นไหมหรือว่าร้อน
1: เย็นนะคะกำลังเย็นกำลังพอดีเลย
0: เย็นสบายๆเนาะ
1: จ้า
0: ครับพี่นัน
1: ไปวันไหนไปทับกระดานวันไหน
0: ไปทับกระดานแหละครับเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมไปตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าพอดีเขาจะมีพิธีเปิดงานอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องไปสแตนบายร
1: ออ๋อ
0: ใช่ครับ
1: จริงเขาเปลี่ยนชุดให้วันไหนคะวันที่13เลยเหรออ
0: ่าหมายถึงเปลี่ยนชุดคุณแม่ที่ทัพประดานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นชุดผมจำได้ว่าหน้าองค์อ่ะหน้าสลักจิตดวงจันทร์นะครับเขาน่าจะเปลี่ยนสักพักนึงแล้วน่าจะเปลี่ยนตั้งแต่หัวต้นเดือนครับพี่
1: อ๋อเปลี่ยนจริงๆกว่ามีงาน
0: ใช่ครับผมถ้าพี่สะดวกผมชวนพี่ไปนะอยากให้ไป
1: เนี่ยพี่ยังแนะนำเลยเนี่ยแม่เขาไปเที่ยวอาทิตย์ที่แล้วนี่บอกว่าอาทิตย์นี้วันที่13ให้ไปงานรำลึกแม่พึ่งสิเอ้าเหรอเออจริงเหรอค่ะก็มาหาวันกันหารถหาคุณกันอยู่
0: เพราะว่าปีนี้มีตั้งแต่วันที่11ถึง19เลยนะครับถ้าพี่นันสะดวกไปวันไหนก็ไปนะ
1: ถ้าได้ไปนะ
0: เข้าใจ
1: แต่คงยากอ่ะเพราะว่าอยู่กับคนป่วย
0: เข้าใจครับเข้าใจครับพี่นันครับ
1: ก็ขอให้น้องเพชรเดินทางโดยสวัสดิภาพครั้งไปและกลับ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: ขอให้งานสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดี
0: ครับผมนะครับผม
1: แม่พึ่งอ่ะหน้าไปนะโชคดีที่มีงานรำลึกของแม่พึ่งเนาะเขาแม่พึ่งเป็นนักร้องที่เก่งอ่านหนังสือไม่ได้เขียนไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: แต่ใช้ความจำการร้องเพลงน้องเพชรน่าชื่นชมทั้งโลกมีคนเดียวอ่ะ
0: ขอบพระคุณมากๆเลยพี่นันนะครับคือหลายคนนะที่เขามองแม่พึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เป็นศิลปินนะครับเขามองแบบเป็นครอบครัวมองแบบเป็นครอบครัวเหมือนกับเป็นพี่น้องเป็นญาติเขาคนหนึ่งเลยส่วนใหญ่เลยนะฮะก็เลยแบบจะรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่แม่พึ่งเขาได้ทิ้งไว้เขาได้ทำไว้ประมาณนี้ครับพี่นัน
1: ค่ะวันปีนั้นพี่จำได้แม่พึ่งเขาเสียปี35ใช่ไหมประมาณปี37ไหมเขามาสร้างหนังสร้างละครด้านดาชินีลูกทุ่ง
0: น่าจะใช่ครับเพราะว่าแม่พึ่งเสียปี35
1: ใช่เพราะว่าสักปีสองปีมานี่แหละเขาพอจังหลังจากแม่พึ่งเสียนั่นแหละเขามาสร้างละครเรื่องดาชินีลูกทุ่ง
0: ครับผมเข้าใจเลย
1: แล้วทีนี้เมื่อก่อนก็เห็นยุ้ยญาติเยอะเขาไปกับแม่พึ่งนะบางทุ่งเซนเซนเขาจะถามว่าลูกเหรอแล้วหนังเขาขายมา
0: ใช่ใช่กันนะไม่เอาจริงคล้ายๆนะเพราะว่าพี่ยุ้ยคือแบบทั้งสไตล์ทั้งหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างเขาคล้ายๆหมดเลย
1: ใช่ก็จะเป็นมาจากแม่พึ่งทั้งนั้นเลยของยุ้ยญาติเยอะ
0: เข้าใจเลยครับผมพี่นันครับแต่ว่าวันนี้พี่นันอยากฟังเพลงอะไร
1: ฝากจันไปหอมใจ
0: จากพี่แช่มนะ
1: ใช่ค่ะฝากหอมใจน้องเพชรไปที่สุพรรณไปกลับโดยสวัสดิภาพ
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่นันก็เช่นเดียวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพี่นันก็ต้อง
1: รักษาด้วยนะ
0: ได้เลยครับพี่นันก็รักษาสุขภาพนะครับครับผมครับพี่นันขอบพระคุณครับ
1: ได้มากไปหน่อยนึง
0: ได้เลยครับพี่
1: สุดยอดหนุ่มมังสะพุงอ่ะคนเดียวคนเดิม
0: ใครนะใครนะขออีกรอบ
1: พี่สุดยอดคนนั้นแหละ
0: พี่สุดยอดเลยนะ
1: ใช่พี่สุดยอดที่เข้ามาวันนั้นแหละเขาเป็นผู้ชายของพี่มีผู้ชายเป็นของตัวเองแล้วนะ
0: โอ้ยินดีด้วยพี่ไม่พี่นันผมอยากรู้อย่างนึงพี่เขาสุดยอดจริงไหมพี่เขาสุดยอดจริงหรือเปล่าเออเหมือนชื่อพี่เขาเลย
1: นั่นเด็กเขายังสงสัยว่ายอดถ่ายหรือยอดอะไรอ่ะ
0: นั่นสิยอดอะไรไม่รู้อันนี้ต้องคิดเอง
1: คิดเอง
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เมื่อคิดไปก่อนแล้วเห็นไหมพี่จะมาได้คิดเลย
0: เฮ้ยผมไปไกลแล้วพี่ได้ครับพี่นันเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ครับผมมากค่ะ
0: สวัสดีครับผมนะครับพี่นันนะฮะพี่นันจากเพชรบูรณ์ขอเพลงฝากจันไปห่มใจให้กับพี่สุดยอดนะฮะวันนั้นพี่สุดยอดเขาได้โทรศัพท์เข้ามาหาพวกเราชาว95นะครับนะสุดยอดจากจังหวัดเลยนะครับผมก็เลยเรียกว่าพี่สุดยอดเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าสุดยอดเรื่องอะไรบ้างผมก็หวังว่าน่าจะสุดยอดทุกเรื่องนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อครับฝากจันไปห่มใจครับพี่แช่มรำครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะอะไรก็ยอมครับจากพี่โลโซพี่วงโลโซนะครับแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้มีคาถาคุณแผนจากน้องการทัศนะนะครับพ่อเนื้อทองจากน้องเปาลีณณทองจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับผมทักทายครับไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับไม่นอนอีกแล้วนะฮะสวัสดีน้องปามี่แล้วก็คุณชายบอยคนเดิมพี่สมคิดนะครับพี่เฮอร์แมนแคลร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุนิสาพี่ประโยคนะครับนี่แล้วก็พี่วันวิสาด้วยนะครับคุณชายบอยคนเดิมพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่กบตากนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ตอนนี้ป่ะผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากเหมือนเดิมเหมือนที่ผมพูดทุกวันนะครับใครที่มีเขาเรียกว่าปวดเข่าลุกนั่งเดินขึ้นบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นยิ่งอายุมากๆนะครับผมเลยอยากจะขอแนะนำฮิลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าใหม่นะครับ1สายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์พร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เพชรครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณน้องวิทยานะ
3: ครับผม
2: น้องวิทยาโทรศัพท์มาจากแถวไหน
3: มาจากศรีสะเกษครับมาจากคูคัน
2: โอ้ยจากศรีสะเกษรับฟังชัดเจนนะครับ
3: โอ้ชัดเจนดีครับ
2: ขอบพระคุณมากมากครับทำไมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนเช้าจังเลย
3: ผมมันนี้แหละมันไม่ค่อยสบายนะ
2: ไม่ค่อยสบายใช่ไหม
3: นอนไม่ค่อยหลับนะ
2: อ๋อนอนไม่ค่อยหลับ
3: ต้องกินยานอนหลับถึงจะหลับได้

0: ข้าใจเลยเข้าใจเลยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมีอีกหลากหลายเพลงนะครับมาขับกล่อมคุณวิทยานะ
1: ครับผม
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: คอยเธออยู่ที่เก่าของสยันครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษมา

0: ดี
1: ครับผม
0: แล้วก็พี่ชายวัยพรเรื่องพี่เนื้อสำนบ
1: ครับ
0: แล้วก็หนุ่มน้องประดุกด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็หนุ่มมาเชียงทูหนุ่มโชคสะเจนแล้วก็น้องใหม่ไพบึงสามนาสาสายฝนสาเล่นทองสาสลุงสาสามนาจงลงบัวใช้สามนิ่มบางรองแล้วก็หนุ่มคุ้มคำวังหินหนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็สาบานตะปินสาวบ้านสร้างสาวโสดโพใหญ่สาวสีละรงสาวลำไยหวานแค่นี้แหละครับ
1: ได้เลยครับผมโอ้สุดยอดไปเลยฮะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันจำสโลแกนของผมได้ไหม
0: ต้องเริ่มโค้งครับผมจำไม่ได้ครับ
1: จำไม่ได้แต่พูดตามเพจนะ
0: ครับผม
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยรา
0: และไอ้อัยรา
1: อ่ะฮ่า
0: อ่าฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอ่าฮะ
0: ไอยาราอ่าฮะ
1: ครับผมคุณวิทยาขอบพระคุณมากๆครับขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
0: ครับขอบคุณครับผม
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: ครับผมนะครับคุณวิทยาจากศรีสะเกษนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไป4เพลงนะครับคอยเธออยู่ที่เก่านะครับจากลุงเป้าสายยันสัญญาทาแป้งรอนะครับจากพี่นางเอ้ยเดี๋ยวทาแป้งรอจากณัฐาสินัฐาก็เลยพูดพี่นางสิริพรไม่ใช่ฮะณัฐาสิริทรานิยากรนะครับยังคอยที่ซอยเดิมครับจากพี่มนแคนเนาะแล้วก็แอบคอยครับจากพี่ต่ายอรทัยทั้ง4เพลงจัดไปแห่งการรอคอยทักทายครับน้องมังกรพี่สุคนพี่ลำพึงพี่วิวัฒนะครับพี่อุดรรถขยะบางนาพี่สุฮอกเกนบูมพี่ประโยคนะครับแล้วก็ใครดูสิอ้าวอ้าวสจต้อยสจต้อยมาแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะบอกว่าสวัสดีครับเปิดเพลงให้แบบไม่ต้องขอเลยนะฮะแบบว่าถูกใจมากครับบทเพลงยังคอยที่ซอยเดิมนะครับซอยซิกแซกด้วยใช่ไหมฮะซอยแบบไหน แล้วก็ทักทายครับพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับพี่ลำพึงครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ช่วงพี่ชัยยุทธนะฮะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองจอกคิวฮิตวันนี้นะครับคือเพลงเดี๋ยวขอดูซิเพลงอะไรมรสุมใจนะครับจากคุณกอกี้กวิศราครับฟีเจอริงคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินสังกัดมักจีนะครับโอ้ยอันนี้เป็นค่ายกำลังมาแรงนะค่ายใหม่เลยนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์กวิศราคงบุญสิริคุณเรียบเรียงโดยอาจารย์กวิศราเช่นเดียวกันนะครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดช็อต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับผม2เพลงจบไปครับมีเต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยโรมิตแล้วก็เต้ยสังลานะครับจาก TTREX นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาส่งข้อความทาง Facebook สวัสดีคุณชายบอยพฤษคนนะครับพี่นันทายายออดสามย่านนะครับทักทายนะครับผมพี่บุญยกรน้องมังกรครับพี่ประโยคครับแล้วก็พี่ลำพึงครับพี่อัญชรีโอกุระนะครับมาแล้วพี่ประจักษ์ด้วยนะครับทักทายทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังถึงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเอาละฮะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงหวานวานๆกันต่อนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะไม่ได้ฟังกันนานมากนะครับบทเพลงแรกน่าจะเป็นเพลงแรกเลยนะครับจากวง Clash นะวงพี่ๆ Clash เขานะครับกอดนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถ้าเป็นวัยรุ่นยุคอะไรนะต้องเรียกว่ายุค2000แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็น2000ต้นๆเลยนะฮะวง Clash นะฮะทักทายไปถึงพี่สุคนครับคุณชายบอยนะครับทักทายครับพี่ขาวดอนมาแล้วนะครับน้องมังกรนะฮะพี่บรรเทาพี่สุภัตรานะครับสวัสดีครับผมพี่นันทานะฮะทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All Hit Hit Story ช้างเผือก AEC มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 4:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเขียนฝันลงไปข้างฝาครับจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็หนาวแสงนีออนนะครับจากพี่ตะกั่วแตนชลดานั่นเองครับในชั่วโมงที่3แล้วเนาะยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับพี่สุภัทราพี่ละไอนะครับคุณชายบอยพี่จรูนพี่สุมาลาพี่คำเตยพี่รัตติยานะฮะทักทายนะครับน้องมังกรแล้วก็สวัสดีพี่อารมณ์นะครับผมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงฮะจัดให้ครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงอิสตอรี่ครับสองเพลงเจ้าป้ายไม่ว่าจะเป็นหลวงไก่นะฮะคนมีประวัติครับไอ้หมูไอ้หมาจากพี่บิวโพพิพัฒน์นะครับสองเพลงจัดให้นะฮะอ่ะทักทายไปทางFacebook นะครับพี่สมชายครับพี่นรเดชพี่ละไอคุณชายบอยน้องมังกรพี่พรชัยนะครับพี่เทวีนะครับนี่ใครเอกใครเอกขอดูเซสวัสดีไปถึงพี่พินโยด้วยนะครับพี่สำรวยมาแล้วพี่จรูนนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมนี่ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตนะครับเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่

0: วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรครับ02-201-4364ครับ3เพลงจบไปฮะมีคิดถึงบ้านเกิดครับของคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับกลับมาทำไมจากพี่มัมจักมกแล้วก็รักคุณยิ่งกว่าใครนะฮะบทเพลงจากพี่ก๊อตจักรพันธ์อ่ะทักทายครับพี่บุญญากรครับพี่คมคายครับพี่หล่อเท่ด้วยนะฮะโอ้ยสวัสดีครับคุณชายบอยพี่กนกนุชนะฮะน้องณัฐพงศ์ถามว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับวันเสาร์ที่13พี่เพชรไปงานครบรอบแม่พึ่งหรือเปล่านะครับใช่ครับวันที่13ก็อยู่ทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะก็ถ้าไปก็จะได้เจอกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครเอกนะฮะสวัสดีคุณชายบอยเหมือนเดิมนะครับทุกท่านเลยครับคุณพี่บุญเรียนที่รักเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้เราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มาฮานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

จบไปนะครับท้ายชั่วโมงนะฮะ2เพลงครับทรงซิกนะทรงซิกเป็นบทเพลงจากน้องนุชปทุมทองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับนี้น่าจะเป็นอะไรนะคุณอะไรนะเดี๋ยวที่ร้องเพลงสวยขยี้ใจอ่ะเออคนนั้นอ่ะคนนั้นผมจำชื่อไม่ได้นะเออลืมชื่อเฉยเลย แล้วก็ Stand By หล่อนะครับจาก New Country นั่นเองนะครับก็เป็น2เพลงที่ก็เรียกว่าจังหวะใกล้ๆกันนะฮะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่สาวขามนะฮะสวัสดีพี่สุเทพสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงน้องปาล์มมี่ปุ๋ยปาล์มมี่แดนซ์นะฮะบอกขี้ดื้อแวะมาป่วนเฉยๆครับผมเออแวะมาป่วนเลยนะ บอกว่าแวมไพร์พร้อมออกล่าเหยื่อหรือยังจ๊ะถ้าเวลานี้นะคงจะล่าไม่ได้นะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วนะฮะต้องรีบหลับพรุ่งนี้มีงาน ลาไม่ได้แล้วนะฮะสวัสดีไปถึงคุณยายออส3ญาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงคุณแม่บุญเรือนพี่นันทานะฮะสวัสดีไปถึงพี่หย่อนสวรรค์นะครับทักทายครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังน้องกระโปโลสวัสดีค่ะนะครับพี่ประเทืองนะครับพี่สุฮอกเก็ตบูมทักทายครับพี่สุเทพนะครับพี่อะไรนะมอนเนลลี่ใช่ไหมครับมอนเนลลี่เนาะนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ขมขายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าอะไรนะอ๋อใช่บุ๊กสุภการนะครับเพลงทรงซิกใช่ไหมแบบน่าจะเป็นเพลงแรกเลยของคุณบุ๊กนะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครับเวลาเดิม14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครที่สะดวกนะครับก็ปีนี้วัดทับกระดานนะครับครบรอบ34ปีของคุณแม่ผู้บัวดวงจันทร์นะครับขอเรียนเชิญไปถึงทุกท่านด้วยนะครับก็สามารถไปเจอกันได้นะครับไปเขาเรียกว่ามันจะเป็นมหกรรมงานวัดแบบใหญ่มากๆนะครับมีบูธขายของบูธอาหารบูธทุกสิ่งทุกอย่างแบบเป็นงานประจำปีที่สุพรรณเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ส่วนคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับจากศิลปินมากหน้าหลายตานะครับมีทั้งลูกทุ่งทั้งสตริงทั้งเยอะแยะมากมายเนาะคือทางเราก็ไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะต้องเป็นนักร้องลูกทุ่งเท่านั้นเป็นนักร้องได้หมดนะครับแรปฮิปฮอปร็อกนะฮะลูกทุ่งยังไงก็ได้นะครับแค่แบบมีใจรักแล้วก็ศรัทธาคุณแม่นะครับขอบคุณมากมากเลยครับ 3-4 ปีแล้วเนาะนะครับแป๊บแป๊บครับตอนนี้ก็ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับรักแม่พึ่งผู้บนทางจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นผู้บวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

ัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธวันนี้10มิถุนายน2569นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมเวลาเดิมเลยนะคะ 5:11 นาทีก็เป็นข่าวด้วยเพลงด้วยนะคะเพลงน่ารักเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะใครที่จะโทรศัพท์มาก็โทรมาได้เลยตอนนี้ค่ะสายยังว่างอยู่นะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะส่วนน้องรุ่งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเข้ามาแน่นอนนะคะมีข่าวมาฝากมีเพลงนิดหน่อยต้องบอกว่านิดหน่อยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นข่าวนะคะที่เราจะนำเสนอไม่พลาดแน่นอนเนาะในแต่ละวันนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสวัสดีทักทายชาว Facebook ด้วยนะคะนอกจากชาวอสมททั่วไทยแล้วนะคะสวัสดีป้าจงมาแล้วค่ะพี่แป้วศรีภัยสวัสดีนะคะพี่สมพรจากโคราชพี่สุจากเนเธอร์แลนด์พี่สุวินพี่กฎชมนสารคามนะคะชอบฟังเพลงเพราะค่ะพี่กนกลุดแจ้งแบบนี้พี่หนูขำเพลงมาเจอกันแล้วนะคะทุกท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังพี่ประสิทธิ์ชนะลบพี่สันทัศน์สุขเกษมเหรอคะสวัสดีนะคะพี่อุไรบุญสามารถค่ะพี่ประเทืองจากหนองเสือนะคะแล้วก็พี่แขกสุทธิรัตน์นะคะจากต้นพิบูลจุฬาภรณ์ที่ไหนอีกเดี๋ยวนะขอทักทายสักเล็กน้อยพี่ประโยคชื่อพี่ประโยคนะคะพี่ณฤมลนะคะพี่ผู้ใหญ่วันพี่สมทรงพี่ปูกัญญรัตน์ค่ะพี่จารีรัตน์แก้วสอนพี่ยายออสนะคะแล้วก็พี่ตุ๋มกอบแก้วค่ะพี่สมศรีพี่อารมณ์พี่อารมณ์อนุวงศ์พี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กไททันนะคะมีหลายตุ๊กนะคะต้องบอกพิกัดด้วยนะอยู่ไหนพี่หนูเล็กพัชราพรพี่มโนจแจ้งใจพี่น้องฉุยกันติยาพี่วันชาติเหล่ารักพงพี่กระโปโลชิดลิศนะคะมาแล้วพี่จำนงค่ะจากห้วยยอดนะคะจำนงชูเมืองฝนแรง2วันแล้ววันนี้ตกอีกตกแล้วเหรอคะใช่เมื่อวานนี้อุ๊ยพอฝนแรงก็ร้อนเนาะก็ไม่รู้จะเอายังไงดีฝนตกมันไม่เย็นหรอกแต่มันแฉะนะคะฝนไม่ตกก็ร้อนพี่พานจ้าสวัสดีค่ะคุณย่าป้ายแดงพี่สัตย์ศรีธรศรีวิรัตพี่จิตราศรีจันนะคะพี่เวียงชัยแสงเลขมาแล้วค่ะใครอีกพี่นายสีดำพี่สายพินพี่รมรักสวัสดีคุณจามอนมาด้วยแล้วก็ใครอีกนะพี่เวียงชัยอ๋อทักแล้วเนาะคนนี้นะคะที่ไหนฝนตกยังไงสถานการณ์เนาะพี่อุทัยพี่สะอาดนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่พันคนสวยนะคะอยู่ปทุมธานีแล้วพี่สิริพันธ์แล้วก็พี่พงศักดิ์บุญยรัตน์อะไรสักอย่างนึงเนาะนะคะสู้ฝ่าไปด้วยกันคนหลังเขาพี่รัตติยาสวัสดีนะคะพี่รัชนีก็มาแล้วค่ะพี่พิษณุนะคะฟังอยู่ที่เดี๋ยวแล้วพี่พิษณุนี่อยู่ที่ศูนย์อาหารของโรงเรียนหอวังเนอะ

พี่เนาะมาเตรียมกับข้าวนะคะพี่สุบอกชอบที่เธอที่เป็นเธอนะคะพี่ตรัสติยาก็สวัสดียามเช้าเข้ามาทุกท่านนะคะอย่าลืมนะสายว่างอยู่นะคะ022481366นะคะพี่วินัยสวนถุงแป้งมาแล้วพงาฝนตกใช่ไหมนะคะช่ำเลยใช่ไหมเช้านี้นะคะบ้านพี่ผู้ใหญ่วันบอกวันนี้ฝนแรงนี่คือประเทศไทยนะคะประเทศไทยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่แบบเล็กนิดเดียวนะดูจากแผนที่เอาเล็กนิดเดียวแต่ว่าดูสิคะบางที่ก็มีฝนบางที่ก็ไม่มีนะคะพี่สุทัศน์อนุกูลสวัสดีด้วยนะคะทักทายค่ะพี่หญิงดีกับพี่สนธยาสวัสดีด้วยนะลุงวีเชียงรายสวัสดีด้วยค่ะพี่สลิษาผมแก้พี่ประเทืองผิวมณีน่าจะหมดเลยเนาะประมาณนี้เนาะอ๋อพี่แดงค่ะพี่คุณแดงขนมจีนลำพูนเจ้าพี่พิมพาพรพี่อ้อยฟังอยู่ทุกช่วงเวลานะคะพี่หนูพี่สมพรจากระยองอีกท่านหนึ่งนะพี่จรูนหรือลุงจรูนคนหล่อตอนนี้ไม่บอกว่าอยู่ไหนใช่ไหมอยู่ราชกระบังอยู่ตากอยู่บ้านเมียน้อยอยู่ที่ไหนแจ้งด้วยนะพี่วินิจจากนนทบุรีนะคะพี่ประสงค์จากกาฬสินธุ์พี่บุญสมจากสารคามพี่อรุณเยาวละอองเยาวะละอองนะฮะพี่นิคมบอกพี่จิตแรงมากอ้าวนะคะสุราษฎร์ธานีนะคะก็มาพี่สะอาดอ๋อพี่วัชรีพี่เอกสินทักทายนะคะพี่สลาวุฒิสุวรรณวงศ์พี่แมวค่ะพี่แมวพี่วัชรีก้อนทองมาแล้วเนาะก็ประมาณนี้พี่มาลัยด้วยสงขลาค่ะพี่ขวัญชัยทักทายชาวสงขลาด้วยนะคะพี่ปุญญนุชนะคะเมื่อวานไม่ได้ฟังอ๋อวันนี้เข้ามาแล้วเนาะพี่อัมพรด้วยอ่ะและทุกเพลิงไหม้รถแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่ติดแก๊สคาปั๊มน้ำมันเลยโอ้โหดูเพลิงสิคะมันลุกแบบก็ประมาณสักเกือบตีสองนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะสายด่วน199นะคะรับแจ้งเหตุไฟไหม้รถในปั๊มปตท.อยู่ใกล้กับ JJM นะคะเอ้าเดี๋ยวปั๊มนี้เราไปจอดบ่อยโอ้ยโอ้โหก็เจ้าหน้าที่ก็มาถึงพบแท็กซี่อัลติสสีม่วงนะคะเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใช้เวลาดับเพลิง10นาทีควบคุมไว้ได้นะคะระหว่างขั้นตอนการระบายความร้อนและคูลิ่งบริเวณถังแก๊สเบื้องต้นพบว่ารถคันนี้ใช้เชื้อเพลิง2ระบบทั้งน้ำมันและแก๊สนะคะเป็นNGV นะคะก็ไม่รู้ว่าไฟไหม้ได้ยังไงก็เสียหายแหละนะหมายถึงรถเนาะคนขับปลอดภัยโอ้ต้องระวังเนาะสำหรับในช่วงจริงๆก็ไม่ต้องระวังยังไงเพราะว่าบางคนบอกว่าก็ใช้งานเป็นปกติอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็โชคดีนะพี่แท็กซี่ก็มาจอดเฉยๆเนาะโอ้ถ้าอยู่ระหว่างขับแล้วรถไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาเนี่ยต้องทำยังไงเนาะอันนี้ก็ถ้ามันมีสัญญาณเตือนแล้วก็จอดก่อนเนาะพี่แท็กซี่นะคะจอดดูคือคนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่เนาะก็จะมีความรู้เรื่องรถยนต์เครื่องยนต์ระดับหนึ่งเนาะไม่เหมือนกับเราเนาะที่เป็นผู้หญิงอะขับอย่างเดียวเลยขับมันอย่างเดียวไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจริงๆเนาะจนกว่ารถมันจะเสียรถมันจะเสียเราเป็นอย่างนี้จริงๆผู้หญิงก็ดูแลรถได้นะเดี๋ยวนี้ก็จะมีข้อมูลในเว็บไซต์ในอะไรต่างๆนะคะในเพจเนี่ยเขาก็จะมีผู้รู้มาให้ความรู้มาให้ข้อคิดมาเตือนสัญญาณเลยพวกนี้หรือถ้าเป็นแบบเฉพาะเจาะจงลงไปเลยก็ได้ค่ะเป็นรุ่นไปเลยรุ่นรถค่ะสมมติเราขับเนี่ยอย่างพี่แท็กซี่เขาใช้ Toyota Altis ใช่ไหมเขาก็จะมีกลุ่มของเขาในเพจเนาะจะมีคนมาตั้งกลุ่มแล้วก็มาให้ข้อมูลนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะรถทุกยี่ห้อค่ะเข้าไปดูนะแล้วก็เข้าไปถามแน่นอนนะทุกเพจต้องมีผู้รู้นะมาให้ข้อมูลนะหลายๆคนเรียกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวแน่นอนนะคะก็ต้องสังเกตสังกาหน่อยเนาะพยากรณ์อากาศไหนๆก็เมื่อสักครู่มีคนแจ้งเรื่องฝนฟ้ามานะคะวันนี้ที่ไหนที่จะมีฝนภาคเหนือนะคะ 70% ของพื้นที่ค่ะ

ระหนักบางแห่งเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะคะอีสานก็ 70% ของพื้นที่เช่นกันจะตกหนักแถวจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลและโคราชเอาเกือบทุกจังหวัดนี่นะแล้วก็ภาคกลางนะคะ 60% ของพื้นที่จะหนักบางแห่งเช่นนครสวรรค์อุทัยลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกฝนตก 60% ของพื้นที่อุ้ยหนักทุกที่เลยนะคะวันนี้ภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดแหละเนาะจันทบุรีตราดอ๋อยกเว้นระยองนะนครนายกปราจีนสระแก้วด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่เยอะ 40% ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่ประจวบจนถึงพัทลุงนะคะประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีพัทลุงนะฝั่งตะวันออกวันนี้ 40% ของพื้นที่ส่วนฝั่งตะวันตก 70% ของพื้นที่นะคะระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลนะคะนี่ที่จะตกหนักกรุงเทพก็ไม่เบานะคะร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะก็ช่ำๆกันไปวันนี้นะคะจนถึงนู่นเลยนะเย็นๆเลยนะคะสภาพอากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนาะก็ต้องถือร่มไหมพกเอาไว้ก็ดีเนาะร่มเดี๋ยวนี้คันเล็กมากเลยนะคะที่ซื้อมาจากจีนอะซื้อมามันถูกมากอะราคาหลักสิบอะเปิดร่มทีหนึ่งอะร่มจิวอะยังไม่ทันได้ใช้เลยนะคะเอาที่มันแข็งแรงหน่อยนะไอ้นี่เราประสบการณ์ด้วยตัวเองคือรู้สึกว่ามันพกง่ายถ้าเป็นคันเล็กนะแต่ขอโทษนะมันเปิดยากเหลือเกินนะคะมันมีหลายพับอะเขาบอกว่ามีร่ม5พับเล็กมากเท่ากับไฟฉายเล็กๆอ่ะเปิดออกมามันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรอันนี้ไม่ได้กันลมอะไรนะคะสมมติถ้าลมพัดอ่ะมันก็น่าจะกันแดดมากกว่านะร่มแบบเนี้ยเราว่าเนาะหลักสิบอ่ะมีอยู่ประมาณ 4-5 พับนะคะก็น่าจะกันแดดเลยนะกันฝนนะไม่น่าจะรอดนะคะฝนหนักๆขนาดนี้นะคะส่วนเรื่องของความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์ของบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขณะนี้ผู้ที่ถือบัตรเดิมอยู่ตัวเลข13,200,000ยังไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์นะคะอย่าตกใจอย่าพึ่งตื่นตระหนกอะไรนะคะทุกคนทั้งหมดที่เคยถือบัตรอยู่ปัจจุบันนี้ยังคงอยู่ในระบบค่ะไม่ได้เป็นไปตามข่าวนะส่วนหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังบอกล่าสุดนั้นบางหลักเกณฑ์ต้องไปพิจารณากันใหม่ซึ่งแน่นอนปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาแบบอย่างรายการเราเนี่ยมีเกือบทุกวันนะคะที่โทรมาพูดถึงเรื่องนี้ร้องเรียนบางคนก็น้อยอกน้อยใจนะคะไม่ได้บัตรทั้งที่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอ่ะรัฐต้องช่วยอ่ะแต่ก็ไม่ได้บัตรบางคนเคยได้ก็ถูกตัดไปก็มีนะคะอันเนี้ยก็ได้รับเสียงสะท้อนมาตลอดเวลาซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาในเรื่องเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพื่อว่าให้คนที่บอกว่าเป็นคนจนจริงๆนะต้องได้ต้องได้รับการช่วยเหลือจะมากจะน้อยก็อาจจะมีการเพิ่มกันในภายหลังก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าณขณะนี้ยังไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์อะไรนะอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะมีการประชุมกันแล้วก็จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มเติมนะในเรื่องของเกณฑ์หลักเกณฑ์ว่าจะต้องพิจารณาอะไรกันบ้างแล้วจะมีการใช้วิธีอย่างไรในการคัดกรองคนอีกส่วนที่มีกระแสข่าวว่าให้ไปยืนยันตัวตนผ่านอำเภอผ่านสถานที่ราชการขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศแล้วนะคะว่ายังไม่ต้องไปนะคะเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอหรืออาจจะถึงนายอำเภอด้วยซ้ำจะลงไปสำรวจสิทธิ์และยืนยันตัวตนให้ค่ะรวมถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบก่อนหน้านี้ด้วยนะเดี๋ยวจะนำไปพิจารณาผ่านกระทรวงการคลัง

0: ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งไปธนาคารนะคะนะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยกำลังออกประกาศว่าจะให้บริการนะคะอย่างที่เราเคยเสนอตั้งแต่วันแรกเลยว่าเนี่ยจะมีคนเป็นจำนวนมากเลยนะคะเขาไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้มายืนยันตัวตนได้บางคนไม่มีมือถืออ่ะมีแต่มือถือกดปุ่มนะใช้งานโทรได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยเขาจะยืนยันตัวตนอย่างไรก็ล่าสุดที่เราแนะนำไปว่าเนี่ยโทรหรือว่าไปหาผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะคะให้เขาลงทะเบียนให้ไม่ยากเลยค่ะเข้าเว็บลงทะเบียนกันแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องมาธนาคารก็ได้ค่ะมันดูแบบเป็นภาระเกินไปนะคะส่วนหลักเกณฑ์อื่นๆนะคะที่นายกได้มีการสั่งทบทวนในการยกเลิกการลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ ของบัตรนี้นะคะเรื่องนี้ก็จะพิจารณาเพิ่มเติมวันพรุ่งนี้เหมือนกันที่จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อสิทธิฐานรากและสังคมนะคะก็ประชุมพรุ่งนี้เมื่อวานนี้มีคุณแนน คุณแนน บุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะเธอบอกว่าการประชุมคณะกรรมการประชารัฐพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาในประเด็นเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยเธอบอกว่าตอนนี้เริ่มมีการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าสำรวจแล้วจะยืนยันเลยนะแต่ต้องผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านก่อนซึ่งคนที่จะได้ผ่านการคัดกรองนั้นจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ย้ำว่าต้องเป็นคนจนจริงๆซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ะย้ำว่าต้องจนจริงๆจนไม่จริงเขาคงจะไม่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยรู้นะคะอันนี้ก็ตามนั้นเนาะสำหรับคนที่รออยู่นะคะก็อย่าเพิ่งก็เข้าไปลงทะเบียนได้ปกตินั่นแหละเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรยังไม่เคยมีส่วนคนที่มีบัตรอยู่ก็ไปยืนยันเฉยๆนะเข้าไปในเว็บไซต์ในแอปนะคะทางลัดเป๋าตังได้หมดเลยส่วนคนที่ไม่เคยลงทะเบียนก็เข้าไปลงนะได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับในส่วนของบัตรประชารัฐหรือบัตรคนจนค่ะส่วนเรื่องของอะไรเนี่ยเพื่อนบ้านเคลื่อนย้ายอาวุธเหรอเมื่อวานมีรายงานจากกองทัพนะคะประเทศเพื่อนบ้านไม่รู้ใครเผยแพร่นะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถถังของกัมพูชานะคะก็เดี๋ยวกองทัพบอกว่าอันนี้ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปนะคะกำลังติดตามอยู่เหมือนกันเราก็เตรียมความพร้อมอยู่เหมือนกันทั้งกำลังพลทั้งยุทธปกรณ์นะคะรวมถึงแผนประเชิญเหตุและมาตรการรักษาความมั่นคงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายกำลังทางฐานแล้วก็รถถังของกัมพูชาเมื่อวานนี้เป็นข้อมูลที่หน่วยงานความมั่นคงติดตามอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไม่มีปรากฏสิ่งบ่งชี้ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนแต่อย่างใดขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็นนะคะไปรับสายกันนะคะสวัสดีค่ะพี่สมพร
1: สวัสดีค่ะพี่หนูฟังพี่ทุกวันเลย
0: ชลบุรีเนาะ
1: จ้ะเพราะว่าหนูจะคุยเรื่องบัตรคนจนนะคะ
0: โอ้ยกำลัง
1: เพราะว่า
0: ครั้งแรก
1: ที่เขาทำกันนะช่วงนั้นน่ะหนูยังมีงานทำอยู่มันผู้ใหญ่กำนันก็เป็นคนคัดกรองครั้งแรกรอบแรกเลยนะคะมันก็ไม่ผ่านนะเหมือนบ้านเรามีงานทำอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบเนี้ยหนูว่าจะไปทำแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะผ่านป่ะถามว่ามีรถยนต์ไหมมีรถเครื่องก็มี
0: เพราะรถยนต์เป็นชื่อของพี่สมพรเองเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพี่รถ
0: โอ้
1: เครื่องก็
0: ไม่ได้เลยค่ะอันนี้ไม่ได้ค่ะพี่ใช่ก็ถ้าพี่มีรถยนต์แสดงว่าพี่ไม่ได้จน
1: พี่ไม่จนนั่นทุกวันเนี่ยหนูก็ทำงานจริงทำงาน
0: ทำงานด้วยเหรอ
1: ใช่วัน
0: พี่ทำงาน
1: หนูไม่ได้ทำงานประจำแล้วหนู
0: ได้ทำงานแล้ว
1: ตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยได้100มั่ง240 50

0: ตอนนี้อายุจะ70แล้วค่ะพี่
1: อายุ70แล้วเนาะ
0: จ้า70
1: แล้วรถยนต์ใครขับล่ะคะพี่สมพรใครขับรถยนต์คันนี
0: ้รถยนต์ก็ไม่ได้ใช้อ่ะค่ะจอดมันเพราะหนูใช้รถไม่ได้และอายุมากแล้วค่ะพี่จอด
1: เอาจริงๆจริงๆอ่ะขายตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วทำไมพี่ไม่ปล่อยไปอ่ะคะมันจะได้ไม่เป็นภาระไง
0: เพราะว่าที่บ้านหนูโดยมากซื้อแล้วไม่ค่อยอยากขายอะพี่เพราะมันฟังที่เราเหนื่อยมากเราเหนื่อย
1: อันนี้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นเลยว่ามีรถยนต์ไม่จนจริงอันเนี้ยพูดแบบภาษาบ้านๆเลยค่ะ
0: ไม่แต่หนูเห็นว่าที่ตรงนี้กระทรวงมหาดไทยเขาให้ผู้ใหญ่กำนันเป็นคนคัดกรองหมู่บ้าน
1: ใช่
0: ที่ผ่านมา
1: แล้วพี่ก็เข้าไปลงทะเบียนได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์นะพี่นะไม่ต้องไปธนาคารไปไหนนะเขาเปิดเว็บไซต์ให้ลงได้สบายเลยค่ะเปิดเว็บไซต์เลยไม่ต้องยังไม่ต้องไปธนาคารพี่ลงเบื้องต้นหรือว่าพี่ไปลงกับผู้ใหญ่บ้านก็ได้ค่ะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาประกาศอยู่ไว้ไปรับเป็นเอกสารนะลงผ่านผู้ใหญ่บ้านได้เลย
0: พี่
1: ได้เหมือนกัน
0: นะ
1: ได้หลายช่องทางมากเลยค่ะพี่
0: ครั้งแรกครั้งแรกเลยรอบแรกที่รัฐบาลก็ทำให้นะคะ
1: ค่ะ
0: บ้านเนี้ยมีทั้งที่ดินมีทุกสิ่งทุกอย่างรูปรักราชการทั้งสองคนแต่ผู้ใหญ่กำนันให้เขาผ่านเขาทำได้ต่างครั้งแรกเลยแล้วค่ะทุกวันนี
1: ้โ
0: อ้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้หนูถึงบอกว่าผู้ใหญ่กำนันน่ะมันไม่ชอบลูกบ้านคนไหนนะมันก็ไม่ให้ผ่านไม่ผ่านนะ
1: แกล้งกันเนาะพี่เนาะ
0: มันไม่เป็นทาง
1: เลยลูกบ้านคนไหนเขาแกล้งเหรอแกล้งไม่ได้เลยร้องเรียนเลยค่ะพี่ร้องเรียนเลยใครเจอกำนันผู้ใหญ่บ้านทำประพฤติตนแบบนี้นะคะร้องเรียนเลยค่ะจดชื่อเลยนะฮะ
0: หนูทุกหนูไม่ค่อยชอบ
1: ไม่ได้
0: กำนันมาคัดกรองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้โดน
1: แ
0: บบ
1: นี้ไม่ได้แล้ว
0: ตอนนี้
1: ยุคนี้ไม่พ้นหูพ้นตาแล้วนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเจอแน่นะไปกันแกล้งใครชอบใครรักใครเกลียดใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นโครงการลงทะเบียนเพื่อที่เขาอยากจะช่วยคนที่แบบจนจริงๆนะคะต้องย้ำคำนี้อีกรอบหนึ่งนะคะพี่แต่ว่า
0: จนจริงๆ
1: จนตัวของพี่สมพรเนี่ย
0: ตอนเนี้ย
1: ค่ะพี่สมพรเอางี้พี่สมพรก็ลงทะเบียนไว้แล้วกันถึงมีรถยนต์ก็ลงแล้วกันเดี๋ยวเขาก็จะคัดเองในระบบนะคะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนาะถ้าพี่รู้สึกว่ารถยนต์คันนี้มันขายตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้วมันไม่ทันแล้วขายไม่ทันแล้วนะถ้าเป็นชื่อเราเนี่ยก็ถือว่ายังมีรถยนต์อยู่นั่นแหละในความครอบครองดูแลก็ลงทะเบียนให้ก่อนเดี๋ยวลองดูเขาคัดกรองก่อนนะคะเพราะพี่ไม่ต้องไปธนาคารอะไรก่อนนะให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่ก็ได้แล้วก็เข้าไปลงเองในเว็บไซต์เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เนาะง่ายๆค่ะไม่ยากอะไรเลย
0: หนูฟังพี่ทุกวันเลยค่ะพี่ดงน้องดง
1: ค่ะพี่สมพรสุขภาพแข็งแรงดีนะคะ70แล้วเน
0: า
1: ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะพี่
1: จ้าโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ้อยผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยทั้งหลายเนาะมาอ่านคอมเมนต์กันบ้างนะคะเราไม่ได้แบบอะไรกับพวกท่านนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็คิดแบบนี้ว่า
1: ครับครับพี่ศรีสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวจะเสียน้ำใจกันนะคะเพราะทำไมเนี่ยชาวบ้านคนแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละนะขี้ค้านบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะดูแล้วเหมือนกับว่าหลายหมู่บ้านมีประสบการณ์ว่าไม่ได้ความเป็นธรรมจากบรรดาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรอกเอาแต่พวกอะไรประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆนะคะ
1: แบบไม่ดูแลอย่างเท่าเทียมนี้ใช่ไหมพี่
0: ใช่นะคะพี่เดือนก็ถามว่ามีรถยนต์อยู่มันแก่มันเก่ามากแล้วรถยนต์30กว่าปีแต่ว่ามันยังเป็นชื่อเราอ่ะอันนี้คุณสมบัติได้ไหมน้องดงขึ้นชื่อว่ารถยนต์เขาไม่ได้บอกเลยว่าอายุเก่าเท่าไหร่แต่ว่ามันดูคุณสมบัติเงื่อนไขบัตรคนจนไม่ได้นะคะน้องดงเนาะ
1: ครับ
0: พี่เดือนเนี่ยเหมือนกับป้าสมพรเมื่อสักครู่มีรถยนต์อยู่คันนึงก็จอดทิ้งอ่ะแต่ว่ามันยังเป็นชื่อเราอยู่อ่ะเขาไม่ได้ดูสภาพนะเขาแค่บอกว่าต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์มอเตอร์ไซค์อย่าได้แต่ว่ากระบอกสูบไม่เกิน300 cc เพราะฉะนั้นคุณสมบัติ
1: ถ้ารถยนต์แล้วเรายังไปต่อภาษีอยู่ไหมหรืออะไรอย่างนี้ไหมพี
0: ่อันนี้
1: เขาจะดูจากอะไรถ้าเขาจะมีข้อมูลเราเนาะเขาจะดูจากอะไรว่าเราอย่าง
0: นี้ก็ต้องภาษีนั่นแหละถูกถ้ารถคันนั้นไม่ได้ต่อภาษีเลยก็ไม่น่าจะเป็นเจ้าของนั่นแหละค่ะพี่รู้สึกว่าถ้าไม่ต่อภาษี3ปีเขาตัดจากระบบแล้วนะเขาตัด
1: ที่
0: เด
1: ือ
0: นกับพ่อสมพรเมื่อกี้ลืมถามว่าต่อภาษีหรือเปล่ารถคันนี้ถ้าไม่ต่อภาษีเลย3ปีแสดงว่าไม่ได้อยู่ในระบบแล้วลุ้นเอาใช่ไหม
1: เนาะใช่เพราะไม่งั้นเขาผ่านข้อมูลเขาน่าจะดูจากตรงนี้พี่ว่าเรามีชื่อเป็นเจ้าของรถยังไงซื้อประกันซื้อภาษีอะไรพวกนี้แหละผมว่าม
0: ีพรบ.อยู่ไหมอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ชื่อมันถึงไปขึ้นอ่ะ
0: มันต้องขึ้นอ่ะคือแค่มีพรบ.เดี๋ยวนี้ชื่อก็ขึ้นแล้วค่ะ
1: ใช่
0: ไหมเพราะนั้นอันนี้เน้นคุณสมบัติตรงนี้ถ้าใครมีอยู่นะคะก็ไม่ต่อภาษีเลยก็น่าจะได้ลองดูค่ะก็ลงทะเบียนไปก่อนเนาะ
1: คร
0: ับ ลงทะเบียนไปก่อนนะคะ
1: เขาประกาศเองนะว่าเราได้หรือไม่ได้เนาะ
0: ใช่ค่ะเนาะใช่ค่ะผู้ใหญ่วันบอกว่าผู้ใหญ่ต้องมีความเป็นธรรมให้สิทธิ์กับทุกคนนะแต่ว่าหลายคนแต่หลายคนบอกว่าอย่าเมารวมนะครับอย่าเมารวมนะครับนี่นะคะใช่ก็แต่ว่าที่สะท้อนมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะแสดงว่าก็นี่แหละตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะเหมือนกับลงพื้นที่ประกาศให้ชาวบ้านมาลงไม่ต้องไปออกันที่ธนาคารกันตรงๆก็เป็นการมีความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรคนจนให้กับชาวบ้านประชาชน
1: นะคะไปเหมือนกับเดินเคาะประตูบ้านเลยใช่ไหมฮะดูลูกบ้าน
0: ใช่ก็ประกาศเลยนะคะใครจะลงก็มาลงได้เนาะหลักเกณฑ์ก็ตามนั้นแหละคุณสมบัตินะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยหรือใครก็ตามนะคุณจะไม่มีสิทธิ์มาตัดสินคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ทางการเขาใช้พิจารณานะน้องบงนะเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังกับกระทรวงมหาดไทยเขาจะเป็นผู้พิจารณาเองแต่ว่าคุณต้องส่งข้อมูลที่เป็นจริงของลูกบ้านพอ
1: ครับ
0: เนาะเวลากรอกข้อมูลเนี่ยให้เขากรอกของเขาเองว่ารายได้ไม่เกิน100,000จริงไหมเนี่ยมีทรัพย์สินทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน100,000จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเงินฝากอะไรประมาณนี้เนาะยังมีเวลาค่ะ21มิถุนายนค่ะนี่เป็นที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเนาะณขณะนี้นะคะสมมติพี่ไม่ต้องสมมตินะเอาจริงเลยลูกเป็นราชการทำได้ไหมบัตรคนจนน้องดง
1: ลูกเป็นราชการ
0: จ
1: ะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขอะไร
0: ก็ได้สินะถ้าลูกเป็นข้าราชการแต่พ่อแม่
1: รายได้รายได้ถึงแสนไหมล่ะ
0: อันนั้นคือรายได้ลูกไงแต่รายได้พ่อแม่อ่ะ
1: ใช่ตัวรายได้คุณพี่เขาใช้ที่ถามมันเนี่ยตัวถ้าท่านมีรายได้ไม่ถึงแสนก็ไม่
0: เอาลูกเป็นข้าราชการแต่ลูกมาลูกให้พ่อแม่ใช้จ่ายเดือนละ 3,000 มันก็เกินแสนแล้วเนาะ
1: ไม่
0: ถูกไหม
1: ไม่ถึงสิใช่ไหมถ้าเดือนละ 3,000 ไม่ถึง
0: ไม่ถึงเออได้ถ้างั้นก็ได้เออไปได้ 30,000 สักหน่อยเออเอาสมมติว่าลูกให้พ่อแม่เดือนละ 3,000 อย่างเงี้ยก็น่าจะได้นะก็แนะนำให้ลงไปก่อนเดี๋ยวก็ตัดเองใช่ไหมไปลงไปก่อน
1: ท่านไม่มีชื่ออยู่ในถ้าไม่ได้ชื่อเป็นเจ้าของบ้านเนาะไม่ได้มีรายได้เงินฝากไม่ได้มีสัญญาเงินกู้เกินแสนก็ต้องถือว่าได
0: ้
1: อะ
0: ได้น่าจะได้ถ้าอย่างนั้น
1: ทีนี้เมื่อวานมีชาวนานะมีเกษตรกรที่บุรีรัมย์อ่ะพี่เขาบอกว่าไอ้เงื่อนไขว่าวงเงินสินเชื่อเนี่ยไม่เกิน100,000เนี่ยไอ้ตัวนี้เขาอยากให้ปรับเพราะว่าบางทีชาวนาเนี่ยเขาบอกว่าโหเขากู้อ่ะกู้มาทำนาลงทุนมาทำนาเนี่ยเกินแสนหนึ่งแล้วอะแล้วขาดทุนอะตรงเนี้ยเขาอยากให้ยกเลิกไอ้เงื่อนไขวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีนะไม่เกิน100,000 บาทเนี่ยออกได้ไหมไม่เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าคนกู้เกินแสนแล้วจะรวยนะหรือแต่แบงคือหลักเกณฑ์เขามองว่าถ้าคุณกู้ได้เกินแสนนี่แสดงว่าคุณก็มีกำลังที่จะผ่อนไหวก็ไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่ผู้ที่แบบว่ารายได้น้อยอ่ะแต่ชาวนาบอกโหมันก็ไม่เสมอไปนะกู้เกินแสนแต่ขาดทุนแต่จนก็มี
0: ก็ใช่นี่ถูก
1: ครับ
0: เนาะไม่ใช่ว่าจะรวยทุกคนใช่ไหม
1: ครับก็ยื่นนี่แหละถ้าลูกเป็นข้าราชการแต่แม่ไม่ได้เป็นนี่ใช่ไหมแม่ไม่ได้เป็นก็ได้
0: ไม่ได้เป็นก็แค่ลูกเป็นลูกก็ลงได้ค่ะอย่างที่บอกลงไปก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ใครได้สิทธิ์เป็นทุกคนนะคะจะได้เป็นคนจนกันทั่วประเทศละคะเนี้ยลงทะเบียนกันหมดแล้วทำไงล่ะโอ้ยตายไม่ต้องแย่งกันนะคะเมื่อวานนี้มีข่าวที่น่าตกใจนะคะที่อุดรธานีค่ะน้องโด่งกรณีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยายปันหน้าปากซอยร่มเกล้าสิบชุมชนพรสวรรค์นะคะอำเภอเมืองอุดรเนาะจริงๆแล้วอ๋อเหตุเกิดตั้งแต่วันที่8แล้วนะคะก็มีคนไปกินก๋วยเตี๋ยวอาการอาหารเป็นพิษถูกนำส่งโรงพยาบาลถึง13คนยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก6นะคะอาการเหมือนกันเลยค่ะ13คนเบื้องต้นคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะหายใจลำบากท้องเสียนะคะก็มีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะแม้แต่คนปรุงก๋วยเตี๋ยวก็คือยายปันเนี่ยก็โดนด้วยนะคะหลานสะใภ้ของหลานคือไม่ได้แกล้งอ่ะเพราะว่าตัวเองก็กินเข้าไปยายปานอายุ70ปีเจ้าของร้านแกบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวมาตรงเนี้ย7ปีแล้วค่ะน้องดงแต่ว่าช่วงนี้ไปขายทุเรียนเพิ่มคือพอปรุงน้ำซุปเสร็จก็จะไปขายทุเรียนอีกตลาดนึงก็จะให้ญาติเนี่ยชื่อป้าบุญเลี้ยงมาขายก๋วยเตี๋ยววันนั้นเนี่ยเกลือที่ซื้อมาปรุงก๋วยเตี๋ยวมันหมดก็เลยเอาเกลือที่ลูกชายมาขายให้เมื่อ 3-4 วันก่อน มองด้วยสายตาเกลือก็ดูมันสีเก่าๆอ่ะสภาพเก่าออกเหลืองเล็กน้อยนั่นแหละแต่ถ้าเอานิ้วไปแตะขึ้นมาชิมแล้วนะก็รสเค็มก็คิดว่าเป็นเกลือก็เอาไปปรุงตามสูตรเหมือนทุกวันหลังจากปรุงก็ตักมาชิม2ช้อนผ่านไปสักพักหนึ่งชาที่ลิ้นฝีปากก่อนจากนั้นอาการก็รุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็นั่นแหละวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนหายใจลำบากท้องเสียเลยนะคะหายไป2ครั้งจากนั้นก็เอายามากินก่อนจะไปหาหมอแล้วก็กลับมาพักผ่อนเกลือต้นเหตุนั้นเห็นบอกว่าสาธารณสุขอำเภอเสร็จไปหมดแล้วนะคะก็รู้สึกเสียใจนะยายปันบอกว่าตั้งแต่ขายก๋วยเตี๋ยวมาไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าก่อนจะเทถุงเกลือเนี่ยถ้าชิมแล้วก็มีรสเค็มถ้าเป็นสารพิษก็เท่ากับว่าจะฆ่าล้างครัวเลยแล้วไม่ใช่แค่ลูกค้าที่กินนะเพราะคนในครอบครัวก็กินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันก็เสียใจมากที่เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะน้องดงสรุปแล้วคืออะไรก็ไม่รู
1: ้ผงขาวๆ
0: ฮะ
1: ใช่ไหมไม่เหมือนว่าเป็นผงขาวๆเหรอพี่ไม่รู้อะไร
0: ผงขาวแต่ว่าสีมันออกเหลืองๆหน่อยก็ลูกชายที่เอาเกลือมาให้แม่เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวนะเอามาจากไหนไปขอมาจากนายเชียนบ้านอยู่ท้ายซอยเพราะคิดว่าแม่จะได้ใส่ซุปก๋วยเตี๋ยวไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยซึ่งเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็พาไปที่บ้านนายเชียนที่ลูกชายอ้างว่าเอาเกลือมาจากที่นี่นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สะสมของเก่าลุง
1: ค
0: ือเหมือนกับว่าเขาก็ขับรถตระเวนไปเก็บของเก่ามาไปอะไรอย่างเงี้ยบนที่บ้านซึ่งลูกชายของป้าของยายปันเนี่ยก็มาหาบ่อยมีข้าวปลามีอะไรมาฝากกันบ่อยเนาะไอ้ส่วนถึงเกลือที่เก็บมาเนี่ยก็บอกว่าตอนแรกอย่าเอาไปนะมันเก็บมาจากขยะมันไม่สะอาดแต่ว่าลูกชายของยายปันเนี่ยเอาไป2ถุงซึ่งเมื่อวานตอนที่ไปบ้านนายเชียนเนี่ยนะคะไปเจอวัตถุสีขาวอีก3ถุงก็เอาไปพิสูจน์อีกขณะเดียวกันต้องรอผลการตรวจตัวอย่างที่เก็บจากบ้านไปเสียด้วยนะว่ามันตรงกันไหมนะคะกับไอ้สีขาวๆที่อยู่บ้านนายเชียนนะคะน้องลุงสรุปแล้วมันเกลือจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันเค็ม
1: นั่นแหละสิ
0: โอ้นี่13คนเลยนะคะก็บางคนก็ยังแอดมิดอยู่นะคะตอนนี้6คนแล้วก็เมื่อวานนี้คนหนึ่งที่ไปแจ้งความแกก็บอกว่าลูกชายไปกินก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่ามีอาการตาลอยมือหงิกก็งัดมืองัดปากกลัวลูกชายนะคะคนนี้แกบอกว่าก็แวะเราพอสตอก่อนแล้วก็แจ้งให้กู้ชีพมารับอาการยังไม่ดีขึ้นนะเอ้าอุ้ยคนนี้เสียชีวิตนะเดี๋ยวอ๋อควรจะเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตนะปรากฏว่าแกเลยแวะระหว่างทางก็แวะตรงอนามัยนั่นแหละนะคะทีนี้อนามัยก็รู้สึกอาการมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ให้กู้ชีพมารับใส่ท่อนะคะคนนี้รู้สึกตัวแต่ยังพูดไม่ได้รับรู้พยักหน้าได้หมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าขอดูอาการก่อนไม่แอดมิดอยู่นะคะก็เลยอยากฝากไปที่ร้านเวลาจะทำอะไรขอให้สะอาดถูกสุขอนามัยแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้พ่อของลูกชายที่กินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เข้าไปโชคดีเจ๊บอกว่ากลัวมากกลัวลูกตายระหว่างทางก็เลยแวะอนามัยอ๋อคนนี้อาการหนักสุดเลยคือตาลอยมือหงิก
1: โอ้
0: ไม่รู้มันคืออะไรสรุป
1: เออเนาะเขาส่งตรวจแล้วใช่พี
0: ่ส่งแล้วค่ะส่งแล้วค่ะตำรวจก็ส่งไปที่สาธารณสุขอำเภอเรียบร้อย
1: ม
0: ันน่ากลัวนะเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวกินอะไรเนาะเราไม่ได้ดูหรอกว่าเขาใส่อะไรบ้างเนาะเพราะรู้ว่าม ีกินอยู่ตลอดใช่ไหมเนี่ยก็เป็นก็เลยต้องฝากร้านอาหาร
1: ก็ต้องแหละโหฝากบรรดาพี่ๆร้านค้านะต้องรับผิดชอบให้เราหน่อยอ่ะ
0: ใช่
1: แต่อย่างเงี้ยเขาทำอาหารทุกวันเขาเห็นเขาก็ต้องคิดว่าเป็นเกลือนะแต่มันคืออะไรมันจะเป็นอะไรได้พี่ผงขาวๆหรอมันจะเป็นอะไรอ่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ผงชูรสแบบพวกหมดอายุอะไรอย่างงี้มันก็คงไม่ขนาดถึงขนาดโอ้โหตาลอยมือ
0: ใช่ไหม
1: มันต้องเป็นอะไรเนี่ย
0: ใช่ไหมมันต้องมีอย่างอื่นปนอยู่ด้วยถ้าเป็นเกลือนะแล้วมันอยู่ร้านของเก่าร้านเก็บของเก่าอ่ะสีก็ค้ำๆแล้วอ่ะ
1: ผมว่าจะไม่ใช่ยาเสพติดเนาะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอผลออกมาแล้วกันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูชีวิตของผู้หญิงคนนี้ครับพี่นะเอารถไปเข้าอู่พี่สีเล่าไปมาดูนะทำสีมา2ปียังไม่เสร็จเลยฮะ
0: ยังค่ะยังค่ะ
1: นี่ฮะอะไรจะนานปานนั้นนะนี่ทำให้เธอบอกเนี่ย
0: เท่ากับ
1: ผ่อนเหมือนผ่อนกุญแจมา2ปีรถยังไม่ได้ขับเลยนะฮะเอารถไปทำสีแล้วปรากฏว่าอ้าวทำสีเสร็จระบบไฟขัดข้องอีกเจ้าของอู่ก็ผัดไปเรื่อยโ
0: อ้
1: ยไม่น่าไปออกรายการโหนกระแสทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะลองออกสื่อของเราก่อนแล้วกันนี่ครับเป็นชาวอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยเอารถไปเข้าซ่อมที่อู่แห่งหนึ่งนะฮะที่ตัวอำเภอโนนแดงนี่แหละนะชื่อว่าคุณวัฒนาอายุ30ปีนะครับซ่อมมา2ปีแล้วอู่ผัดแล้วผัดอีกก็ยังไม่เสร็จเธอบอกไม่ไหวแล้วนะครับขอร้องเรียนหน่อยใครจะมาซ่อมที่นี่นะชื่อช่างออสเนี่ยนะฮะก็ให้ถามเขาให้ดีๆนะว่ารับรถได้เมื่อไหร่เพราะว่าของเธอเนี่ย Honda Jazz นะซ่อมเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะนานขนาดนี้นะครับตัวช่างเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ล่าช้าเนี่ยเพราะอู่ของเขาเนี่ยเป็นอู่รับทำสีปรากฏว่าหลังจากซ่อมสีเสร็จเนี่ยเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดระบบไฟเสียเขาก็เลยพยายามแก้ไขให้แต่ก็ยังทำไม่ได้สุดท้ายก็เลยเอารถสไลด์ยกไปที่ศูนย์ฮอนด้าที่ตัวจังหวัดบุรีรัมย
0: ์
1: ศูนย์ฮอนด้าไม่มีช่างชำนาญพอจริงเหร
0: อ
1: เขาบอกว่าช่างที่เก่งๆเนี่ยออกมาเปิดอู่เองกันหมดตนที่อยู่ในฐานะเคยอยู่ศูนย์ฮอนด้ารู้ดีนะครับอ้างหรือเปล่าไม่รู้นะช่างออสนะจากนั้นช่างออสเนี่ยนะฮะพาไปดูรถของเนี่ยนะครับผู้เสียหายเอาไปซ่อมระบบไฟอยู่อีกอู่แห่งหนึ่งเจ้าของอู่นะฮะก็กำลังซ่อมไฟให้อยู่นะเขาบอกมันรับปากเรื่องเวลาไม่ได้หรอกยังไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไงโอ้โหนะฮะเป็นเจ้าของรถที่ปวดหัวเลยนะพี่
0: ค่ะ
1: นะครับคือเจ้าของรถเนี่ยนะครับบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยนะฮะรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้ก็ลากมาซ่อมที่อู่ของช่างออสคิดราคาซ่อมแบบเหมา130,000นะครับเบื้องต้นเนี่ยช่างออสเบิกก่อนเลย30,000อีกไม่กี่วันมาเบิกอีก50,000นะด้วยความที่อยากให้รถเสร็จเร็วๆนะฮะก็จ่ายไปแล้วยังมีค่าจิปาถาอีกเกือบ 20,000 รวมแล้วเนี่ยนะฮะจ่ายไปเกือบแสนนะครับ
0: โอ
1: ้จนเลื่อยมาเนี่ยเวลาล่วงเลยมา2ปีแล้วจ่ายไปเนี่ยยังไม่ได้ลดเลยครับ
0: โอ้โห
1: ช่างบอกตรงนู้นไม่ติดตรงนี้ไม่ติด
0: ตรงนี้ไม่คือช่างก็ไม่ได้หนีไปไหนหรอ
1: ไม่หนีไปไหนแต่
0: ก็ย
1: ัง
0: ทำอยู
1: ่รถมันยังสตาร์ทไม่ติดอ่ะ
0: โอ้โหแล้วจะทำไงอ่ะอ๋อแสดงว่าไม่ได้อยู่ที่สีอยู่ที่เครื่องยนต์เหรอ
1: ใช่ไม่ได้อยู่ที่สีละ
0: เออเครื่องยนต์ละอันนี้
1: ม
0: ัน
1: เหตุมา
0: เ
1: ธอบอกว่าโอ้โหเอาไงดีทีนี้เงินก็เสียไปเกือบแสนค่าผ่อนรถก็ผ่อนมาโดยที่ไม่ได้ใช้รถเลยช่วง2ปีที่ผ่านมา
0: เอ
1: าคุณฟังเพื่อแนะนำหน่อยฮะอย่างนี
0: ้จะต้องทำยังไงอ่ะ
1: จะเปลี่ยนอู่มันก็เสียเงินไปแล้วไงพี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็เขาบอกว่าแต่ทีเนี้ยก็เดี๋ยวเขาจะยอมว่าถ้ามันทุบซ่อมไม่ได้ไม่เสร็จจริงก็ต้องยอมเปลี่ยน
0: อ
1: ่ะจะหารถยกไปยกละไอ้แสนนึงก็ถือว่าฟาดเคาะไป
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นรถคันนี้ไม่ได้ใช้สักทีครับปัญหาอู่รถนี่ก็คลาสสิกเหมือนกันนะ
0: เยอะจริง
1: ๆครับผม
0: ค่ะ
1: ถ้าหอนครับผม
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะมีอีกหลายข่าวเลยค่ะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวด
11: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
12: แค่ขัดยอก
11: หลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
12: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 6:00 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6นาฬิกา12นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพุธที่10มิถุนายนนะคะน้องโด้ง
1: ครับผม
0: เคยไปไหมนางรองอ่ะนางรองอ่ะ
1: เคยไปกินข้าวขาหมูด้วยครับพี่
0: มันมีจริงเหรอ
1: มีร้านเขาอยู่ในถนนเลยขาหมูนางรองดังด้วยนะเขาจะเป็นร้านเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: วันนั้นขาหมูอร่อย
1: ใช่ครับก็ใครผ่านตัวนางรองก็ร้านเขาอยู่ริมถนนเลยนะ
0: อยู่ริมถนนเลยนะคะ
1: แล้วเอออะไรเขาดังหูก็ไม่รู้อะไรรู้จักขาหมูนางรอง
0: ก็ขาหมูนั่นแหละใช่ไหมเออก็ขาหมูนะคะก็ร้านก๋วยเตี๋ยวบอกขอความเป็นธรรมหน่อยวันนี้ร้านอื่นๆเดี๋ยวจะขายไม่ได้จริงๆไม่มีอะไรนะคะก็คือผู้ปรุงเจ้าของร้านเนี่ยดูดีนิดนึงเพราะว่าอีสานเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนน่าจะเป็นผงบอเร็กซ์มากกว่าค่ะน้องดุง
1: อ๋อ
0: เออ
1: ครับ
0: มันอาจจะไม่ใช่เกลือเนาะกินเข้าไปก็นี่แหละค่ะ
1: ครับเนาะผงบอเร็กซ์มันก่อนขึ้นไปอย.นะถามให้เลขาอย.ว่าเดี๋ยวนี้มีร้านพวกที่ยังใช้พวกบอเร็กซ์พวกฟอร์มาลีนในอาหารทะเลไอ้พวกสารฟอกขาวในถั่วงอกในผดอหน่อไม้ดองไหมท่านก็ยังยอมรับว่ามีบางมีน้อยแต่น้อยมากนะครับแต่อย.ก็พยายามสุ่มตรวจกันอยู
0: ่มีน้อยแต่น้อยมากก็แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นอันตรายใช่ไหม
1: ก็ยังมีลักลอบใช้กันอยู่บ้างนะ
0: อ๋อก็อย่าไปใช้โดยเนาะถ้ามันอันตราย
1: ใช่แต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกสินค้าที่เราซื้อมาจากแหล่งที่มันได้มาตรฐานเนี่ยร้านท่านก็ไม่เจอของอะไรพวกนี้หรอกนี่ฮะนอกจากไปซื้อแบบเอ๊ะมันแพ็คมาราคาถูกๆอย่างเงี้ยเหรอลูกชิ้นร้อยลูกมาขายถูกๆอย่างเงี้ยอันนี้มันก็แปลกๆแล้วใช่ไหมก็ดูแหล่งอะเนาะท่านก็ต้องดูแหล่งที่มาให้กับพวกเราด้วย
0: ใช่
1: ร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบได้มาตรฐานหน่อยเขาคงไม่ไปรับลูกชิ้นอะไรแปลกๆมาหรอกนะฮะ
0: ค่ะก็ฝากสักกันเนาะทุกร้านนะคะทุกร้านค้า
1: ครับวันนี้ผมไปทำสกู๊ปอ่ะพี่เดี๋ยวเขาจะมีอย.เนี่ยเขาจะส่งรถโมบายนะครับไปจอดตามตลาดใหญ่ๆแล้วก็ uh-huh. จะกระจายไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับ uh-huh. เขาจะเป็นเครื่องแบบเทสคิดเป็นชุดทดสอบเบื้องต้นพวกหยดเดียวรู้เรื่องเลยอ่ะสมมุติว่า
0: uh-huh.
1: เราไปซื้อลูกชิ้นมาเนี่ยนะเราอยากรู้ว่าลูกชิ้นเนี่ยมันมีบอแหลกหรือเปล่าก่อนเราจะกินเนี่ยนะร้านเนี้ยแล้วก็เดินไปที่รถโมบายคันนี้ให้เขาตรวจได้เลยขอเจ้าหน้าที่เขาตรวจได้เลยเขาจะมีชุดทดสอบหยดน้ำยาเอาลูกชิ้นเราไปหั่นซอยให้มันเล็กๆๆๆนะฮะแล้วก็เอาน้ำยาหยดแล้วก็เทลงไปที่เทสคิดเหมือนตรวจ ATK อ่ะพี่
0: อ๋อ

0: ู้เรื่องเลยประมาณ3นาทีรู้เลยว่าเนื้อหมูมีสารเร่งเนื้อแดงไหมลูกชิ้นมีบอลแหลกไหมกุ้งปลาหมึกมีฟอร์มาลีนไหมพวกเนี้ยนะครับก็ออยเขากำลังส่งรถโมบายไปจอดตามตลาดใหญ่ๆเพื่อตรวจสอบให้อยู
1: ่
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: จะได้อุ่นใจกันเนาะจะได้อุ่นใจ
1: เนาะกินอะไรก็ระแวงก็ไม่ไหวค่ะ
0: ครับผม
1: อ่ะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับเอาตินตินก่อนเนาะใช่ไหม
0: ครับ
1: ตินตินนักร้องบอยแบนด์เหรออย่างนี้เป็นบอยแบนด์ไหมตินตินเนี่ย
0: เป็นนะ
1: เป็นแล้วเหรอเป็นบอยแบนด์นะคะอ
0: ๋
1: อเป็นบอยแบนด์บอยแบนด์ลูกทุ่งก็เป็นประเด็นร้อนนะคะเพราะว่ามีนักร้องฟาริดาเอลิซาเบธทีโอ้ชื่อนามสกุลเนาะก็เปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะว่ามีนักร้องลูกทุ่งนะคะค่ายดังหลังจากมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเธอก็ตั้งครรภ์แต่ฝ่ายชายปัดความรับผิดชอบบล็อกทุกช่องทางติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็พอติดต่อได้ครั้งล่าสุดก็ไล่ให้ไปเอาเด็กออกนะล่าสุดก็เปิดเผยแล้วนะคะก็คือต้นสังกัดก็คือแกรมมี่โกไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะสั่งพักงานปินทันทีอ๋อก็คือเป็นศิลปินที่ถูกโยงนะคะฟาริดาบอกว่าอย่างนี้จุดเริ่มต้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะ3พฤศจิกายนก็ส่งข้อความไปหาฝ่ายชายทาง IG เนื่องจากฝ่ายชายเป็นนักร้องมีชื่อเสียงและกำลังจะมีผลงานเพลงใหม่ก็คุยกันสารสัมพันธ์กันผ่านข้อความก็คุยกันตลอดจนกระทั่งวันที่5กุมภาพันธ์3 4ก็3เดือนเอ๊ะเลยนัดเจอกันเป็นครั้งแรกก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเลยโดยไม่ได้มีการป้องกันเนื่องจากฝ่ายชายอ้างว่าถุงยางหมดแล้วบอกให้เธอไปกินยาคุมฉุกเฉินแทนจากนั้นก็เจอครั้งที่2 12กุมภาพันธ์วันที่5เจอครั้งแรกเนาะวันที่12กุมภาพันธ์เจอกันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งก่อนที่ฝ่ายหญิงจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยหลังจากวันที่20กุมภาพันธ์ระหว่างทำงานต่างประเทศเธอก็เริ่มมีอาการผิดปกติก็เลยไปซื้อชุดตรวจคันมาตรวจพบว่าโอ้ขึ้น2ขีดเลยตัดสินใจยกเลิกงานทั้งหมดกลับประเทศไทยทันทีเพื่อมาบอกข่าวดีกับตินตินแต่ประโยคที่ได้รับทำเอาใจสลายเมื่อนักร้องหนุ่มบอกว่าอยากให้เอาออกอ่ะเนื่องจากไม่พร้อมแล้วก็ถามกลับมาฝ่ายหญิงว่าบ้านเธอรวยเหรอนี่ฝ่ายหญิงพูดเนาะเธอยืนยันว่าไม่สามารถเอาเด็กออกได้เนื่องจากตรวจพบในตอนที่ลูกเริ่มโตแล้วเป็นตัวแล้วยังไม่คือแต่เมื่อเขาเกิดมาแล้วก็อยากจะทำหน้าที่แม่ดีที่สุดนะเธอบอกว่าตอนนี้ฝ่ายชายบล็อกการติดต่อทุกช่องทางก็เลยอยากเรียกร้องผ่านสื่อให้ฝ่ายชายมาเคลียร์กันตัวต่อตัวแบบแมนๆเพราะว่าให้หยุดพฤติกรรมคุยซ้อนด้วยอยากให้ไปเรียนจุกศึกษาเพิ่มเติมนี่ฝ่ายหญิงแจ้งแบบนี้เอาไงส่วนแกรมมี่ต้นสังกัดก็อย่างที่บอกนะคะก็ตอนนี้ก็พักงานไปแล้วก็ล่าสุดนะคะที่คนที่ปลุกปั้นโปรเจกต์นี้ของวงจริงๆนี่นะคะเป็นโปรเจกต์ New Country วงบอยแบนด์เนี่ยค่ะก็คือพี่ก๊อตจักรพันธ์ค่ะน้องดง
0: ใช่ๆพี่ก๊อตนี่จะฝึกเองซ้อม
1: ใช่ใช
0: ่ซ้อมเองกับมือเลยอ่ะ
1: พี่ก๊อตก็เคยโพสต์คลิปที่เคยซ้อมร้องเพลงกับจริงๆนะแล้วก็แคปชั่นบอกว่าเขาให้พักงานก็พักก่อนเดี๋ยวทุกอย่างก็กระจ่างหมอดูบอกปินจะดังคิดว่าเพลงโดยมีคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยนะพี่ก๊อตก็โพสต์สั้นๆแบบนี้บอกว่าหมอดูเคยบอกว่าปินจะดังคิดว่าเพลงมาดังทางนี้นะคะในพี่ก๊อตในฐานะที่เป็นคนทำโปรเจกต์นี้อ๋อคนนี้ปิน
0: เพราะว่าไงน้องผู้หญิงบอกเขาบอกว่าฝ่ายชายบอกว่าถุงยางหมดเหรอ
1: หมดใช่ค่ะถุงยางหมดก็ไปซื้อไม่ได้เหรอ
0: มันไม่ทันนะ
1: เอาไม่ทันช่วงนั้นเหรอหมายถึงว่าตลาดวายตอนนั้นเหรอ
0: เออมัน มันเป็นช่วงมันเป็นช่วงจังหวะมันเวลามันเปิดลิ้นชักเนาะไม่มีอ่ะอ้าวมันจะให้มันไปซื้อมันเลยเวลาซื้อแล้วพี
1: ่มันไม่รู้ใครผิดนะซึ่งถ้าในมุมของคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะก็ไปโจมตีฝ่ายหญิงอีกว่าแล้วทำไมเธอไม่เตรียมไปล่ะในเมื่อเธอรู้ว่าจะไปเจอเขาเอาเออตาอย่างเงี้ยมันต้องเตรียมกันขนาดนั้นเลยเหร
0: อยุคสมัยนั้นเราบอกว่าเอาผู้หญิงพกถุงยางนี่ดูเป็นผู้หญิงยังไงอ่ะก็มีคำถามเหมือนกันนะเออ
1: uh-huh.
0: สมัยก่อนอ่ะที่พวกนักสุขศึกษาพวกนี้เขาบอกนักเพศศึกษาเขาบอกมีคำถามว่าถ้าผู้หญิงเราไปเจอผู้หญิงที่พกถุงยางอนามัยความรู้สึกอ่ะโ
1: อ
0: ้โหผู้หญิงคนนี้ดูเตรียมพร้อมขนาดนี้อ้าวมันก็มีคำถามอีกนะผู้หญิงพกเนี่ย
1: เดี๋ยวผู้ชาย
0: หรือว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ซีเรียสแล้วเอออ ๋
1: อ
0: แม่พี่
1: เออๆใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ เอาส่วนปิ่นๆก็โพสต์เหมือนกันนะคะโพสต์หลายเรื่องเลยเขาบอกว่าขอที่แจ้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องตัวผมดังนี้หนึ่งประเด็นเรื่องสารเสพติดขอยืนยันว่าไม่เคยใช้สารเสพติดตามที่ถูกกล่าวหารับการตรวจจากสถานพยาบาลเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจซึ่งผลก็ไม่พบสารเสพติดทุกชนิดนะคะประเด็นเรื่องผู้เยาว์ผมยืนยันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้เยาว์และไม่เคยกระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้างแล้วก็ประเด็นที่3เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเนื่องจากมีบางส่วนข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อนก่อนที่แจ้งวันที่3พฤศจิกายนมีการเริ่มต้นติดต่อพูดคุยกันโดยฝ่ายหญิงเป็นผู้ทักมาก่อนผ่าน IG อย่างนี้ตรงกันวันที่5กุมภาพันธ์เป็นการพบกันครั้งแรกและมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งวันที่12พบกันครั้งที่2ที่ร้านกาแฟฝ่ายหญิงแจ้งว่าจะไปต่างประเทศหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อหรือพบกันอีกวันที่3พฤษภาคมและแจ้งว่ากำลังตั้งครรภ์เพื่อรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วผมก็ไม่ได้ติดเรื่องความรับผิดชอบมีการคุยกันเพื่อหาทางดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องผมเรียนว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะทั้งสองฝ่ายและไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้เยาว์ตามที่กล่าวหาแล้วก็บอกว่าผมพร้อมให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่เหมาะสมหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าผมมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะบิดาของเด็กผมพร้อมปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ขออภัยต่อแฟนๆผู้สับสนและผู้ได้รับผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งก็โพสต์ของเขาแบบนี้ก็คือเขาบอกว่ารับผิดชอบในฐานะเป็นพ่อของเด็ก
0: อ๋อไม่เอาออกแล้ว
1: ไม่ออกแล้วแต่เขาไม่ได้พูดนะว่าเขาพูดว่าให้ฝ่ายหญิงเขาออกหรือเปล่านี่เขาไม่ได้ชี้แจงในสามประเด็นนี้ไม่มีค่ะก็คือถ้าโอเคยังคบต่อไม่ได้ใช่ไหมก็รับผิดชอบในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้นี่เนาะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช
1: ่แค่นั้นเองเนาะมันจะจบไหมฝ่ายหญิงที่เธอบอกว่าอยากคุยตัวต่อตัวเอาสมมติว
0: ่า
1: ฝ่ายชายก็ไม่คุยแล้ว
0: โอ้ฝ่ายหญิงออกมาให้สัมภาษณ์แบบโอ้โหพูดเป็นฉากๆเลยนะฮะ
1: ไม่เอาสมมตินะนี่เราก็ไม่ได้มองนู่นนี่นั่นนะเราคิดมองว่าเอาสมมติถ้าฝ่ายชายเขาไม่อยากมีความสัมพันธ์ต่อแล้วแต่เขารับผิดชอบในฐานะที่เป็นพ่อของเด็กเนี่ยได้ไหมฝ่ายหญิงจะยอมไหมแบบนี
0: ้ก็ต้องทำหนังสือร่างออกมาเลยอ่ะให้ทนายร่างออกมาเลยใช่ไหมว่าจะรับผิดชอบอะไรบ้าง1 2 3 4เงินก้อนเท่าไหร่ดูเงินรายเดือนดูแลลูกเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่อย่างเงี้ยใช่ไหมจนถึงอายุเท่าไหร่ส่งเสียอะไรเงี้ยมันต้องให้ชัดเลย
1: ถามว่าในแง่กฎหมายเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะถูกไหม
0: ครับ
1: ไม่ผิดเนาะในแง่กฎหมายเพราะว่าหนึ่งฝ่ายหญิงก็ไม่ได้เป็นผู้เยาว์แล้วก็ไม่ได้แบบว่าไปฉุดกระชากลากถูอะไรนะก
0: ็
1: คบหากันอยู่ก่อมาก่อนใช่ไหม
0: มาดูรอดูเส้นทางอนาคตในวงการน้องติน
1: ของทั้งคู่ฟาริดานี่ก็เป็นนักร้องนะใช่ไหมเป็นนักร้องเหมือนกันค่ะ
0: รอดู
1: ค่ะ
0: เมื่อวานมีคลิปหนึ่งนะฮะเห็นนายเอ็นเทนเขาเอามาลงนะครับคุณหนูเล็กกาก้านะฮะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดอาเป็ดเชิญยิ้มนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกเขานับถืออาเป็ดเนี่ยเหมือนพ่อคนหนึ่งเลยนะ
1: ก็คือปั้นเขามาใช่ไหม
0: ใช่เขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นหนูเล็กกาก้าเนี่ยเขาก็คือเขามีนามสกุลหนึ่งก็คือก่อนบ่ายหนูเล็กก่อนบ่ายเหมือนชมพู่ชมพู่ก่อนบ่ายหนูเล็กก่อนบ่ายคือพวกนี้เติบโตมาจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดเนาะของอาเป็ดเชิญยิ้ม
1: ค่ะ
0: ตลกหลายคนก็โตจากรายการนี้นะครับเกิดจากรายการนี้นี่แหละนะฮะก
1: ็
0: เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานย้อนกลับไป8มิถุนายนนะครับวันเกิดของอาเป็ดนะฮะอาเป็ดที่72แล้วพี่อายุ
1: โอ้
0: 72ปีแล้วนะครับ
1: เออ
0: โอ้โห72นี่ก็เกิด2 2 4 9เท่าไหร่98 97 98เนาะ
1: ค่ะ
0: เออนะครับก็งานนี้เนี่ยนะฮะคุณหนูเล็กเอาของขวัญสุดพิเศษนะครับทำเอาบรรยากาศตื้นตันเลยก็คือใส่เอาซองเงินไปให้นะในนั้นก็มีเงินอยู่นะเมื่อปึกหนึ่งนะครับคุณหนูเล็กก็เลยโพสต์คลิปโมเมนต์นี้นะฮะแล้วก็ลงแคปชั่นนะครับบอกว่าถึงหนูไม่มีพ่อแม่แล้วแต่หนูมีคนนี้อยู่นะรักและคิดถึงและเป็นห่วงอยู่เสมอหนูภูมิใจในนามสกุลที่มีแค่คนเดียวในโลกที่อาตั้งให้มากๆจะรักษาไม่ให้เสียชื่อที่มอบให้ค่ะหนูเล็กก่อนนะเออแล้วก็อวยพรอาเป็ดไปนะครับตึ๊ดๆนะฮะคุณหนูเล็กเขาบอกว่าเนี่ยวันก่อนนะคุณโหน่งกับคุณเท่งอ่ะเขาไปถ่ายรายการที่บ้านแล้วก็ถามว่าทำไมต้องมีรูปอาเป็ดเชิญยิ้มติดไว้ที่กำแพงบ้านด้วยเขาเป็นอะไรกันเป็นญาติกันเหรอเป็นอะไรกันมันเหมือนเป็นญาติกันคนเราจะมีรูปแขวนขึ้นที่บ้านเนี่ยมันต้องคือถ้าไม่รูปรับปริญญาเนี่ยมันก็ต้องรูปอะไรที่จะแขวนขึ้นที่บ้านได้ใช่ไหมโอ้เนี่ยนะก็คุณเล็กเขาแขวนรูปคู่อาเป็ดนะฮะคุณเล็กเขาก็ตอบไปแบบที่แบบว่าเขาเป็นเหมือนผู้ให้กำเนิดในวงการก็เลยนับถือเขาเหมือนพ่อโอ้นี่แปลว่าติดรูปอาเป็ดไว้ที่กำแพงบ้านเลยครับ
1: โอ้แปลว่าเขานับถือเคารพนะศรัทธาเนาะ
0: เขาขอบคุณมากๆนะหมายถึงว่าก็ถ้าไม่มีอาเป็ดชักชวนมาก็อาจจะไม่มีชื่อหนูเล็กกาก้าในวันนี
1: ้
0: ในความรู้สึกเขาคิดอย่างไรนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็น่ารักดีในคลิปก็แกก็ตัวซาบซึ้งกันทั้งคู่นะคุณหนูเล็กก็เหมือนน้ำตาคลอน้ำตาไหลอาเป็ดก็ซาบซึ้งไปด้วยนะครับให้เงิน
1: เห็นมีให้ตังค์อาเป็ดด้วยนะในคลิปอ่ะใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ก็ให้เงินใส่ซองให้เงินไปด้วย
1: ใส่ซองให้อ่ะเออน่ารักมากเนาะ
0: ครับผม
1: อือ
0: จะให้ทุกปีนะ
1: จริง
0: อ
1: ือหลายคนบอกว่าอุ้ยคุณเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยน่าจะรวยมากเลยเนาะเออไม่ต้องให้ก็ได้แต่ว่าในมุมของคุณหนูเล็กเขามองว่าเหมือนกับให้เงินพ่อแม่อ่ะตีละครั้งเองทำไมเขาถึงให้ไม่ได้เขาก็ไม่ได้รวยอะไรแต่เขาก็บอกเขาอยากให้อ่ะเออเป็นคือจะซื้อก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเขาบอกเขาเลยให้เงินเนาะ
0: ครับ
1: น่ารักมาเป็นภาพที่แบบเออน่ารักดีค
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับ เนาะมาดูกีฬาเลยละกันล่าสุดข่าวว่าวันนี้จะทราบเรื่องฟุตบอลใช่ไหมลิขสิทธิ์
0: ก็บอลโลกมันพรุ่งนี้แล้วนะพี่ถ้าวันนี้ยังไม่รู้เรื่องอีกเนี่ย
1: วันนี้แหละ
0: คนไทยก็มีคนแชร์นะว่าเออเราจะไปซื้อลิขสิทธิ์จากประเทศเพื่อนบ้านมามั้งได้ไหมหมายถึงว่าไปยอมไปเสียสมาชิกให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
1: เออใช่ไหมแล้วดูสัญญาณเข้ามา
0: เนี่ยในอาเซียนนี่เขาได้หมดแล้วอ่ะ
1: หมดแล้วใช่ถูก
0: เรานี่แหม
1: ต้องอ
0: ย่างนี้คนไทยมันต้องอย่างนี้มันต้องวันสุดท้าย
1: เออมันต้องอย่างนี้แหละทุกสิ่งอย่าง
0: แหมจะมารู้ก่วงหน้ากันเป็นเดือนเป็นอาทิตย์นี่มันได้ไงเออ
1: เออขับตรงนี้แหละทำไม
0: ครับผม
1: ทำไมยังไม่ได้อ๋อว่าเรายังเราไม่อยากคือเราต้องนาทีสุดท้ายอ่ะเหมือนจะ ควรจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ย
0: ใช่เมื่อวานผมพอดีเจอพี่ดีเจขึ้น99เพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฮะขึ้นสปอร์ต99 FM 99เนี่ยนะโอ้โหเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนกับทางค่ายของแจ๊สเนี่ยนะฮะหรือว่าโมโนเนี่ยเขาต้องพยายามสู้ราคาเพราะว่าเขากลัวอย่างนี้พี่เขากลัวว่าแบบว่าปล่อยให้คนไทยไปดูแบบเถื่อนไปดูแบบเถื่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าอย่างเงี้ยคนพอเคยดูเถื่อนแล้วอ่ะคนเขาจะไม่กลับมาเสียเงินดูพรีเมียร์ลีกแล้วไงแล้วเขาลงทุนกับพรีเมียร์ลีกระยะยาวต้อง6ปีนะตอนนั้นแจ๊สเขาเซ็นไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีเนี้ยวัยรุ่นเด็กวันนี้โอ้ยหาดูง่ายแล้วอ่ะเออไม่ยากแล้วนะเออแล้วทีนี้เดี๋ยวประชาชนไม่ซื้อของพรีเมียร์ลีกไปด้วยเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เลยนะฮะก็เลยมองกันว่าวิเคราะห์กันว่ายังไงเนี่ยแจ๊สต้องเอาแน่
1: ได้แน่นอนนี่คือไปดูในเพจของพี่บอบูอ่ะแกบอกว่าได้แน่นอนเออพี่บอบูเขาโพสต์ว่ายังไงก็ได้วิกฤตถ่ายทอดนี่นะคะคือแม้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะเออเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับใครบางคนถ้าได้นี่นะคะทางแกจะเอาใจคนไทยโดยไม่คิดแพ็กเกจเพิ่มก็หมายความว่าใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแถมแบ่งให้ฟรีทีวีถ่ายทอดครึ่งหนึ่งด้วยรวมถึงนักชินค่ะ อันนี้พี่วาบูโพสแบบนี้เออแสดงว่าแกก็เป็นคนวงในอยู
0: ่ก็น่าจะ
1: เพราะว่า
0: น่าจะมีประกาศแล้วใช่ไหมวันนี้น่าจะมีประกาศแล้วนะประกาศนี่หมายถึงว่าเราจะได้รู้ด้วยนะว่าช่องทางไหนยังไงจะให้อาจจะให้จ่ายซื้อลิขสิทธิ์แบบรวมพรีเมียร์ลีกปีหน้าไปเลยไหมหรือจะมีแยกออกมาขายเป็นแพ็กเกจเฉพาะเออหรือจะยังไงหรือคุณถ้าไม่ซื้อเลยจะมีสิทธิ์ได้ดูทางช่องฟรีทีวีไหม
1: ค่ะ
0: โมโน29ของเขาอ่ะหรือจะแบ่งช่องอื่นมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยไหม
1: ค่ะ
0: เราจะได้รู้ใช่ไหมวันนี้นะน่าจะวันนี้แล้วล่ะเพราะว่าบอลลูนพรุ่งนี้กลางคืนแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: บางคนก็รอดูน้องลิซ่านะพี่น้องลิซ่าเขาจะขึ้นโชว์ด้วยนะ
1: เออนี่แหละที
0: ่
1: คนไทยอยากดู
0: โชว์
1: เผยอาจจะไม่ได้อยากดูบอล
0: ไทยคนแรกนะอ
1: ยากดูพี่ชีเปิดเออมาค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าพูดถึงคู่เปิดสนามปีนี้นะก็ด้วยความที่เป็นคือตามธรรมเนียมปฏิบัตินะพี่เจ้าภาพต้องเป็นคนต้องเป็นตัวเปิดอ่ะต้องเป็นคู่แรกในเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต
1: ้
0: มันก็อาจจะถ้าพูดถึงในเชิงฟุตบอลมันอาจจะไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่าคนก็อาจจะรอดูพิธีเปิดด้วยแล้วก็ถือเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกด้วย
1: ใช่ค่ะส่วนอิหร่านก็ล่าสุดแถลงแสดงความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าโควต้าตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกของแฟนบอลอิหร่านเนี่ยถูกยกเลิกกระทันหันจากเจ้าภาพที่เมื่อวานนี้เรารายงานเรื่องวีซ่าเนาะของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในทีม15คนก็ไม่ผ่านนะวีซ่าของทั้งสตาฟเจ้าหน้าที่นะแล้วก็อย่างที่บอกห้ามค้างคืนด้วยไปนอนที่เม็กซิโกนู่นปะประมาณนี้ล่าสุดแฟนบอลก็ถูกยกเลิกโควต้าตั๋วด้วยนะคะคนที่วางแผนไว้แล้วไม่สามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันของทีมชาติตัวเองได้และขณะนี้ยังไม่สามารถหาตั๋วได้แม้แต่ใบเดียวให้กับแฟนบอลพร้อมเรียกร้องว่าฟีฟ่าต้องทำอะไรแล้วนะทำไมถึงให้สหรัฐอเมริกาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าในระเบียบของฟีฟ่าระบุว่าทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับการจัดสรรโควต้าตั๋วเข้าชมคิดเป็น 8% ของความจุสนามเพื่อนำเอาไปขายให้กับแฟนบอลชาติตัวเองในกรณีของอิหร่านนั้นได้รับโควต้าก็จริงขายไปแล้วแต่ถูกยกเลิกกลางคันค่ะน้องดง
0: โอ
1: ้แสดงว่า
0: ไม่ต้องแสดงว่ามีแฟนบอลอิหร่านที่จะเดินทางมาอเมริกาเพื่อดูบอลด้วย
1: เรื่องการนี้มีแต่ถ้าถูกยกเลิกไปแล้วก็กล้าแต่ว่าอเมริกาก็ตัดไฟไปแล้วว่าโควต้าของอิหร่านเนี่ยไม่ให้แล้ว
0: เป็น 8%
1: นั่นน่ะ ไม่ได้
0: อย่างนั้นนะฮะ

0: แล้วมีกองเชียร์จะไม่ให้มีกองเชียร์เขาเลยหรือไงเนาะ
1: ใช่ไหม
0: ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่สายเดียวกันนิดหน่อยเ
1: ออยังจะไปอีกเนาะยกเลิกตอนนี้ทำมิลาน
0: แล้วไปตัดโควต้าเขาแล้วจะไปให้อีกทีมหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นธรรมเหมือนเขาเหมือนกันนะ
1: ใช่ไหมเออ
0: ชงหงทำไม่รู้สีทาง
1: คือตอนนี้อเมริกาเขาทำอะไรก็ได้อะก็เป็นเจ้าภาพอ่ะ
0: เออใช
1: ่
0: ขนาดห้ามกรรมการที่บอกห้ามกรรมการจากโซมาเลียที่ว่าถูกขึ้นเป็นประเทศที่ถูกขึ้นแบ็คลิสต
1: ์ที่
0: ว่ายังบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของมันเป็นสิทธิ์ของอเมริกาเลยอ่ะ
1: โอ้ย
0: แต่นั้นมันเรื่องตรวจมันเรื่องตอมอเนาะแต่เรื่องตรวจจริงฟีฟ่าเนี่ยมีเขาน่าจะมีสิทธิ์ในการเข้ามาดูแลนะ
1: ก็นี่ไงอีหลานบอกว่าทำไมฟีฟ่ายังเฉยอยู่อ่ะโดนขนาดนี้
0: เรื่องตอมอนะผมเข้าใจได้นะว่ามันเป็นเรื่องว่ามันเป็นเรื่องของการความมั่นคงของประเทศแต่ว่าไอ้เรื่องตั๋วที่นั่งเนี่ยอันนี้ผมว่าฟีฟ่ามีสิทธิ์ที่จะแย้งอเมริกาได้นะ
1: ค่ะใช่ไหม
0: เนาะถ้าเราเป็นชาวอิหร่านไม่รู้ว่าหมายถึงคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอเมริกาก็เลยไม่ได้ดูไปด้วยหรือจะมีคนถึงขนาดบินจากอิหร่านเพื่อไปเชียร์ก็ต้องมีนะกองเชียร์
1: ก็ต้องมีใช่ทีนี้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอเมริกาและถือสัญชาติอิหร่านอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะอยู่อย่างปกติสุขไหม
0: ครับ
1: อยู่แบบหวาดระแวงหรือเปล่ามีความสุขดีไหมหรือยังไงไม่รู้นะ
0: เนาะ
1: หรือซึ้งไปเออเนาะแล้วแต่ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงขอบคุณด้วยค่ะ
0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะขณะนี้มีการเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบนไลน์นะคะเป็นไลน์แอปแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะซึ่งหลายคนแน่นอนเป็นหนี้ก็อยากจะแก้หนี้เสียนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงบางคนไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนขณะนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะซึ่งเป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือกับแซมนั่นคือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะคะมีการเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสให้กับทุกท่านที่จะแก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการนะคะแอปแซมโซเชียล AMC ทำให้ครบทุกขั้นตอนได้นะคะสำหรับในไลน์สะดวกง่ายๆเลยค่ะแล้วก็จบในที่เดียวนั่นคือการตรวจสอบสิทธิ์นะคะถ้าเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้ว2ยืนยันตัวตนค่ะ3เลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณมี2แผนด้วยกันนะคะคือ1จ่ายปิดจบไปเลยนะคะลดเงินต้นสูงสุดถึง 50% ชำระครั้งเดียวหรือ2ผ่อนชำระก็ได้ค่ะลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานได้สูงสุดถึง36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็4ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็5ชำระตามแผนที่เลือกเอาไว้และที่สำคัญนะคะยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีด้วยเพราะว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาว3ปีนะคะยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งผ่อนได้นานกว่าค่าเงินต่อเดือนก็ต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอปิดหนี้ได้แล้วประวัติเครดิตบูโรของคุณก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอนาคตด้วยนะคะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะใครสนใจรีบสมัครเลยค่ะมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นกันใหม่ไปด้วยกันกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะตอนนี้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสให้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์ไปค่ะแอดแซมโซเชียล AMC หางลง
0: ครับผมโอกาสดีแล้วนะโอกาสดีนะฮะของคนที่เป็นหนี้เนาะ
1: เครดิตบูโรก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตทำอะไรก็ไม่ได
0: ้มันเนาะใช่มันขยับตัวไม่ได้เลยพี่
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมาปิดเลยค่ะเนาะอยากก็ช่วยแล้วนะคะแบงค์ชาติกับแซมแล้วก็ธนาคาร

0: เรื่องหวยสักนิดไหมครับพี่เรื่องหวยโอละเวงโอละวนนะครับยังหาไม่เจอหรอกนะฮ
1: ะ
0: ยังหาไม่เจอนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นทางตำรวจที่สุโขทัยบอกว่าไปยื่นขออายัดแล้วนะครับหวยใบนี้นะฮะที่กองสลากเพราะว่าเขามีต้นขั้วอยู่เขามีต้นขั้วจากทางฝั่งเจ๊แห้งที่เป็นแม่ค้าอยู่นะครับว่าเป็นสลากชุดไหนชุดไหนเลขนี้นี้ยังไงนะฮะนั้นเขาก็ไปอายัดเฉพาะเลขนี้ใบนี้นะครับใครที่ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่เกี่ยวนะคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่ชุดนี้เลขนี้เนี่ยก็ไปขึ้นเงินได้ปกตินะครับก็ตอนนี้ตำรวจบอกรวบรวมหลักฐานขอเวลาอีก 2-3 วันเนี่ยกระจ่างแน่นะครับตัวของป้าสายยันเจ้าของหวยเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เขายังยืนยันนะว่าไทม์ไลน์คือวันที่หนึ่งหลังจากลอตเตอรี่ออกเนี่ยแกถือหวยเนี่ยนะครับไปให้เพื่อนบ้านนะฮะไปให้ตาพี่เดชนะฮะช่วยตรวจแล้วแกก็ยังยืนยันนะครับว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะได้มีการเหมือนกับถึงขนาดโอบกอดกันเลยนะป้าสายยันโอบกอดกันเลยนะบอกว่าอุ้ยดีใจด้วยได้ถูกรางวัลที่หนึ่งมีการกอดกันเลยนะแล้วก็มีการฝากลอตเตอรี่กันไว
1: ้
0: มีการฝากลอตเตอรี่เอาไว้เลยมีการพูดคุยกันกอดกันแล้วก็บอกกันว่าเดี๋ยวจะพาไปขึ้นรางวัลอันนี้มันยังไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าฝ่ายนู้นเนี่ยพอเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกไม่มีวันที่หนึ่งไม่เจอกันเลยมาเจอกันวันที่สองนั่งกินข้าวอยู่ตอนเช้า
1: แล้วไอ้ที่โอบกอดกันมีไหม
0: ไม่มีช็อตอย่างนั้นเลยไม่มีแม้กระทั่งว่าวันที่หนึ่งไม่ได้เจอกันด้วยแต่ป้าสายยันบอกฉันเอาหวยไปให้เขาวันที่หนึ่งทางนี้บอกว่าวันที่หนึ่งไม่เจอมาเจอวันที่สองวันที่สองเนี่ยฉันนั่งกินข้าวกันอยู่ที่บ้านป้าสายยันเดินเอาหวยมาให้ตรวจ3ใบตรวจเสร็จไม่ถูกก็ส่งคืนให้ไปหมดเลย
1: อ
0: ันนี้มันยังไม่ตรงกันแบบอยู่คนละโลกเลยอะคือแบบคนนึงบอกเจอกันอีกคนนึงบอกไม่เจอกันอีกคนนึงบอกกอดกันเลยอีกคนนึงบอกแค่ตรวจหวยให้กัน
1: เออเนี่ย
0: นั่นแหละนะฮะ
1: แล้วจะยังไงต่อไปเนี่ยขั้นตอน
0: ก็เนี่ยเมื่อวานตำรวจเอาเชิญตัวทุกคนเลยนะครับมาจำลองเหตุการณ์ความเป็นไปได้ตั้งแต่เดินมาเจอกันตรงไหนตรงระเบียงนั่งอยู่มีใครอยู่ตรงนั้นบ้างมีใครเดินผ่านมาบ้างเพื่อดูว่าการเล่าของทั้งสองคนเนี่ยมันตรงกันไหมมันเป็นวันไหนกันไหมแล้วก็ตอนนี้เอาโทรศัพท์ของทางฝั่งผู้กรณีของป้าหยันเนี่ยนะครับไปตรวจแล้ว
1: ค่ะ
0: ไปตรวจนะครับ
1: ก็คนละเวงและทุกลายเนาะทุกคู่ทุกตั้งกี่ปีมานะเรื่องนี้แล้วไม่เข้าใครออกใครจริงๆเนาะ
0: ใช่พี
1: ่แล้วเดี๋ยวก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลที่แบบจะมาตกลงกันได้ดีเนี่ยง่ายมากนะ
0: ครับทีเนี้ยก็ต้องย้อนกลับไปนิดเดียวว่าเจ๊แห้งที่เป็นคนขายเนี่ยคือในแผงเนี่ยมันมี70อยู่2ใบ
1: ค่ะ
0: เลขท้าย70อยู่2ใบนะฮะใบนึงเนี่ยแน่นอนถูกรางวัลที่1อีกใบนึงเนี่ยไม่ถูกนะแล้วประเด็นคือเจ๊แห้งมั่นใจแน่ไหมว่า70เนี่ยได้ก็คือ1ใน3ใบที่ส่งให้กับป้าหยันไปอ่ะมันมี70อยู่แค่2ใบเองนะในแผงแพ้ที่ขายอ่ะก็ไม่รู้ว่า70นี่แกจำได้ว่า70เนี่ยให้ป้าไปเนี่ยมันใช่รางวัลที่1หรือเปล่าเนาะแต่ทั้งหมดอะพี่ก็คืออีก2ใบมันอยู่ในถังขยะแล้วทำไมไอ้70มันไม่อยู่อ่ะถ้ามันไม่ถูกอ่ะ
1: นั่นสิ
0: คือโดยวิสัยอะถ้าเกิดว่าบอกไม่ถูกตรวจให้แล้วทิ้งไปแล้วแล้วทำไมมันไม่อยู่อ่ะแสดงว่ามันต้องเป็นใบที่พิเศษมันถึงหายไปอ่ะพี่คือถ้าใบมันเป็นใบที่ไม่ถูกหวยเนี่ยโอ้โหมันก็เศษขยะเศษกระดาษ
1: ใช่
0: นะครับก็เดี๋ยวรอเห็นทาง พี่นักข่าวที่รู้จักกันในเฟซด้วยนะเขาพี่เขาก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่นะครับเขาก็ไปตามอยู่พี่เขาอยู่ช่อง8นะ
1: เจ๊ออย
0: เจ๊ออยก็เดี๋ยวผมติดตามเฟซเจ๊ออยอยู่นะเดี๋ยวรอเจ๊ออยอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
1: เอาจริงๆนะคือถ้าเป็นเรานะสมมติถ้าใครถืออยู่อะเอามาแบ่งกันแล้วก็ไปตกลงกันเองแบบลับๆได้ไหม
0: อันนี้มันก็มีมุมนี้ลูกสาวของป้าเขาเริ่มแย้มมาแล้วว่าก็แบ่งเดี๋ยวแบ่ง
1: กันเองเลย
0: ขอให้เอามาคืน
1: เ
0: ลยแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของเราจะอยากแบ่งไหม
1: ก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วมันยากขึ้นในการที่จะได้แล้วไง
0: ดีกว่าไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่คือมันเหมือนกับว่ามันดีกว่าไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหม
0: ครึ่งเลยอ่ะถ้าแบ่งครึ่งเลยอ่ะ
1: ก็ไม่รู้อ่ะถ้าเป็นมุมเราทั้งมันเหอะในเมื่อถ้ามันเป็นลาภของเรามันก็ได้แค่นั้นแหละ
0: ดีกว่ามันดวงเราจะได้เท่าไหร่นะเนา
1: ะ
0: ดีกว่าไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเหรอ
1: จริง
0: คือเนี่ยอุทาหรณ์เลยนะครับว่า
1: แล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นคดีไปเรื่อยเลยนะเป็นคดีก็ไม่ได้ไม่มีทางเดี๋ยวขึ้นโรงขึ้นศาลกว่าจะตัดสินว่าอู้ใช้เงินเยอะกว่า
0: แล้วเดี๋ยวนี้นะมีประเภทแบบว่าขายกันแบบในไลน์ในอะไรอันเอาว่าคนรู้จักกันด้วยนะสมมติว่าพี่สีขายอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยแล้วส่งรูปมาให้ผมอ่ะเอ้ยโด่งช่วยซื้อหน่อยเราก็โอนเงินเราก็เลือกเราก็วงเลือกไป3ใบแล้วก็โอนเงินไป
1: อ
0: ย่างเงี้ยมันก็ไว้ใจกันคือตอนมันไม่เป็นรางวัลที่1มันก็ไม่เป็นไรหรอกใช่มั้ยแต่พอเป็นรางวัลที่1เนี่ยโอ้โหกําลังจะบอกว่าเวลาซื้อให้ซื้อกับคนที่ไว้ใจได้ดีกว่าพี่นะ
1: ลองจับตาดูนะใครจะกล้าเสี่ยงนะเอารางวัลไปขึ้นทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองนะถือยังไงอันเนี้ย
0: รอดูอยู่แหละตรงเนี้ย
1: นะคะส่วนเรื่องกรณีที่ทางสื่ออันนี้เป็นสื่อกัมพูชานำเสนอก่อนนะภาพที่คุณอนุทินไปจับมือเช็คแฮนด์กับนายฮุนมานิตนายกกัมพูชาระหว่างเยือนเวียดนามนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามคุณอนุทินบอกเป็นยังไงคุณอนุทินก็บอกว่าเอาแล้วไม่ให้จับมือแล้วจะให้เช็คแฮนด์แล้วจะให้เช็คอะไรเขาก็ตอบอย่างนี
0: ้
1: ที่แจ้งว่าก่อนการประชุมระดับผู้นำเนี่ยมันต้องมีห้องรับรองก่อนจะเดินขึ้นเวทีใช่ไหมไม่ว่าใครก็ตามที่เดินเข้ามาตรงจุดนั้นก็ต้องจับมือทักทายกันไม่ว่าจะมีกรณีใดๆอยู่กับเขาก็ต้องให้เกียรติในฐานะความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศก็ไม่ได้มีปัญหายืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้มีการคุยกันในระดับทวิภาคีและไม่มีการพูดคุยกันในประเด็นการเมืองใดๆเลยส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองประเทศรู้สึกได้ว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่ต้องคุยกันเพราะยังมีประเด็นอะไรที่แต่ละประเทศต้องไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนจะนำมาสู่โต๊ะประชุมเจรจาแล้วก็กรณีที่สื่อกัมพูชารายงานว่าเนี่ยฮุนเซนออกมาทวงคืนแผ่นดินแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือด้วยการใช้กำลังคุณอนุทินก็ยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยรุกรานกัมพูชาไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยของประเทศอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราก็จะไม่ยอมให้ใครมาก้าวล่วงลุกล้ำแน่นอนถามว่านี่คือพูดไม่ใช่ขู่ใช่ไหมนายกบอกว่าไม่กล้าหรอกประมาณนี้แต่ว่าล่าสุดนะคะเมื่อตอนเย็นน้องๆมีข่าวว่าจีนยอมรับแล้วว่าขณะนี้มีการส่งรถถังรุ่น T59D ให้กับกัมพูชารถแรกนะ93คันเนี่ยมีขนาดคือเพิ่มขนาดปืนใหญ่แถมกล้องพิเศษมาให้ด้วยอ่ะมันเป็นกล้องที่ส่องกลางคืนน่ะแล้วอย่างเงี้ยมันคืออะไรหร
0: อ
1: เนี่ยสื่อก็นำเสนอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเนี่ยในเพจของArmy Military Force ก็บอกว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วนะจีนมอบรถถังหลักรุ่นนี้แหละค่ะรถแรก40คันจากทั้งหมด93คันให้กับกัมพูชาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการช่วยเหลือทางทหารโดยถังทั้งหมดผ่านการปรับปรุงและทาสีใหม่เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยมาถึงแล้วค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะไปเซ็นเสร็จกันเนาะ
0: ครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกราบอะไร
4: กราบแ
5: กโอ้
4: เยี่ยม
6: น่ากินจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
7: ์กรอบอร่อย
8: แน่นอนจ้า
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไหนบอกอมเพีย
11: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
12: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ไปนะคะเชิญค่ะน้องดง
3: ครับผมก็ทิ้งท้ายด้วยข่าวเศร้าแล้วกันนะครับวันก่อนที่มีพลเมืองดีนะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะครับแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาขอความช่วยเหลือนะครับคือผู้หญิงคนนี้เขาทะเลาะกับแฟนเขาบนรถมาแล้วก็วิ่งลงมาจากรถนะครับที่สุรินทร์เนาะมาขอความช่วยเหลือกับพลเมืองดีคนนี้พลเมืองดีคนนี้ก็หวังดีนะก็พาผู้หญิงคนนี้ซ้อนออกจากที่เกิดเหตุหนีไปปรากฏว่าโดนแฟนหนุ่มของผู้หญิงเนี่ยนะครับขับรถบี้มาไล่ตามแล้วพุ่งชนอ่ะพุ่งชนเสียชีวิตทั้งตัวฝ่ายหญิงแล้วก็ตัวพลเมืองดีนะครับคือเขาพุ่งชนแฟนตัวเขาเองด้วยความโกรธนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับโอ้พ่อแล้วก็ครอบครัวของพลเมืองดีเนี่ยสุดเศร้าเลยนะเป็นวันเกิดของลูกพอดีนะวันที่เสียชีวิตอ่ะไปเป่าเค้กกันหน้าโรงศพแล้วก็บอกว่าชั้นหน้าขอให้กลับมาเป็นพ่อเป็นลูกกันอีกนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่โอโหสิไม่ให้อภัยตัวของคนร้ายรายนี้เลยนะครับ
2: จะชนเพราะอะไรถึงหวงเหรอ
3: เขาจะชนแฟนเขาทะเลาะกับแฟนเขามาบนรถแล้วแฟนเขาวิ่งหนีมา